แต่ถ้าเป็นงัวเป็นควายมันก็ไกลเหมือนกันนะแต่ก็เกิดได้แต่พอเกิดแล้วมันไม่ฉลาดไม่เหมือนม้าเหมือนช้างแต่ถ้าเทวดามาเกิดเนี่ยผ่องใสเลยถ้าเทวดามาเกิดเนี่ยฉลาดเลยมีบารมีเลยถ้าพระพรหมมาเกิดนี่ถือว่าครอบครัวนั้นบุคคลนั้นตั้งตนอยู่ในพรหมจรรย์เลยอยากบวชอยากเรียนอยากปฏิบัติกรรมฐานอยากไปนิพพานพวกพรหมมาเกิดนี่จะอีกแบบนึงเลยแต่พวกสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยพวกนี้ขี้โมโหอกตัญญูเถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบามีเรื่องมีราวตลอดวันพวกนี้มาจากสัตว์นรกน่ากลัวมาจากสัตว์เดรัจฉานใจดุใจร้ายไม่เชื่อฟังเหตุผลทั้งหมดพวกนี้จะมาจากนรกเยอะพวกเจ้าหมดโทสะโมโหอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่พวกนี้ไม่เชื่อบุญบาปเลยพวกนี้มาที่ไม่ดีและคนขี้โมโหคนไม่มีเหตุผลก็ไปเกิดไม่ดีเพราะใจไม่เย็นเอาละมั้งได้เวลาแล้ว5 โมงใกล้5 โมงแล้วพูดถ่วงเวลาเขาบอกว่ารอคนมาแล้วเนี่ยเต็มมันเนี่ยเต็มร้านแล้วแต่มหาเผือเนี่ยไม่ต้องร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าจะเตรียมตัวกันมานานแล้วถ้ามีคนพ่อแม่อย่างนี้ยังมาเผื่อเนี่ยสบายใจโยมอาตมาแม่ตายอาตมาก็ดีใจพ่อตายอาตมาก็ดีใจแต่อาจารย์ตายไม่กล้าดีใจเดี๋ยวเขาว่าเนรคุณไม่อยากให้ตายอาจารย์ไม่อยากให้ตายอยากให้อยู่นานๆอยากให้อยู่ไป100 ปีเพราะอาจารย์มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากอยากให้อยู่เป็น100 ปีแต่เมื่อท่านจะไปก็ต้องทำใจถึงเวลาท่านต้องไปแต่แม่ตายจะมาไม่เสียใจโอ้แม่ครูสบายแล้วทุกทรมานมีลูกตั้ง9 คนโอ้โหลำบากจะตายแม่มาตายที่วัดเนี่ยแม่เราไปดีใจแม่ไม่ต้องเจ็บต้องปวดดีคือเพราะอยู่ก็ป่วยทั้งวันทั้งคืนแม่ไปนี่ถือว่าทิ้งร่างที่มันทุกข์ทรมานอยู่ทำไมแม่ใช่ไหมแม่ไปเป็นเทวดาจะดีกว่าพ่อไปพ่อก็ไปต่อหน้าพ่อก็ไปเถอะหมอบอกลุงพ่อเอาไปโรงพยาบาลอยู่ได้3 เดือนหมอพ่อเดินมาลำบากนานแล้วปล่อยไปเถอะเราบอกเราอยากให้พ่อไปสบายไม่อยากให้ทรมานไม่อยากให้เจาะคอไม่อยากให้ปั๊มหัวใจอายุต้อง95 ปีจะอยู่ไปทำไมล่ะเราก็อยากไปเหมือนกันเพราะทำงานหน้าที่เสร็จแล้วแต่ลูกหลานไม่อยากให้ไปคนเรามันหลงไงทำประโยชน์ไม่ได้เราควรไปใช่ไหมพุทธเจ้าถือว่า80 ปีอานนท์เราพอแล้วขันธ์ 5เราหนักแล้วธรรมวินัยเป็นครูบาอาจารย์ของพระอานนท์ต่อไปศาสนาเราจะอยู่ถึง 5,000 ปีถือไม่มีเราตถาคตธรรมวินัยก็ยังอยู่ยังสอนพวกเราได้พระองค์ไป80 ปีดังนั้นคนเรานี่ต้องเข้าใจนะความตายเป็นของแน่นอนของเที่ยงแท้แน่นอนแต่สังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายแน่นอนความเจ็บความแก่ความตายเป็นของแน่นอนใครเกิดมาหนีไม่พ้นคนที่ร้องไห้เสียอกเสียใจเนี่ยบุคคลนั้นไม่ได้ทำความดีกับคนนั้นถ้าทุกคนเราทำความดีให้เสมอกันเนี่ยจะไม่เสียใจเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ลำบากเขาไปเป็นเทวดาสมมติโยมถ้ามหาเผือบอกว่าฉันตายแล้วนะ7 วันที่ฉันจะมาให้แกดูไป7 วันมาเผื่อมาสว่างสวยมาโอ้โหกูร้องไห้ฟรีซะแล้วเห็นไหมที่ไหนละเขาไปสบายซะแล้วคนที่ร้องไห้เสียใจบุคคลนั้นผู้ไม่เตรียมความตายไว้ในตัวเองและครอบครัวไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรกันไปเลยจึงเอาแต่ร้องไห้เสียใจกันค่ำครวญกันดังนั้นจึงว่าบุญกุศลนั้นจะเป็นเครื่องปราบปลื้ม

ใจเมื่อเราจากกันเพราะเราก็จากกันมันหลายครั้งแล้วนับไม่ถ้วนนะโยมเนี่ยมาเผื่อไม่ได้จากเราเท่านี้นะมันจากกันมาเจ็ดที่สุดแล้วคนเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนิพพานถือว่าจากกันสุดท้ายถ้าตามใจยังไม่ถึงนิพพานเนี่ยยังเจอกันอีกนานยังเป็นคู่พยาบาทค่าพยาเวรก็ไม่นานอย่างก็โยมสมใจกับโยมบุญเผื่อเนี่ยถ้าเผื่อเข้านิพพานโยมสนใจกับนิพพานแล้วก็จบกันแต่ไม่เข้านิพพานเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกมันที่เคยเจอกันแล้วมันก็จะเจอกันแต่ถ้าบุญเนี่ยมันจะทำให้กรรมและวิบากไม่ส่งผลให้เกิดทุกข์ในการเกิดอีกไม่ต้องมาเสียใจในการเกิดอีกฉะนั้นเราเชื่อเรื่องบุญกุศลที่พวกเราทำดังนั้นเราก็ต้องนึกกันนะว่าความตายนึกแค่วันละ2ครั้ง3ครั้งก็จะรีบขวนขวายเอาบุญตัวนี้ไปเพราะเราไปแน่ทุกคนแน่ไหมโยมที่นั่งแน่ไหมแน่ยิ่งก็แช่แป้งอีกแน่ไหมทุกคนต้องตายไหมถามดิใครไม่ตายยกมือดิเห็นไหมใครไม่แก่ยกมือดิใครไม่เจ็บยกมือดิใครจะเก่งตลอดไปยกมือดิเปล่าเลยสังขารนี่บอบบางกันตายตาเนี่ยใครไปจิ้มหน่อยปวดหูใครไปแทงหน่อยปวดทุกอย่างมันทุกทางนั้นแล้วในร่างกายเราเพียงแต่ทุกวันนี้เราพยายามให้มันมีทุกประมาทไม่ได้นะคนไม่มีธรรมะเนี่ยหลงนะหลงว่ากูไม่สนใจหรอกกูแข็งแรงกูไม่ต้องพึ่งใครปัดวากูไม่ไปหรอกโอ้ทำไมจะมาหามก็ร้องกระแล้งมาแล้วไอ้คนเก่งมาก่อนแล้วไอ้คนหนึ่งอยู่ชุมพรมาไปอยู่ชุมพรได้ธรรมะเยอะเขาบอกไอ้นั่นต่อลงให้พ่อเลยต่อปุ้งไปหาไม้มามึงต่อทำไมต่อให้พ่อเป็นไงเดี๋ยวพ่อตายไม่มีโรงต่อให้พ่อเป็นห่วงพ่อไม่มีโรงใส่พอเจ็ดวันล่ะหามมันหนึ่งลงใส่โรงโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จังเลยเจ็ดวันเอาไอ้คนนั้นใส่โรงเลยมันจะต่อบอกพ่อมันแก่แล้วต่อใส่ตัวเองเลยมันไม่เที่ยงเลยนะนี่คนประมาทไม่ยอมเป็นเรื่องจริงนะที่จุมพรเป็นห่วงพ่อแก่แล้วต่อโรงใหญ่ต่อให้เสร็จก่อนพ่อจะตายก็จริงมันต่อเสร็จเจ็ดวันมันลงเองเลยดังนั้นทุกวันนี้เราไม่เคยเกียมลงไว้ใส่ตัวเองเลยใช่ไหมเกียมไว้ใส่คนอื่นคนหนึ่งที่สุพรรณบุรีต่อลงไว้ใส่ตัวเองไม่ต่อให้พ่อตัวเองไปรูปศิลป์หลวงปู่สังวาลพอทำกรรมฐานเสร็จแล้วนึกถึงความตายโอ้กูตายแน่เห็นหน้ากายตายหมดแล้วต่อโรงดีกว่าพอ70กว่าก็ตอนกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนในโรงก็ต่อโรงหลับสบายพอกลางวันก็ตื่นมากินข้าวเย็นก็ลงนอนลงก็คือนอนพ่อนอนไหมกูก็นอนแบบนี้เนี่ยเผื่อมันตายต้องไม่ต้องหามไปไหนแกไม่ตายสักทีไงไอ้คนอื่นน่ะตายอยู่นั่นแหละโอ้ไอ้คนต่อโรงนอนนี่ตายยากจังเลยนี่ลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลตายยากเพราะอะไรแกไม่เจ็บไม่ป่วยแกทำใจได้แกไม่โอยโน่นโอยนี่ใครหรอกแกไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอกินข้าวอย่างเดียวนอนในโรงนั่นแหละนอนที่โรงเลื่อมเลยโยมลงไปบ้างสิเพื่อจะได้หายป่วยนะทีนี้บางวัดก็มีนะบางวัดก็มีอย่างนี้ก็มีโรงไว้ให้โยมนอนแต่นอนไม่บอกวัดอะไรสื่อบอกเองใครมีเรื่องมีราวอะไรอยากมีชื่อมีเสียงอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นนายกก็ไปนอนโรงได้เป็นนายกอยากเป็นอู้เดี๋ยววันนั้นจะขายดีจะแก้เคล็ดบางคนก็ซื้อโรงไปให้ปอเจกตึงแต่ที่วันนี้แต่ก่อนมาต่อโรงแจกนะหูเจ็ดแปดพันโรงแจกมามีโรงงานไม้ก็ต่อแจกต่อจะช่างไม่อยากต่อเนี่ยต่อโรงแจกมาแจกไปเยอะแต่ทำแต่ยังไม่ได้แจกตัวเองเลยเนี่ย

0: ไม่ยากอ่ะอยู่ไหนก็ตายก็ไม่ยากแล้วคิดว่าตายไม่ยากไม่เป็นห่วงเป็นห่วงพวกโยมสิไม่มีโรงใจใช่ไหมกูจะหนีโรงอย่างเดียวกูจะอยู่แต่บ้านกูอยู่บ้านกูไม่ไปวัดไม่ไปวัดน่ะแล้วพอที่สุดไปก็ไม่ได้กลับไปวัดเนี่ยคิดได้ไหมเนี่ยพวกนี้คิดได้ไหมโยมคิดจะเข้าวัดกันไหมเนี่ยมาทีเดียวกูไม่มาแล้วมาเพราะมหาเผือตายหรอกกูทนฟังธรรมะเพราะมหาเผือหรอกก็มหาเผือเทศนานน่ะมาต้องเทศนานดิเทศแทนมหาเผือนี่พวกคุมมาหลายคนไหมเนี่ยมาหลายคนไหมมาไม่แกโปรเกษียณนั้นมาไหมมีพวกคุมมาไหมผู้คุมตัวอย่างที่ดีในโลกนี้คือผู้คุมอินเดียผู้คุมมหาเผือแล้วผู้คุมอังกฤษอังกฤษก็ผู้คุมคุกเพราะคนไทยไปสอนให้คนไทยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดถูกกล่าวหาไปอยู่อังกฤษไปทำกับข้าวไทยต้มยำให้พวกนั้นกินเพื่อติดใจอร่อยทำอะไรไอ้คนไทยคนนี้นิสัยดีเข้ากับคนอังกฤษได้หมดเลยพอถึงปีนั้นเขาโหวตเลยบอกคนไหนเป็นคนคุกยอดเยี่ยมเขายกให้คนไทยคนเดียวเป็นคนคุกยอดเยี่ยมเพราะท่านลูกศิษย์หลวงพ่อชาไปสอนสมาธิทุกอาทิตย์พระฝรั่งองค์เนี้ยท่านมาหรือขออภัยจำชื่อไม่ได้ก็อยู่ทั้งกี่กระเจอกันบ่อยไปสอนที่คุกนี่แล้วคนไทยมันรู้ว่าพระฝรั่งคนนี้ไปเรียนกรรมฐานมาจากหลวงพ่อชามันก็ศรัทธามันก็ปฏิบัติตามมีอะไรดีก็ทำที่สุดแล้วเขาปีนี้ยกให้นักโทษดีเด่นคือใครคนไทยได้รับนักโทษดีเด่นเอาชื่อนี้เข้าไปถึงสภาของนักโทษว่าจะให้อะไรกันดีรางวัลของนักโทษดีเด่นคนนี้เขามาถามคนไทยนี้คุณอยากได้อะไรคุณที่เป็นนักโทษดีเด่นผมอยากบวชครับหึเป็นนักโทษบวชได้เลยไปถามพระบอกบวชได้ไหมเนี่ยถามว่าได้ได้บวชที่ไหนบวชที่วัดเนี่ยวัดป่าของที่เมืองอังกฤษเนี่ยที่สุดเขาก็ตกลงว่าคนไทยที่ได้รับนักโทษดีเด่นขอบวช3เดือนบวชเสร็จแล้วต้องปฏิคุกต่อนะพระต้องรับประกันว่าไม่หนีเขาไปบวชเสร็จแล้ว3เดือนกลับมาก็มาติดคุกต่ออยู่เขาเอาธรรมะมาใช้กันนะนี่คนอังกฤษนี่ไม่รู้จะรู้เรื่องศาสนาพุทธแต่ยอมรับเรื่องพุทธว่าคนพุทธเนี่ยเป็นคนเชื่อถือได้เป็นคนทำดีจริงๆนี่ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะเขาถือศีลได้ถือศีล5ได้ถือศีลอุโบสถได้ยันนึงว่าก็ขอยกย่องว่าคนเอาศีลธรรมเนี่ยไปแก้ปัญหาเถอะบ้านเมืองจะสงบบ้านเมืองจะสงบเลยนะพรหมวิหาร4เนี่ยพรหมวิหาร4ตอนนี้คนไทยขาดพรหมวิหาร4ขาดเมตตากันเยอะขาดเมตตาขาดกรุณาขาดมุทิตาขาดที่จะช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันและขาดอุเบกขาไม่ทนนิ่งไม่ทนเฉยไม่อดทนดังนั้นถ้าคนไทยตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่หนักแน่นสามารถจะปกครองบ้านตัวเองเมืองตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็เอาธรรมะกลับมาเถอะเอามาใช้ได้ทุกวัดเลยโยมใช้ได้ทุกบ้านเลยต่อไปนี้เหมาะที่สุดธรรมะเหมาะที่สุดที่บ้านเราไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉาไม่ริษยากันไม่ให้ร้ายกันคิดถึงแต่ความแก่ความเจ็บความตายพวกเราโดนผู้บุกรุกคือที่เราสู้ไม่ได้อยู่คนเดียวที่เราต้องยอมแพ้อยู่คนเดียวคือมัจจุราชที่จะมาเอาเราไปในวันข้างหน้าเขาดักคอยเราอยู่เราต้องทำบุญนั่นที่จะรอดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ได้ วันนี้อาตมาได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาบุญกุศลทั้งหลายที่เราจำเป็นทำมานี้ขอให้ยอมบุญเผื่อปิงครัตจงมารับรู้โมทนาในกุศลครั้งนี้ก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังถือเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยถิ่น
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงมาเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำ

ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป1ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป้อที่1ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเจือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
2: ่ป้อที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป้อที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป้อที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักข้องยุงลาย
3: ป้อที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อคราวที่แล้วว่า to give directions หมายถึงบอกทางเช่นI'll give you directions. ผมจะบอกทางให้คุณทราบ I'll give you directions. หรือ I'll give the driver directions. ผมจะบอกทางให้พนักงานขับรถ I'll give the driver directions. หรือ Would you like me to give you directions? จะให้ผมบอกทางให้คุณไหมWould you like me to give you directions? สังเกตไหมครับว่าคำว่า directions มี S ตอนท้ายครับ directions ครับพูดตามผมนะครับ directions และใครที่จะรับทราบการบอกทางนั้นนะครับก็ต้องนำสรรพนามนั้นมาวางไว้ระหว่าง give กับ directions ครับเช่น give you directions บอกทางให้คุณ give the driver directions บอกทางให้พนักงานขับรถทราบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ to give directions หมายถึงบอกทางเช่น I'll give you directions ผมจะบอกทางให้คุณทราบหรือ I'll give the driver directions ผมจะบอกทางให้พนักงานขับรถหรือ Would you like me to give you directions จะให้ผมบอกทางให้คุณไหมผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจกัดก้อนเกลือกินตกระกรรมลำบากอดอยากเหลือกัดก้อนเกลือกินพรางต่างอาหารทั้งเค็มขมขื่นคอทรมานยังอาจหารใจเด็ดไม่เข็ดกลัวแม่พ่อรู้ไหมคะว่ากัดก้อนเกลือกินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตกอยู่ในภาวะลำบากยากจนต้องกินข้าวกับเกลือหรือกินเกลือต่างข้าวแต่ก็จำเป็นต้องอดทนเพราะไม่มีทางเลือกค่ะ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องผู้นำกลางทะเลทรายในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาองค์ใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการค้าขายต่างแดนชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นพ่อค้านำกองเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองเป็นประจำทุกปีปีหนึ่งพ่อค้าหนุ่มคิดจะนำสินค้าไปขายยังแดนไกลซึ่งที่ที่จะไปนั้นต้องเดินผ่านทะเลทรายที่กว้างยาวถึง60โยชน์หรือ960กิโลเมตรในทะเลทรายนั้นมีทรายละเอียดเต็มไปหมดทรายละเอียดดังกล่าวละเอียดมากถึงขั้นที่ว่าเมื่อกอบขึ้นมาแล้วก็จะไหลลงหมดไม่ค้างอยู่ในมือสภาพบรรยากาศทั่วไปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจะร้อนและร้อนมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งไม่สามารถเดินทางข้ามไปได้คนหรือกองเกวียนจะเดินทางผ่านทะเลทรายนั้นไปได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นพอรุ่งเช้าก็ต้องหยุดเดินทางนำเกวียนมาล้อมเป็นวงแล้วทำประรำขึ้นบังกองเกวียนจากนั้นก็จะรีบปรุงอาหารบริโภคเสร็จแล้วก็จะนั่งรอให้หมดวันอยู่ใต้ประรำครั้นเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดินทะเลทรายเริ่มเย็นลงก็จะรีบปรุงอาหารบริโภคและเมื่อทรายเย็นดีแล้วก็จะเริ่มขับเกวียนเดินทางต่อการเดินทางในทะเลทรายก็เหมือนกับการเดินทางทางทะเลคือต้องการผู้นำทางและผู้นำทางทางทะเลทรายนั้นจะอาศัยดวงดาวเป็นตัวกำหนดในการเดินทาง
1: มาแล้วข้าวพระอาทิตย์ตกแล้วร้านนี้เตรียมอาหารได้แล้วเลยข้าว
2: ได้แล้วจ้าโอ้ดีใจแล้วใช่ไหมล่ะแล้วขึ้นมาเราไม่ต้องห่วงนะอะไรก็ไม่ต้องเกินชิมอร่อยทุกมื้อทุกที่ทุกเวลาไม่แต่ในทะเลทราย
1: เสียอย่างเดียวพูดมากไปหน่อย
2: มากจริงจังจริงจังค่ะ
3: เออนี่ผู้นำทางระยะทางเหลืออีกแค่หนึ่งโยชน์เนี่ยจะใช้เวลาเดินทางนานสักเท่าไหร่เนี่ย
4: คืนเดียวก็พอแล้วล่ะท่าน
3: กันก็ดีแล้วไม่ต้องรีบร้อนเรามาถึง59โยชน์แล้วเหลือแค่โยชน์เดียวก็พ้นทะเลทรายกันแล้ว
1: เอาละทุกคนกินอาหารก็เสร็จแล้วสัมภาระที่ไม่ใช้นะทิ้งไปให้หมดได้เลยเช่นน้ำแล้วก็ฟืนก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะพ้นทะเลทรายกันแล้ว
2: จ้าจ
1: ้าเลยข้าวเลยข้าว
4: ไปหมดเลย
1: คืนนี้ก็ทิ้งไปทิ้งไปหมดเลยอะไรที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไปทิ้งไปมันจะได้เบาขึ้นกินกายเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วออกเดินทางเลย
0: ผู้นำทางซึ่งประจำอยู่ที่เกวียนเล่มหน้ารู้สึกสบายใจที่อีกไม่นานเกวียนก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วเขาก็จะได้พ้นจากภาระหนักคือการนั่งดูดวงดาวแล้วกำหนดเส้นทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคนขับเกวียนเล่มหลังๆยังหลับได้บ้างแต่ผู้นำทางจะหลับไม่ได้เลยเขาต้องคอยดูดวงดาวและบังคับเกวียนให้เดินทางไปตามทางเพราะหากผิดเส้นทางแล้วเกวียนก็จะวกกลับมาที่เก่าหรือไม่ก็วนเวียนอยู่ในทะเลทรายนั่นเองด้วยความสบายใจที่จะพ้นภาระหนักผู้นำทางจึงขับเกวียนนำไปอย่างไม่รีบร้อนเขานั่งได้สักพักหนึ่งรู้สึกเมื่อยจึงล้มตัวลงนอนมองดูดวงดาวพลางร้องบอกให้เกวียนเล่มหลังๆขับตามมา
1: ตามมาเร็ว
2: ตามมา
1: ตามมา
2: ตามมาแล้วจ้า
0: ผู้นำทางเหนื่อยอ่อนมาหลายคืนดังนั้นเมื่อล้มตัวลงนอนเขาจึงหลับไปโดยไม่รู้ตัว

0: ทำไมเสียงเงียบไปนะผู้นำทางไม่ตะโกนบอกทางเลยนานแล้วนะเนี่ยหรือจะมาผิดเส้นทางวัวยังคงลากเกวียนไปเรื่อยๆผู้นำทางหลังจากหลับเต็มที่แล้วมาสะดุ้งตื่นเอาเวลาเช้าแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเขาแงนดูดวงดาวก็รู้ได้ทันทีว่ามาผิดทาง
1: จะโอ้โหตายแล้วฟ้าสว่างแล้วเนี่ยเฮ้ยยุ่งละสิกลับเวียนเฮ้ยกลับเวียน
2: กล
1: ับ
2: เว
1: ีย
2: น
1: กลับเวียนแล้วผิดทางแล้ว
0: ขบวนเกวียนย้อนกลับหลังไปอีกแต่ก็ไปไม่พ้นทะเลสายเสียแล้วเพราะพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเสียก่อนทะเลสายเริ่มร้อนพ่อค้าหนุ่มจึงสั่งให้หยุดเกวียนแล้วนำมาล้อมเป็นวงเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้หลังจากทำประรำบังแสงแดดแล้วทุกคนก็หลบเข้ามานั่งละห้อยอยู่ใต้ท้องเกวียนโดยไม่ได้กินอาหารเนื่องจากทิ้งน้ำและฟืนไปหมดแล้วจึงไม่มีอะไรจะใช้ปรุงอาหาร
1: ตายแน่คราวนี้พวกเราไม่มีอะไรกินกันแล้วน้ำก็ไม่มีอะไรจะกิน
2: ไ
1: ม่รู้ว่าเด็ด
0: ทุกคนท้อแท้กันไปหมดแล้วหากเราท้อแท้อีกคนหนึ่งก็จะพากันตายหมดในทะเลทรายที่แห้งแล้งเช่นนี้มีหญ้างอกขึ้นได้นั้นก็แสดงว่าข้างใต้หญ้าคาคงจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงแน่เลยเราไม่ตายแล้ว
1: เอาล่ะมาทางนี้พวกเราแล้ว
2: ได้
1: เอาจอบเอาเสียมมาขุดที่ตรงนั้นน่ะตรงหญ้าคานั่นน่ะขุดให้ลึกลงไปสัก62นะขุดลงไปเลยไปได้ใช่เร็วเอาขุดกระสับจับโอ้โหเวรกรรมแท้ๆเลยไม่มีทางหรอกแผ่นหินมันแข็งอ่ะ
0: เออเดี๋ยวขอดูก่อน
1: เอ๊ะแล้วเขาเอาหูแนบลงฟังทำไมฟังอะไร
0: ข้าได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างใต้เนี่ย
1: เอาละทุกคนไปเอาค้อนเหล็กมาเถอะแล้วทุบแผ่นหินนี่แตกเลยมันจะได้ผลแล้วนาย
0: เอาเถอะนะทำไปก่อนเถอะนะ
1: เร็วลงไปตีลงไปเลยเฮ้ยโอ้น้ำพุ่งขึ้นมาแล้วเฮ้ยต้องไปตายแล้วเร็วตลาดน้ำกันเร็วเร็วครับมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วไปทางหัวทางคนอีกมีมาแน่เลยเร็วมาชนกันหน่อยเร็วเอาน้ำไปเอาน้ำไปเอาน้ำไป
0: หลังจากทุกคนอิ่มหมีพีมันแล้วครั้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศทั่วไปก็เริ่มเยือกเย็นพื้นทรายก็ไม่ร้อนพ่อค้าหนุ่มก็นำกองเกวียนออกเดินทางไปตามทางที่ผู้นำทางกำหนดคราวนี้ผู้นำทางไม่ยอมเผลอหลับอีกในที่สุดกองเกวียนทั้ง500เล่มก็ข้ามพ้นทะเลทรายและไปถึงที่ขายสินค้าตามที่พ่อค้าหนุ่มกำหนดไว้เป็นจุดหมายปลายทางพ่อค้าหนุ่มเดินทางค้าขายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเกินคาดขายสินค้าได้กำไรถึง 3-4 เท่าซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่คุ้มค่าความเหนื่อยยากจากนั้นเขาก็นำกองเกวียนกลับบ้านเกิดโดยเดินทางผ่านทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความท้อแท้เป็นภัยใหญ่สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จเมื่อไม่ท้อแท้ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้เสมอดังเช่นพ่อค้าวานิชหนุ่ม

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับ
2: จากหนังสือลักษณะของคน

ที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

ล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกล่อมขวัญให้ทั้งจุกที่เด็บชะมัด

ันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆก็ง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรให้ก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางสถาบันนี้เป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน

0: คนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก
พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240สถานี

0: สังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ต้องตั้งนโมจะเทศคือวันนี้ไม่ได้ต้องรับศีลไม่ได้อาราธนาศีลอาราธนาธรรมก็นโมเทศเลยโยมนั่งสบายตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ตามแต่ถนัดที่เราจะนั่งให้สบายใจวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาพบกับญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรมฟังธรรมเพื่อทำจิตใจของตนเองให้เกิดความสุขสงบในชีวิตประจำวันนานๆก็จะมาสักครั้งหนึ่งความไม่จริงก็ถือไม่มาก็เหมือนมาเพราะก็รู้อยู่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสถานที่ที่ทุกคนสนใจเข้ามาอบรมศีลธรรมกันไม่ได้ขาดทุกวันพฤหัสถือพระองค์ใดจะมาโยมก็ตั้งใจมาปฏิบัติกันทุกคนก็มีศรัทธาอยู่ตลอดไม่ได้เสื่อมไม่ได้คลายไปก็นับว่าเป็นสถาบันที่ทำเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กับคนในกระทรวงอุตสาหกรรมได้เรียนรู้พุทธธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ให้คนภายนอกได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติได้อีกด้วยก็นับว่าสถานที่แห่งนี้มีประโยชน์มากที่เอาไว้เป็นสถานที่ฝึกจิตใจเหมือนกับเราทำกระทรวงนี้ให้เกิดมีความสุขสงบร่มเย็นมีธรรมะที่ส่องแสงสว่างอยู่ในสถาบันนี้ก็นับว่าพวกเราก็จะได้ไม่มืดมนไม่หลงไหลเดินทางผิดๆที่บางคนก็ไม่รู้จักทางไม่มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรทางชีวิตที่จะทำให้ตนเองมีความสุขนั้นทำอย่างไรแต่ถ้าโยมเข้ามาสถานที่นี้เพียงไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นควรมีความสงบจึงจะเจอความสุขความดีนั้นไม่ให้คนอื่นทำให้เราเราต้องทำเอาเองเราจะไปหวังให้คนอื่นยกย่อปอปั้นให้เราวิเศษไปก็ความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงที่อยู่ในตัวเราเราจะมีบุญไม่ใช่จะเอาบุญคนอื่นมายกให้เราเรามีบาปไม่ใช่คนอื่นจะยกบาปให้เราเราก็ต้องสร้างของเราเองสุขใจก็ไม่มีใครจะยกให้เราได้นอกจากเราจะทำให้เราสุขใจเองทุกข์ใจก็ไม่มีใครจะยกให้เราได้นอกจากเราจะยกเข้ามาใส่ใจเราเองความจริงรัตนตรัยนี้ก็เป็นสิ่งประเสริฐที่กันทุกข์ได้จริงๆแต่คนเรามองไม่เห็นทางเองไปขวนขวายวิ่งหาทางข้างนอกไปหมดก็เลยไม่เจอความสุขจริงๆแต่ถ้าเราวิ่งเข้าหาธรรมะซะอย่างนี้แล้วก็สบายใจชั่ว5นาที10นาทีเราก็ยังเป็นบุญกุศลอย่างมากได้ผ่อนคลายอารมณ์จิตใจที่ตึงเครียดกับการงานชั่ว

10นาที15นาทีเราก็ดีกว่าเราไปออกทางอื่นออกทางอื่นมีแต่ทางที่ออกที่เสียหายกับจิตใจเสียหายกับร่างกายเสียหายกับเงินทองไม่เกิดเป็นบุญกุศลในการช่วยตัวเองได้เลยฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำพวกเราให้เป็นคนดีทำพวกเราให้เป็นคนสงบเย็นมีความรู้เห็นว่าธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเองจะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ทางอื่นไม่มีเลยเราไม่ควรเดินเลยควรเดินทางคำสอนของพุทธเจ้านี่เริ่มต้นจากการฝึกตนเองให้รู้จักควบคุมใจการควบคุมใจตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวได้นั่นแหละคือเอตคัตตาใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งพอเราเมื่อใจเป็นเอกใจเป็นหนึ่งก็เหมือนคนเราใจเดียวก็มีความสุขถ้าคนที่คิดอยู่หลายๆอารมณ์คิดอยู่หลายๆใจมันก็เกิดทุกข์เกิดวุ่นวายเกิดความพวงหน้าพวงหลังไม่วางได้ไม่สงบได้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงว่าสอนให้ยกใจตัวเองอย่าปล่อยให้ใจตัวเองให้ตกต่ำขุ่นมัวเศร้าหมองตกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีไอ้เรื่องที่ลายๆมาเราก็พยายามปรงมันตัดไปให้ตั้งสติใหม่ที่เราจะควบคุมตัวเองให้สงบเย็นลงสงบที่ไหนสงบที่วัดก็ไม่ใช่สงบที่บ้านก็ไม่ใช่สงบที่ตัวเราที่จิตของเราเมื่อเราสงบได้นะเราจึงจะรู้ว่านี่แหละทางเดินของชีวิตชีวิตต้องหาทางสงบตัวของเราเราก็ต้องรู้จักตัวเองเราจะเรียนรู้อะไรอะไรก็เรียนไปแค่นั้นเรียนเพื่อหาเงินหาทองเรียนเพื่อหาการงานเรียนเพื่อเป็นปัจจัยให้ตัวเองได้อยู่มีอัตภาพเป็นอยู่มีกินมีใช้แต่ว่ายังไม่สงบสุขแต่ว่าเรียนดูธรรมะเรียนพุทธศาสนานี่เรียนดูใจตัวเองเรียนดูใจตัวเองนี่เห็นทันทีเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์ทันทีเราจะไปดูคนอื่นสักร้อยคนพันคนเราก็ไม่ฉลาดได้เราจะไปเรียนข้างนอกเรียนยังไงมันก็ไม่รู้ใจตัวเองฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคือสอนให้มองตัวเองมองด้านในใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้จักว่าเราสงบได้นั่นแหละนั่นในยอดบุญนั่นในยอดธรรมเรียกว่ายอดศีลยอดธรรมก็เลยเป็นยอดหญิงยอดชายเป็นยอดของคนดีเราต้องเรียนเอาสุดยอดคือรู้จักใจตัวเองที่สงบเป็นนั่นแหละใช้ได้เราไม่ใช่บังคับให้สงบไม่ต้องบังคับใจเราจะทำให้สงบต้องฉลาดทำเพียงมารู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรรู้ลักษณะลมก่อนแล้วก็รู้ลมหายใจออกมีลักษณะอย่างไรถ้าคิดดีๆนะพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักพิจารณาอย่างละเอียดที่สุดเลยพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักฉลาดในการรู้จักตัวเองให้รู้จักจิตใจที่ละเอียดอ่อนคนเราถ้าทำใจละเอียดอ่อนไม่ได้แล้วไม่มีความสุขเหมือนคนนุ่งผ้าหยาบๆนั่นแหละคนเอาผ้ากระสอบเอาผ้าหยาบๆมานุ่งไม่สบายใจแต่ถ้าคนเอาผ้าไหมผ้าม่วงเอาผ้าแพรมานุ่งมันละเอียดมันเย็นกายเย็นใจมันสบายใจเพราะอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มของเรามันประณีตมันละเอียดฉะนั้นจิตที่เราจะทำให้ละเอียดเราก็ต้องฉลาดต้องเข้าใจว่าลมของเราเนี่ยยิ่งกว่าผ้าอาภรณ์ที่ละเอียดอีกถ้าเราจับกำหนดรู้ได้นะยิ่งกว่าเรานุ่งผ้าสวยๆงามๆที่เป็นเนื้อราคาหมื่นราคาพันอีกแต่เราต้องมากำหนดที่ตัวเรา
กำหนดที่หน้าของเราให้เห็นชัดกำหนดมาที่ลมของเราให้เห็นชัดว่าสติเราอยู่ตรงไหนใจเราอยู่ตรงไหนเราเรียกกลับมาได้ไหมเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ไหมหรือใจมันไปอยู่กับใครใจมันวุ่นวายไปอยู่กับการกำงานหรือเปล่าอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับอดีตอนาคตหรือเปล่าถ้ามันไปอยู่กับอดีตก็อย่าไปคิดมันเลยคิดไปมันโศกเศร้าเปล่าถ้าอยู่กับอนาคตอย่าไปคิดมันเลยขอทีเถอะมันเล่าร้อนไม่มีประโยชน์อะไรสงสารใจดวงนี้เถอะให้ว่างบ้างสักพักหนึ่งพอดิ้นรนต่อสู้กับการงานมาตลอดวันตลอดปีตลอดเดือนแล้วทำไมจึงไม่หยุดสักทีขอให้พุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจเราบ้างเถอะเย็นลงสักพักหนึ่งให้เราก็ถามใจตัวเองสอนใจตัวเองเตือนใจตัวเองตั้งสติไว้ในผูกใจไว้กับลมเหมือนผูกงัวผูกควายผูกช้างผูกม้าต้องมีหลักจะผูกจับสัตว์ถูกผูกลิงผูกก้างผูกอะไรก็สุดแต่อยู่ทั้งหมดแต่ต้องมีหลักเราก็เอาใจของเรามาผูกไปมันชอบดิ้นรนมันชอบเป็นลิงมันชอบคิดนึกมันส่งใจไปสู่อดีตเก่งส่งใจไปอยู่กับอนาคตเก่งมันไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วก็ผูกมาไว้ที่ลมให้เห็นลมของเราละเอียดหรือหยาบเพ่งดูเพ่งไม่ใช่ตั้งตาเพ่งดูคือการเอาจิตเข้าไปจับรู้หายใจเข้ายาวรู้ไปถึงไหนให้รู้หายใจออกยาวออกสั้นรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจับลมไว้โยมทำตามอย่าไปนั่งคิดนั่งคิดไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เกิดปัญญาฝังไปเองฝังอะไรก็เข้าใจหมดภาวนาไปเถอะนั่งอย่างไรก็ภาวนาได้ให้ใจเข้าก็รู้อยู่ที่ลมให้ใจออกก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกถ้าจำไม่ได้นึกเมื่อเราเคยเห็นตัวเองในเงากระจกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนี้เดียวประมาณถ้าไม่ได้งากลมติดปลายจมูกอะหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทไม่ต้องไปทำอะไรมากทำเพียงใจรู้ลมเท่านั้นก็เข้าใจตัวเองขึ้นแหละเรียนธรรมะคือเรียนสงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะรู้อะไรเป็นลำดับไปรู้ว่าศีลอยู่ตรงนี้เองสมาธิอยู่ตรงนี้เองปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะนึกอะไรก็แทงตลอดได้จะไปพิจารณาผมก็เห็นผมไปพิจารณาขนก็เห็นขนไปพิจารณาเล็บก็เห็นเล็บพิจารณาฟันก็เห็นฟัน พิจารณาหนังก็เห็นหนังพิจารณารอบตัวเองก็เห็นรอบตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระพอใจของเราเป็นพระก็ใจก็เริ่มสงบมันก็วางเฉยได้ใครล่ะสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าไม่ได้สร้างพระในใจไม่เคยทำสมาธิมันก็ไม่ได้บุญกุศลเท่าที่ควรได้แต่ปลื้มใจในเมื่อนึกถึงพระแต่พอเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พระก็หายไปแต่เราเอาตัวเราเนี่ยทำเป็นพระเห็นพระที่ใจเราคนที่ทำเห็นตัวเองนั่งเป็นองค์พระกัสสมาธินะคนสร้างพระใหญ่ที่สุดในโลกได้ทั้งโลกนี้แล้วก็ได้ทั้งโลกหน้าพระที่ละบาปบำเพ็ญบุญพระที่ทำใจให้เป็นกุศลนั่นแหละเป็นพระทองหรือเป็นพระแก้วหรือพระที่เป็นพระที่จะบูชาไว้ในใจของเราตลอดไปอันนี้เราหัดสร้างพระปั้นพระในใจเราให้มีรูปร่างลักษณะอย่างใดแล้วก็จะงามทั้งกายทั้งใจ
สร้างพระคือทำใจให้สงบพอเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกสติของเราดีนั่นแหละตัวเราเนี่ยเป็นพระนะถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็มีที่พึ่งไม่ตกนรกเลยถ้ามีพระทำให้ถึงฌานได้ถึงฌานถึงสมาถึงสมาธิถึงสมาบัติหรือว่าทำให้พ้นจากทุกข์ได้เราต้องสร้างพระที่ใจเราก่อนเวลาน้อยก็ทำได้มากถ้าเราไปสร้างพระข้างนอกเลยต้องสร้างกันเป็นสิบสิบเป็นปีปีแต่สร้างที่ใจเรานะสร้างแค่สี่ห้านาทีสิบนาทีก็ทำได้ให้เราก็จะภูมิใจว่าโอ้พระอยู่ที่ตัวเราแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนกินเดินนั่งนอนเราก็รู้จักคุมใจตัวเองให้สงบลงลองดูลมของเราสิเป็นอย่างไรลมที่พ่อแม่ถ่ายให้มาจากเราเนี่ยเราได้มาจากลมพ่อแม่ที่เราได้หายใจทุกวันนี่ไม่ใช่ลมของใครนะลมของพ่อแม่พ่อแม่ก็ขอต่อมาจากพ่อแม่อีกทีธาตุไฟก็ดีธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุลมอยู่ในตัวเราก็ดีพ่อแม่ถ่ายให้เรามาใช้เหมือนควายแม่ของเราเนี่ยมีดวงหนึ่งแล้วเราของเราก็ไปต่อมาจากแม่ดวงหนึ่งจึงได้มาสว่างที่ตัวเราฉะนั้นลมหายใจเขาออกในเราหายใจทุกครั้งก็เป็นลมมาจากพ่อจากแม่เราที่ได้มาประกอบให้เราเป็นตัวเป็นตนเราก็เอาลมเนี่ยรู้จักประพฤติปฏิบัติกำหนดรู้ทำความดีอย่าเผลอตัวไปคิดอะไรจนวายใจจะไม่เป็นบุญกุศลในตัวเราเนี่ยธรรมะโยมเรียนที่ตัวเรานี่เองไม่ต้องไปอ่านที่ใครเลยพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อๆอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาคือแล้วก็ย่อจากศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเฉยนี่เองอยู่ที่รู้ใจนี่เองหญิงก็ดีชายก็ดีคน 108,000 ประการไม่มีเรื่องอะไรเรื่องใจตัวเดียวแพ้ใจแล้วเป็นทุกข์ชนะใจแล้วเป็นสุขชนะใจแล้วเป็นสงบแพ้ใจแล้วไปนรกชนะใจตนเองไปสวรรค์ดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ใครเลยยามว่างของเราก็ฝึกใจของเราให้เป็นบุญกุศลอย่างนี้นั่งอย่างไรก็ได้ขอให้ใจสงบก็แล้วกันแต่ที่ว่านั่งสมาธินั้นเพื่อต้องการจะทำให้ตัวเองมีขันติคนที่นั่งขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจ10นาที15นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นหมายถึงว่าฝึกให้จิตตัวเองเข้มแข็งต่อสู้กับเวทนาที่มาลบเรากับขันธ์5เพื่อชนะเวทนาและเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไล่เวทนาได้หมดเมื่อมีความแก่ขึ้นมาก็ไม่เสียใจจะมีความตายขึ้นมาก็ไม่เสียใจเพราะฝึกสมาธิไว้สู้กับเวทนาได้แต่ว่าถ้านั่งทำใจให้ว่างนั่งเวลาใดก็ได้นั่งอิริยาบถใดก็ได้นอนก็ทำใจให้ว่างได้นั่งเหยียดเท้านั่งห้อยขาจะนั่งอยู่ในลักษณะเอนพิงอะไรก็ได้ทั้งหมดการทำใจนั้นตั้งไว้คือตั้งอยู่เรื่อยตัวนอนแต่ใจตั้งตั้งสติคืออุเบกขาคือเอตคตาเอตคตานี้ใช้เวลาฝึกสมาธิพยายามทำใจให้เป็นหนึ่งดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดทำใจเฉยรู้อยู่ที่ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกแล้วก็โทมาพิจารณาร่างกายก็เห็นเกศาคือผมแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำรอบศีรษะเราเห็นทุกเส้นนึกถึงผมของเราเราทำไมจะนึกไม่ได้ล่ะของเราเนี่ย
นึกของคนอื่นเรายังนึกได้นึกของเรานึกไม่ได้

เป็นนึกของอยู่ติดกับตัวเราเราก็นึกเห็นเส้นผมพิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขาวดำแล้วก็พิจารณาทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เรียนแค่นี้เองก็เรียนแค่นี้เป็นพระอรหันต์ก็มามากมายสมัยพุทธเจ้าเรียนแค่ผมเส้นเดียวเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายเลยเอาถ้าเรียนเส้นผมยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาท่านก็ให้พิจารณาว่าเส้นผมเนี่ยมันเปลี่ยนได้มันดำแล้วมันก็ขาวได้แล้วมันก็ร่วงหลุดมันก็หมดไปสิ้นไปได้ถ้าไม่ซักไม่ล้างมันก็สกปรกไม่สะอาดได้ท่านให้เรียนรู้เท่านี้เองธรรมะท่านไม่ให้เรียนไกลตัวเองพุทธเจ้าให้เรียนที่ตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงธรรมะถ้าเรียนที่ตัวเองมันฉลาดอยู่กับธรรมะใจมันจะเป็นบุญกุศลง่ายแก้ทุกข์ที่ใจเราท่านบอกว่าเรียนธรรมะไกลตัวเองก็เหมือนคนไฟไหม้ศีรษะตัวเองแต่ไปดับที่ศีรษะคนอื่นไฟไปลุกศีรษะตัวเองแต่เอาน้ำไปราดศีรษะคนอื่นให้เย็นมันก็เย็นคนอื่นมันไม่มาเย็นศีรษะเราท่านบอกเรียนธรรมะต้องมาดับศีรษะตัวเองแก้ที่ใจเราบอกว่ามันร้อนที่ใจเราตั้งหากมันคิดที่ใจเรามันทุกข์ที่ใจเราท่านบอกให้มาแก้ที่ใจเราก็พิจารณาไปที่มันเป็นอย่างไรมันเป็นความจริงแล้วก็พิจารณาเรื่อยท่านบอกให้พิจารณาเห็นความจริงมันจริงไหมเราพิจารณาอ๋อนี่ผมของเรานี่ขนของเรานี่เล็บของเรานี่ฟันของเรานี่หนังเราก็พิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ให้เห็นก่อนกรรมฐานนี่ต้องทำให้รู้ให้เห็นให้ใจนี่จับอยู่กับกายของเราก่อนอย่าให้ใจนี่เคลื่อนย้ายไปคิดถึงคนอื่นทุกลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าแล้วก็พูดให้ใจออกแล้วก็โทศึกษาแค่ลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติเราก็รู้ลมของเราเรื่อยๆทำใจสบายว่างปล่อยวางให้หมดเรื่องอะไรๆแล้วก็ไม่เอามาคิดคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับใจเราทำใจว่างในทำใจเป็นพระทำใจเป็นพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเรื่องดีที่สุดควรดีใจว่าโอ้เกิดมาแล้วได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าคือเดินทำใจนี่เองเหมือนกับเราได้มีพระพุทธเจ้าในใจเรามีคำสอนที่เกิดอยู่ในใจเรามีพระอรหันต์ที่อยู่ในใจเราพระสงฆ์นี่คือพระอรหันต์พอเราได้ฝึกของเราให้ได้สงบเป็นเราก็รู้ของเราเรื่อยๆไปสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นสุขทุกข์ที่ใจเราก็รู้ทันทีถ้าเราลืมตาเราไม่เห็นตัวเองถ้าเราหลับตาทิ้งเราเห็นตัวเองฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นตัวเองจึงไม่ต้องจึงลืมตาบ้างหลับตาบ้างถ้าลืมตาไม่เห็นตัวเองก็ให้หลับตาเห็นตัวเองถ้าลืมตามันไปเห็นคนอื่นมันก็ลืมดูใจตัวเองเราก็เลยหลับตาดูตัวเองให้สบายสบายถ้าไปเห็นคนอื่นมันเป็นทุกข์มันปรุงแต่งมันนึกดีใหม่ดีมันมีชั่วมีดีอยู่เรื่อยแต่พอนึกเห็นตัวเองมันไม่มีดีไม่มีชั่วมันพิจารณาเป็นกลางๆได้อันนี้เราก็ต้องพยายามถ้าจิตมันไม่อยู่ท่านบอกให้หัดนับมันนับคะแนนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าไปถึงสิบสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ลืมตัวก็พุทโธฮะเผลอตัวมากก็รู้พุทโธไว้ถ้ามันยังไม่สงบก็เหยียดตัวหายใจให้

ย็นลงอีกใจเราวันนี้เหมือนบ่อน้ำถ้าใจเราสงบก็เหมือนบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำใสนั่นแหละใครก็อยากกินใครก็อยากอาบเพราะใจมันเย็นมันใสมันสงบถ้าใจมันไม่สงบนะจิตใจวุ่นวายมันไม่มีสมาธิก็มันบ่อน้ำร้อนนั่นแหละใครจะไปกินใครจะไปอาบก็ไม่ได้ข้อมันร้อนนะสัตว์เข้าไปก็อยู่ไม่ได้มันร้อนใจคนเราที่ไม่สงบมันก็เหมือนบ่อน้ำร้อนเหมือนบ่อน้ำเดือดนั่นเองไม่มีความสุขหรอกเข้าใกล้ก็ร้อนลุ่มตัวบ่อเองมันก็ร้อนผู้ที่เข้าไปในบ่อมันก็ร้อนเราต้องดับร้อนด้วยพุทโธธัมโมสังโฆ

มันก็ร้อนเราต้องดับร้อนด้วยพุทโธธัมโมสังโฆทำให้เป็นบ่อน้ำเย็นตนเองก็มีความสุขมีความสงบสัตว์อื่นจะมากินมาใช้ก็มีความสุขความสงบเพราะมันเป็นบ่อน้ำสะอาดบ่อน้ำเย็นคนมีศีลดีก็เหมือนบ่อน้ำสะอาดนั่นแหละน้ำกลั่นน้ำสะอาดนั่นแหละศีลดีสมาธิดีก็เหมือนบ่อน้ำหวานนะยิ่งกินยิ่งอิ่มยิ่งกินยิ่งเพลิดเพลินอาบแล้วก็ชื่นบานมีบ่อเดียวที่ไม่ใครอยากเข้าใกล้คือบ่อน้ำที่มันไม่สะอาดนั่นเองบ่อน้ำที่มันมีโคลนตมมันสกปรกไม่มีใครลือใครล้างให้มันปรับปรุงให้สะอาดได้ก็ไม่มีใครอยากจะไปอาบไปกินคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็มันบ่อน้ำที่ไม่สะอาดนั่นเองใจที่ไม่มีสมาธินั่นแหละมันยังไม่สะอาดเราก็ต้องพยายามควบคุมใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยธรรมะหาที่ใจเราเราทำของเราได้แต่ก็สบายใจก็ภาวนามากขึ้นขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านอยากจะทำบุญทั้งวันอยากจะนั่งสมาธิทั้งวันอยากจะทำแต่ความดีทั้งวันนั่นแหละสมาธิที่ใจเราเราก็เห็นบุญเห็นบาปเชื่อกรรมเชื่อเวรก็ไม่ทำบาปแล้วนี้ทำแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่ามรรคองค์8คือสมาธิคือปัญญาเห็นแค่เราเริ่มภาวนาเราก็มีปัญญาเห็นใจตัวเองแล้วเห็นใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจมีพุทโธธัมโมสังโฆใจก็เห็นชอบอยู่เรื่อยแล้วก็สัมมาสังกัปปะใจก็ดำริชอบกว่านี้ดำริดีอยู่เรื่อยเลยเห็นโอไปคบกับคนไม่ดีใจเราก็เป็นทุกข์เล่าร้อนไปกินเหล้าใจก็เป็นทุกข์ไปทำผิดศีลก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เอากินเหล้าขาสัตว์นักทรัพย์ผิดกับเมพูดปดดื่มน้ำเมาไปคบคนไม่ดีไม่ดีเขาคุยไม่ดีเราไปคุยด้วยใจก็ร้อนเราก็ดำริออกแล้วไม่เอาดำริเข้าหาธรรมะคือทำใจให้เย็นให้ได้ดำริชอบตอนนี้ก็พูดชอบสิพอคนทำอะไรดีก็เริ่มพูดดีคิดดีนึกดีวาจาก็กล่าวดีวาจาหยาบคายก็ไม่กล่าวแล้วกล่าวมันก็เป็นโทษเป็นบาปใจมันก็คิดแต่ดีทันทีพอวาจาพูดดีใจก็คิดดีตอนนี้เลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงชีวิตกินก็ง่ายคันนี้สันโดษมียังไงก็กินอย่างนั้นเป็นคนไม่วุ่นวายในการเลี้ยงชีวิตมีความเพียรก็เพียรมากขึ้นความขยันภาวนาเดินยืนนั่งนอนไม่ขี้เกียจทำความดีขยันทำความเพียรละบาปบำเพ็ญบุญมากขึ้นทำการงานก็ขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคือทำใจให้สงบนี่เองสติก็ดีคนนี้พูดดีทำการงานดีเรียงชีวิตดีจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เกิดสติดีสติก็ควบคุมว่าเราจะคิดอะไรเราก็จะรู้ใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสมาธิก็ตั้งมั่นมีอารมณ์ฌานเกิดขึ้นใครด่าก็ไม่โกรธใครว่าก็ไม่โกรธใจมันก็วางเฉยสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นสิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นได้มีบุญมีกุศลขึ้นมาในใจอันนี้พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี้เราก็รู้ได้เลยบุญบาปเป็นอย่างไรเชื่อมั่นเลยว่ามีจริงๆพระนิพพานมีจริงทำดีได้ดีจริงๆพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระอรหันต์มีจริงๆเราจะต้องทำจริงเท่านั้นเองจึงจะพบของจริงแล้วก็ดีใจสุขใจสบายใจตอนนี้มันก็ไม่ทุกข์กังวลอะไรอดีตที่แล้วมามันก็ปล่อยวางเป็นถือว่าเป็นเรื่องเก่าๆมันผ้าคีริ้วใช้ไม่ได้มันขาดก็โยนทิ้งมันไปอย่าไปคิดเอากลับมานุ่งใหม่ใช้ใหม่มันก็เป็นคนไม่ฉลาดอนาคตมันไม่ใช่ของเรามันยังไม่เป็นของเราเหมือนของที่อยู่

ในร้านในตลาดเนี่ยเราจะไปเอาอย่างไรเพ้อฝันอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราเอาปัจจุบันดีกว่าทำใจให้มีรัตนตรัยภาวนาอย่างนี้เราก็เกิดสุขเย็นได้ฉะนั้นเรียนธรรมะไม่ต้องไปเรียนไกลตัวเองญาติโยม 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ที่ตัวสติตัวเดียวทำสติให้รู้ทุกลมให้ใจเข้าออกพอรู้กายรู้ใจจิตมันก็ปรากฏ เราก็รู้จักแก้วในดวงใจเราได้หรือสตินั่นแหละเป็นตัวแก้วเป็นตัวสารพัดนึกศีลก็อยู่ที่ความรู้สมาธิก็อยู่ที่ความรู้สึกปัญญาก็อยู่ที่ความรู้รู้ใจตัวเดียวฉะนั้นเราไปศึกษาสมาธิเรื่องอื่นๆก็ไม่เหมือนกับศึกษาที่ใจเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้ารวมย่นอยู่ที่ใจตัวเดียวเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นอาการ32นี่ไม่มีอะไรเลยจะไปพูดเป็นธรรมะอย่างอื่นก็เอาไปจากใจทั้งนั้นแหละที่เขาไปคุยธรรมะอะไรอะไรที่เราควังรู้มั่งไม่รู้บ้างมีที่ว่าพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปปฏิสจมูบาทโพคิยปักธรรมไม่มีอะไรอ่ะเรื่องใจตัวเดียวสมมุติออกไปจากใจทั้งนั้นเลยศีลก็สมมุติออกไปจากใจสมาธิก็สมมุติออกไปจากใจปัญญาก็สมมุติออกไปจากใจวิปัสสนาสมถะก็สมมุติออกไปจากใจแต่ถ้าดูใจแล้วไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเพราะคนเราเกิดมาไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่กายเราก็ต้องทิ้งสักวันหนึ่งเราได้มาเราก็ต้องคืนเข้าไปจนได้เนี่ยเขาเอาคืนดินเขามาถ่วงเอาไปเป็นดินน้ำเขามาถ่วงเอากลับไปเป็นน้ำไปเป็นน้ำนั่นแหละน้ำทั่วไปเนี่ยไฟเขาก็มาถ่วงเอาไปเป็นไฟไฟอากาศทั่วไปลมเขาก็มาทวงเอาไปเป็นลมเขาก็แยกธาตุออกจากเราหมดเราเลยไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่มีศีลเดี๋ยวนี้เราไม่มีสมาธิเดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้เขาเอาไปคืนหมดเลยหญิงก็ดีชายก็ดีเขาเอากลับคืนหมดได้อะไรได้บุญกับบาปเท่านั้นเองถ้าไม่ทำดีฉะนั้นเราต้องรวมพลังของเราวันนี้แล้วก็พยายามทำใจของเราเอาดินน้ำไปลมนี่มันประกอบเป็นบุญกุศลทำใจไม่ให้เศร้ามองคุณมัวฝึกให้เกิดสมาธิของเรานั่งนานๆมันก็จะมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดาเราจะไปท้อถอยนั่งทุกวันแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านนานๆ นั่งทิ้งแล้วมันหงุดหงิดไม่เป็นไรเราเห็นใจตัวเองเลยใช้ได้ไอ้คนที่ไม่เห็นใจตัวเองเลยหมดใจมันเร็วมากเหมือนกับจรวดมันวิ่งเร็วจนเรามองไม่เห็นอย่างนั้นตามไม่ทันแต่ใจคนเราที่เห็นว่ามันโกรธแล้วนะมันโลภแล้วนะมันคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นเรียกสติดีแล้วเขาเรียกมองทันใจตัวเองใกล้รู้เห็นแล้วรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามีปัญญาใจเริ่มละเอียดลงมีการมองตัวเองเข้าใจแล้วนั่นแหละจะดับทุกข์ได้เวลามันโกรธหรือมันโลภขึ้นมามันจะดับได้ทันทีการปฏิบัติธรรมะเราต้องการเอาไว้ใช้ตัวเองนะเอาไว้ช่วยตัวเองเอาไว้แก้ใจตัวเองไม่ได้ไปสอนใครเลยสอนให้เรามีความสุขสงบเหล่านี้เองก็พยายามทำไปทำจะรู้จิตรู้ใจตัวเองได้นั่นใช้ได้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยเนี่ยนักกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเด็กตั้งไข่นั่นเนี่ยล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกเช่นแข็งตัวได้เช่นวิ่งได้เนี่ยเช่นเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ได้เนี่ยก็มันก็ล้มลุกคลุกคลานมาก่อนทั้งนั้นเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กๆนั่นแหละ
มันจะไปให้วิ่งเลยตั้งแต่ออกจากท้องมาเป็นไปไม่ได้หรอกใจเรามันมีกำลังน้อยมีศีลน้อยมีสมาธิน้อยมีปัญญาน้อยมันก็ต้องค่อยๆฝึกไปสู้ความเพียรเราไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าลงทุนทำความเพียรต้อง6ปีกว่าจะได้ยืนเป็นแข้งเป็นขาเป็นตัวเป็นตนเป็นธรรมะที่เอามาสอนโลกได้พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลานานกว่าเพราะท่านจะมาสอนคนทั่วโลกจะมาสอนทุกหมู่สัตว์พวกเราไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อจะสอนให้ใจของเราไม่เป็นคนหลงเป็นคนเหลวไหลไม่เป็นคนวุ่นวายอย่างเดียวสอนให้ใจของเรามีสมาธิอย่างเดียวเราพอใจแล้วให้เชื่อว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทำใจให้เราว่างได้นิพพานได้เท่านั้นพอไอ้ที่ก็ว่าตายตายนั้นไม่ตายเลยสักคนเดียวคนตายมีจำพวกเดียวคือพระอรหันต์ท่านนั้นเองเทวดาก็ไม่ตายจริงพระพรหมก็ไม่ตายจริงมนุษย์ก็ไม่ตายจริงเพราะตัวจิตมันไม่ตายกิเลสมันไม่ตายมันเกิดของมันเรื่อยเลยบุคคลที่ตายแล้วไม่มีทุกข์ที่ตายจริงๆคือพระอรหันต์ท่านนั่นเองนั่นแหละตายจริงๆตายจากกิเลสถ้าตราบใดโลภโกรธหลงมันไม่ตายแล้วมันทุกข์อยู่นั่นมันเกิดตลอดวันเนี่ยเกิดอย่างนี้น่ากลัวนะไปเกิดท้องพ่อท้องแม่ก็เรียกว่าชาติหนึ่งจึงเกิดไอ้ใจที่มันเกิดทุกข์เกิดสุขอยู่ในใจนี่มันเกิดอยู่ตลอดวันนี่สิมันน่ากลัวเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมาคิดบ้างเอาเรื่องทำมาหากินเอาเรื่องปัญหาครอบครัวมาคิดเนี่ยโอ้เกิดนี่น่ากลัวยิ่งเกิดยิ่งทุกข์เกิดมากก็ทุกข์มากแต่ถ้าไม่เกิดแล้วดับจะได้ไม่เกิดจะได้เป็นสุขจริงๆโยมลองนั่งอยู่ที่นี่สักพักนะมันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันตายจริงๆตายไปพักหนึ่งสบายมันไม่เกิดทุกข์เลยแต่ถ้าเราเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคิดแต่มันวุ่นวายทันทีเดี๋ยวมันอยากจะออกจากห้องนี้ไปเลยแต่ถ้าใจมันว่างสงบสบายปล่อยวางความเกิดมันดับมีแต่ความดับอย่างเดียวมีแต่พุทโธอย่างเดียวมันก็สบายมันก็เป็นสุขจริงๆอันนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นอย่างนี้ให้หัดมองตัวเองให้หัดศึกษาที่ตัวเองให้ดูใจตัวเองให้เป็นให้ได้ฉะนั้นที่ว่าหลับตาภาวนานะไม่ใช่หลับดูหลับเพื่อจะให้ตื่นไอ้คนหลับไม่ตื่นนั่นคือคนไม่รู้จักตัวเองคือไม่รู้จักตัวเองไม่ได้มองตัวเองเราต้องพยายามดูความคิดของเราให้ออกอ่านความคิดก็คือภาวนานั่นเองพอพุทลมเข้าโทรบอกพอคิดอะไรแล้วก็ดึงกลับมาอ๋อนั่นเราคิดดีอันนั้นเราคิดไม่ดีเราคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างดูอย่างนี้แล้วก็สนุกเองดูอย่างนี้แล้วก็พ้นทุกข์เองมันเห็นรู้มากๆนึงเข้ามันเข้าใจเองเนี่ยอ่านออกบอกถูกก็หลังมันจับใจตัวเองได้ถ้าฝึกถึงขั้นนี้ได้นะโยมจะดีมากต้องพยายามฝึกไปที่อาตมาได้มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อยากให้ญาติโยมได้ฝึกรู้จักตัวเองจะได้ไว้ควบคุมตัวเองทั้งอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ควบคุมใจตัวเองนั่นเนี่ยจึงจะพบความสุขถ้าญาติโยมควบคุมใจตัวเองไม่ได้มันก็ล่องลอยอย่างนี้เองเป็นสัมภเวสีเป็นโอปาติกะอยู่นี่เองหาที่เกิดที่จุติไม่ได้เลยกลายเป็นคนล่องลอยหาหลักไม่ได้เพราะภาวนาไม่เป็นถ้าเป็นผีก็หาที่เกิดไม่ได้โยมจึงขอส่วนบุญก็เรื่อยไปขอให้คนโน้นช่วยทีขอคนนี้ช่วยทีไปวัดไหนมันก็ไม่สงบสักทีไปที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยเพราะเราไม่มีหลักตัวเองแต่พอเราเข้าใจแล้วโออยู่ตรงนี้เองธรรมะอยู่ตรงใจว่างตรงใจปล่อยวางนี่เอง
ภาวนานะเข้านะเข้ามันก็รู้เรื่องใจเรามากขึ้นรู้อย่างนี้ดีกว่าไปรู้อย่างอื่นไปรู้เรื่องคนโน้นไปรู้เรื่องคนนี้เขาดีเขาชั่วเขาได้ดีได้ไม่มีประโยชน์อะไรรู้แล้วก็เก็บไว้เป็นสัญญาความจำที่ทำให้สมองเราเสื่อมทำให้สติปัญญาเราหมดไปแต่ถ้ารู้ธรรมะรู้เท่าไหร่ยิ่งไม่เสื่อมรู้มากยิ่งฉลาดมากเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งงามอ่ะคนยิ่งสาวยิ่งกิเลสอะไรคนยิ่งสาวยิ่งกิเลสเขาไม่มีธรรมะเขาไม่รู้จักห้ามความโกรธไม่ได้ทำใจให้เย็นลงสงบลงแก่ศีลแก่ธรรมก็บอกว่าแก่ยิ่งแก่ยิ่งงามก็บอกคือรู้จักวางใจเป็นเองไม่บ่นไม่ว่าใครทำใจเฉยใครจะทำไงรู้ก็เหมือนไม่รู้เห็นก็เหมือนไม่เห็นทำเห็นใจตัวเองคือเห็นอย่างนั้นมันรู้ทันตัวเองใจโยมต้องหัดภาวนาศึกษาธรรมะให้เข้าใจตัวเองรู้จักจริตตัวเองสิคนเราถ้าเรียนจริตตัวเองไม่ได้ไม่รู้อะไรปกติเรามีจริต6มีโทสะจริตมีความโกรธเป็นอารมณ์อ๋อคนโทสะจริตคือตัวเราก็ต้องโทสะจริตจะแก้อย่างไรมันจึงจะหายโทสะอย่างเดียวไม่พอแถมคิดจะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคิดอีกอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาใครทำดีเราไม่ชอบอย่างเงี้ยหรือว่าคอยมีอารมณ์โทสะอยู่เรื่อยโทสะนี่ต้องภาวนามากๆแต่ภาวนามากๆจริงมันก็โกรธมากขึ้นตรงนี้ยิ่งภาวนามากก็โกรธมากเราก็ต้องใช้ปัญญาคนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาใจของเราเรื่อยๆมีสติควบคุมแล้วก็สงสารใจเราโอ้โกรธแล้วเหมือนไฟเผาในใจเรานี่เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกนรกในใจตัวเองเราก็ไม่อยากเบียดเบียนใจเราอยากจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาลบล้างความรุ่มร้อนในใจเราให้ได้ก็พยายามสร้างความดีให้มากขึ้นขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันภาวนาขยันสวดมนต์ขยันปฏิบัติแล้วจริตอันนี้ก็หมดไปสิ้นไปนะเข้าก็ไม่มีโทสะจริตแล้วเราก็ตอนนี้เป็นพุทธจริตปัญญาก็เกิดขึ้นรู้เห็นความดีถูกต้องของเราแก้จริตตัวเองได้ในการภาวนาเจริญเมตตาสงสารตัวเองแต่นี้โลภะจริตถ้าเกิดขึ้นคนมีความโลภอยู่เรื่อยมักใหญ่ไฟสูงอยากได้โน่นอยากได้นี่เพ้อฝันอยู่เรื่อยเห็นอะไรของอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้ไอเสื้อผ้านุ่งอยู่อย่างนี้แล้วยังใหม่ๆอยากจะได้อีกแล้วอยากจะได้สีนั้นอยากจะนี่มันเกิดความโลภไม่สิ้นสุดแก้ใจตัวเองหัดให้คนอื่นซะบ้างไอ้ของสวยๆไม่เอาให้คนอื่นไปเอาแต่ของไม่สวยไม่งามพยายามปลดเรื่องทำให้ทานมากเยอะๆใจเราจะได้ไม่โลภอยากได้เอาไปทำทานนั่นแหละของเราอยากได้เอาไปทำทานเป็นของเราพยายามไม่ตนีพยายามไม่โลภแต่ก็พยายามพิจารณาว่าเรานี่เกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องตายมันเอาอะไรไปไม่ได้พอเราภาวนาไปนะเข้านะเข้าความโลภมันก็ดับจริตนี้ก็หมดไปจากเราก็สบายใจคราวนี้เห็นอะไรมันก็วางเฉยไม่โลภแหละแก้จริตตัวเองด้วยโลภจริตมีจริตโมหจริตราคะจริตราคะจริตนี่มีมากไม่ว่าหญิงว่าชายมีราคะจริตเยอะเลยเห็นอะไรก็อยากชอบของสวยของงามชอบประดับประดาชอบของราณีก็ทำให้เราติดน่ะอะไรก็ได้มันก็ติดมาเลยคราวนี้มันก็ปล่อยวางไม่เป็นเขาเรียกว่าราคะจริตเราก็ต้องหัดพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่กินอาหารก็พิจารณาเรื่อยเลย
คำกึ้งเราเลื่อยไปถึงกระเพาะก็พิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่ปนกันอุจจาระปัสสาวะพิจารณาภายในร่างกายของเราให้เกิดขึ้นแล้วค่อยๆตัดราคะได้เห็นอะไรก็ไม่เอาละมันก็ไม่มีอะไรดีกินไปแล้วก็มีเท่านี้เองใช้ไปแล้วก็มีเท่านี้เริ่มนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายได้มากก็ปรงตกราคะจริตก็เบาเหมือนกับเราจะไปหลงรักใครสักคนแล้วนึกว่าไอ้ตอนเป็นๆเราก็เอาเนาะถ้าเกิดเขาตายไม่นอนกับเราเอาไหมก็ไม่เอาอีกแล้วคนนี้ให้คนตายไม่เอาให้คนเป็นเอาราคะมันไม่ชอบคนตายมันชอบของสวยงามแต่เราต้องเอาผีมาหลอกแล้วก็กลัวแล้วคนนี้ราคะนี่กลัวผีแล้วก็พยายามทำอย่างนั้นเข้าก็หายใจมันก็เลยสงบคนนี้ก็วางเฉยได้ไม่ค่อยวุ่นวายอะไรแต่โมหะจริตนี่เป็นจริตที่แก้ยากที่สุดกับวิตกจริตคนวิตกจริตนี่คิดมากเขาเรียกว่าคนอภัพคนวิตกจริตนี่คนอภัพหมายถึงว่าทิ้งเขานะไม่ว่าอะไรเลยเราคิดไปเองเท่านั้นเองคิดจนเป็นวิตกกังวลเขาเรียกกลายเป็นโรคประสาทเขาเรียกวิตกจริตคนเป็นโรคประสาทโดยมากคนเป็นโรควิตกจริตคิดเกินขอบเขตเป็นคนช่างคิดไม่พูดแต่คิดเก่งไอ้คนพูดเก่งจริงๆไม่คิดเก่งหรอกคนเก็บเงียบๆคิดอยู่นั่นเองยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งคิดมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่เงียบภาวนานะเงียบภาวนาไม่เป็นไอ้พวกนั้นปากไม่พูดแต่ใจคิดใจพูดแต่พวกภาวนานี่ของเงียบทางใจด้วยวิตกจริตนี่ต้องแก้มากวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าเหมือนกับคนที่มีสามีแล้วสามีต้องตายหรือต้องทอดทิ้งลูกนั้นยังเล็กๆอยู่สมมติว่าสามีทิ้งก็แล้วกันถ้าสามีตายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่สามีทิ้งแล้วลูกนั้นก็เลี้ยงลูกมาเล็กๆแล้วแม่ก็ใส่อารมณ์ให้ลูกพ่อมึงอย่างนั้นพ่อมึงเลวอย่างนี้พ่อทิ้งแม่อย่างนั้นพ่อทิ้งแม่อย่างนี้ผู้ชายอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็เกลียดผู้ชายแล้วก็ด่าเอาความไม่ดีของพ่อนั้นน่ะให้ลูกได้ยินลูกมันก็จำทุกวันว่ามันก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อมันก็คิดสร้างสมอารมณ์พ่อจะเป็นยังไงจะละก็แม่ก็พยายามพูดแต่สิ่งไม่ดีระบายอารมณ์ใส่ลูกผลที่สุดลูกคนนั้นกลายเป็นวิตกจริตคิดจึงกลายเป็นเด็กอภัพนะเขาต้องเด็กปัญญาอ่อนไปเลยก็มีกลายเป็นเด็กมีปัญหาแม่ก็ไม่รู้จะระบายอะไรให้ใครก็ต้องระบายใส่ลูกพอลูกโตแล้วจึงรู้ว่าลูกเราสอนลูกไม่เป็นความรักลูกก็ไม่จะระบายอย่างไรอันนี้เรียกว่าคนไม่มีธรรมะดับตัวเอง แต่สำหรับพ่อแม่ที่แม่ที่เข้าหาธรรมะนะจะแก้ตกพอสามีเป็นงั้นเขาเข้าหาธรรมะเขาจะแก้ลูกแก้ตัวเองตกลูกจะไม่อาภัพอย่างนั้นแต่ส่วนมากที่อาตมาสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นสังคมทุกวันนี้ถ้าครอบครัวใดเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันจะเกิดความไม่พร้อมขึ้นมาทันทีนี่ยกให้ฟังว่าจริตเป็นอย่างนั้นพวกวิตกจริตจะเกิดอารมณ์อย่างนี้กับลูกทายทอดถึงลูกเลยแต่ถ้าใครมีวิตกจริตไม่ถือไม่มีพ่อแม่งั้นมันก็มีเพราะว่ามันเป็นกุศลที่ตนเองสร้างไว้หรือว่ากรรมตัวเองสร้างมากลายมาเกิดเป็นคนวิตกจริตเราคนต้องแก้ด้วยธรรมะพยายามเจริญสติให้มากเลยเดินภาวนานั่งภาวนาแล้วก็พิจารณาหาเหตุหาผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็จะเปลี่ยนจริตตัวเองได้เลยคนที่คิดมากๆนอนไม่หลับแล้วพวกวิตกจริตทั้งนั้นแหละต้องอาศัยกรรมฐานนายโยมเห็นมาแล้วกรรมฐานได้ช่วยได้จริงๆถ้าโมหะจริตนี้ยิ่งร้ายหนักเลยแล้วพอแก่ตัวก็หลงโยมพวกโมหะจริตกินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้อ
เอาของวางไว้ที่ไหนได้ลืมหน้าหลงหลังพะวงกลายเป็นคนไม่ได้อะไรภาวนาก็คอยจะหลับอย่างเดียวไปไหนก็ลืมก็หลงเรื่อย

อายุพอไปหกเจ็ดสิบแล้วแย่เลยคันนี้ชักหลงแล้วสิอันนี้เลยบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยได้แต่ความจำที่ไม่ดีไปเขาเรียกกลับไปเป็นเหมือนกับสัตวะเขาเรียกเปรียบง่ายบอกว่าใจมันหลงเหมือนกับพวกสัตว์เลยไม่ต่างอะไรเลยพวกนี้จึงเป็นโมหะจริตต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องไปอยู่วัดต้องไปฝึกกับผู้คอยอบรมให้เราได้สติมากๆแล้วก็กลับมาทำใจให้ได้อันนี้เรื่องจริตของเราเราต้องแก้นะใครมีอะไรแก้นั้นนะโยมนะถ้าไม่แก้แล้วมันสร้างใหญ่เลยโยมเหมือนกับเรารู้ว่าปัญหามันเกิดกับลูกเราเพราะตัวเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยแม่เป็นผู้แก้เลยไม่ใส่อารมณ์ให้ลูกลูกมันรับไม่ไหวนะเด็กๆตอนนี้เราก็ต้องแก้ตัวเองปุ๊บอ๋อจริตของเราโทสะจริตเรานี่เราหาทางแก้ตัวเองได้เหมือนหมอที่รู้จักไข้เลยแสดงว่ารู้แล้วว่าไข้นี้โรคนี้เกิดจากคนไข้เราจะต้องเอายาอะไรรักษาเพราะเรารู้สมุฏฐานของโรคแล้วเหมือนคนเราเป็นหมอตัวเองก็รู้ว่าอ๋อใจของเรามีจริตอะไรเนี่ยหาทางแก้ได้แต่เราโทสะจริตเลยโอ้เห็นตัวทุกวันเลยคันนี้เราก็แก้ได้ทันทีเลยปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติไม่เข้าใจตัวเองนะต้องเข้าใจตัวเองว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวเราเราก็แก้อย่างนั้นแก้อย่างเดียวพอต้องจริตถึงว่าพระที่ปฏิบัติถูกต้องตามจริตตัวเองจึงบรรลุธรรมเร็วหรือว่าคนที่ทำกรรมฐานตรงกับจริตตัวเองจึงบรรลุธรรมเร็วถ้าให้กรรมฐานไม่ถูกกับจริตตัวเองไม่บรรลุธรรมเช่นพระสารีบุตรให้กับพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นให้แล้วองค์นั้นบอกอยากสึกเลยทำกรรมฐานพระสารีบุตรอยากจะสึกทันทีสงสัยในรัตนตรัยหมดเลยไม่เชื่อเลยพอไปหาพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกเอ้าเธอไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพระพุทธเจ้าบวชเพื่อไปนิพพานอย่างนั้นเธอไม่ต้องคิดอะไรได้ไหมไม่ต้องถือศีลไม่ต้องถือธรรมศีลก็ไม่ต้องถือธรรมก็ไม่ต้องถือคิดอะไรเธอก็ไม่ต้องคิดได้มาทำใจเฉยๆได้บอกได้อย่างง่ายดีไปบอกพระสารีบุตรให้ถือศีลต้อง227กลุ้มเลยเหมือนกันย้ายพิจารณาอสุภะกรรมฐานในตนเองก็ไม่ชอบโอ้พระพุทธเจ้าไม่ให้ถืออะไรเลยสบายเลยปล่อยใจว่างว่างว่างเลยนิพพานเลยไปบรรลุได้เลยถูกจริตตัวเองโยมกงก็จริตตัวเองคือตนเองเป็นพุทธจริตตนเองเป็นคนฉลาดนะเป็นคนมีปัญญานะเคยเป็นลูกช่างทองมาแต่ชาติแต่ปางก่อนเคยเป็นผู้ดีมาชาติก่อนเคยทำแต่ความดีใครเอามาให้สิ่งไม่ดีไม่ชอบเลยอารมณ์เสียหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโอ้คนดีฉลาดก็ต้องให้อารมณ์ดีๆให้ใจว่างๆแต่ว่าแต่คนฉลาดสมัยพระพุทธเจ้าเขาสร้างไว้สมบูรณ์นะโยมนะเขาไม่เอาอะไรแล้วนะเขามาบวชไม่ได้ห่วงไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนมาบวชแล้วตัดใจเยอะแล้วก็จึงได้บรรลุได้เร็วไม่ใช่มาบวชอย่างเดี๋ยวนี้มันเขาบวชเพื่อสร้างบารมีสมัยนี้สมัยก่อนเขาบวชเพื่อบารมีเต็มอย่างพวกเราก็มาปฏิบัติเพื่อสร้างบารมีให้บารมีเต็มแต่ทำไมพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบารมีเขาเต็มพอเขามาปฏิบัติอะไรเขาก็ได้สมบูรณ์ไปเลยเหมือนกับลูกคนรวยนะโยมเขาทำงานก็ไม่ได้เอาอะไรเงินเดือนก็ไม่หวังอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วคือมันเต็มอยู่แล้วทำไปไม่ให้เป็นคนตกงานเท่านั้นเองตัวมันแก้เหงาแก้เสงไปเท่านั้นเองมันมีกินมีใช้พอเหมือนคนมีบารมีเต็มนั่นแหละอันนี้เรื่องปฏิบัติเราก็ต้องพยายามนะดูใจของเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราหรือว่าเราสู้ใครไม่ได้มันสู้ได้ทุกคนเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกคนเรามีกายใจมีเท่ากันสุขทุกข์เท่ากันโยม
วลาเสียใจก็ร้องไห้มีน้ำตาเหมือนกันเวลาดีใจก็ยิ้มก็เบิกบานเหมือนกันไม่มีอะไรจะมามากมาน้อยกับกันหรอกทำไปเถอะไม่ต้องท้อถอยความดีถ้าปฏิบัติธรรมนี่ช่วยได้ช่วยแก้ใจตัวเองถึงว่านี่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมมีประโยชน์เยอะเลยเพียงเราแค่ยึดหลักเดียวเราก็ช่วยแก้ทุกข์ของเราได้มากเลยนะในชีวิตนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ทิ้งคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์เลยในชีวิตนี้แต่ทิ้งเมื่อไรเสียหายเมื่อนั้นถ้าไม่ทิ้งแล้วเราก็มีความเจริญตลอดไปวันนี้ก็บรรยายมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมผู้ใคร่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จงมีที่พึ่งของตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปก็อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไปมรรคผลก็จะเกิดกับตัวเราอย่างน้อยเราก็ได้สร้างสมอบรมบารมีของเราให้พอกพูนมากขึ้นจะได้ไม่เสื่อมคลายขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนี้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความเจริญในธรรมวินัยคำสอนพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในดวงใจให้มีความเจริญในหน้าที่และการงานปรารถนาสิ่งใดก็จงได้ดังที่สมความปรารถนาธรรมเทศนาก็สมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ว่ามาเนี่ยพูดดีทุกคนเนี่ยขี่รถเบนซ์ขี่รถบีเอ็มยี่ห้อดีๆไปลำโอ้โหพูดดีหายหมดเลยรถติดหน่อยก็ด่ากันนี่ฮะด่าด้วยปากไม่ได้ก็ด่าในใจก็ดีด่าใครไม่ได้ก็ด่ามันในรถเองดีอย่างเงี้ยอุตส่าห์ขี่รถผู้ดีมาแล้วนะใจมันยังผู้ดีไม่ได้เราโมโหนะโยมใช่ไหมแต่ถ้าผู้ดีจริงๆต้องไม่ด่าเขานะฮะผู้ดีจริงๆต้องไม่ด่าต้องไม่โกรธผู้ดีแปลว่าอยู่ดีกินดีใจดีเรียกว่าผู้ดีนะไม่ใช่ผู้ดีแต่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่ๆโตๆมีตำแหน่งสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าผู้ดีไปนั่งอยู่ในรัฐสภาแล้วผู้ดีแล้วด่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผู้ดีใช่ไหมฮะผู้ดีไม่ได้เงี้ยผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันนั่นก็เรียกผู้ดีนะพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเป็นผู้ดีไงเวลาไปบวชเป็นพระแล้วอาตมาเจริญพรโยมแม่โยมพ่ออย่างเงี้ยไอ้อีมึงกูในวัดไม่ได้เป็นพระห้ามไอ้อีมึงกูนะท่านสอนให้ความเป็นผู้ดีเอาเชื้อกษัตริย์มาสอนนะตอนนี้คนเราความเป็นผู้ดีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าข้อดีมีขอบเขตแค่ไหนเขาคิดว่าเขาผู้ดีแล้วเขามีเงินเป็นผู้ดีแล้วเขามีตำแหน่งสูงเป็นผู้ดีแล้วเขามีบ้านช่องใหญ่โตมีเงินมีทองเป็นล้านเนี่ยผู้ดีแล้วไม่ใช่ผู้ดีนะฮะผู้ดีมันต้องใจดีผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันเวลาด่ากันทะเลาะกันผู้ดีไม่ยอมไม่มีผู้ดีเลยใช่ไหมเนี่ยธรรมะเป็นเรื่องแก้ไขธรรมะแก้ไขเลยก็สมัยพระพุทธสมัยก่อนนะเจ้าไปดินเขาบอกเอ๊ตัวจังไหลเนี่ยมันมียังไงนะเขาว่าไอ้ตัวจังไหลเนี่ยเข้าบ้านไข

ังหมดอยู่เมืองใครก็พังหมดตัวจังไรเนี่ยถ้าใครจับตัวจังไรได้นี่บ้านเมืองคงจะอยู่โยมเย็นนะเพราะตัวจังไรไม่มีแล้วเนี่ย ที่ก็ดาวไอ้จังไรไงนะจังไรเข้าบ้านใครบ้านไรบ้านนั้นเนี่ยจังไรเข้าเมืองใครจังเข้าประเทศไหนพังบ้านนั้นก็เลยเจ้าบดินก็คิดตัดต้นไฟเลยตัดต้นลมก่อนที่ไฟจะไหม้อย่างเงี้ยท่านไปตัดตัวจังไรดีกว่าบ้านเมืองเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้หมดจังไรสักทีก็เป่าประกาศเลยบอกใครจับตัวจังไรได้จะให้รางวัลอย่างงามนะฮะไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายก็หากันใหญ่เลยไปถามคนเฒ่าคนแก่ตัวจังไรเป็นยังไงใครรู้จักไหมไอ้นั่นก็บอกกูเกิดมาทั้งท้องพ่อท้องแม่กูไม่เคยเห็นตัวจังไรสักทีแต่ก็ได้ยินเขาว่าจังไรจังไรเข้าบ้านใครมันที่นาดบ้านนั้นชิบหายบ้านนั้นจะจับยังไงได้ตัวจังไรทุกคนก็ได้ยินชื่อมานานแล้วเกิดมาแต่ครั้งไหนก็ได้ยินว่าตัวจังไร ในชาวประดินก็เลยเป่าประกาศไปเจนคนไปถึงฤาษีบำเพ็ญตบะในป่ารับบวชจะบอกท่านฤาษีรู้จักตัวจังไรบอกเมย์กูรู้จักตัวจังไรบอกเมย์รู้จักเลยเนี่ยชาวประดินให้มาเป่าประกาศให้หาตัวจังไรจะได้จับตัวจังไรไปทำลายซะบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาเดี๋ยวจะจับจังไรให้ คนเรามีปัญญาจับตัวจังไรได้นะโยมแม้แต่เจ้าบิดินนี่มีเงินมีทองไม่ใหญ่เป็นตัวยังจับตัวจังไรไม่ได้โยมนะคนต้องมีธรรมะจึงจับตัวจังไรได้นะเหมือนตัวจังไรตัวโกรธนี่โยมใครจับได้ไหมจับได้ไหมใครจับได้ไหมคนโง่จับได้ไหมเศรษฐีจับตัวโง่ตัวโกรธได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวโกรธได้ไหมนายกรัฐมนตรีจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้ด็อกเตอร์จับตัวโกรธได้ไหมเฮ้ยนี่กรมโรงงานเภสัชกรใครจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้นะเวลาโกรธก็แหลกเลยจับไม่ได้มันจับไม่ได้จึงได้โกรธกันทุกวันจึงได้ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมแต่มีคนจับตัวโกรธได้นะเดี๋ยวจะบอกให้ใครจับได้แต่มีคนจับตัวโกรธได้ก็เหมือนฤาษีได้มีธรรมะจับตัวจังไรได้จับด้วยปัญญาโยมตัวโกรธไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมแล้วโกรธไม่มีตัวตนมันมีตัวโกรธมีตัวพยาบาทมีตัวอิจฉามีตัวริษยาโอ้โหเยอะเลยมันอยู่ในนั้นลูกหลานมันเต็มหมดฮะเวลามันเกิดตัวเดียวมันงอกออกมาทั้งหลายอย่างเหมือนกับแบคทีเรียนะฮะแบคทีเรียมันเกิดตัวเดียวมันขยายเชื้อเอาตั้งเยอะไวรัสตัวเดียวขยายเชื้อตั้งเยอะนะฮะทีแรกมันเกิดแค่คนเดียวใช่ไหมไวรัสแบคทีเรียพอติดต่อนะโอ้โหไปได้ตั้งหลายคนยิ่งไวรัสบีอันนี้กำลังน่ากลัวใหญ่เลยฮะให้เข้าไปฝรั่งตายทุกวันทุกวันเนี่ยไวรัสเอดนะฮะขยายเชื้อให้กันได้ แล้วไม่มียาฆ่าให้ตายด้วยไวรัสตัวโกรธนี่ถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนไวรัสนะฮะที่ฆ่าตายยากเหมือนตัวเอดนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วฤาษีก็บอกให้ไปตัดกระบอกไม้มาฤาษีก็แอบขายไอ้ชั้นหมากนะ แอบขายชั้นหมากที่มันแห้งๆอ่ะใส่เข้าไปในกระบอกแล้วก็ปิดอย่างดีปิดไว้เอาไอ้ ใบตองอัดปากกระบอกไว้สมัยก่อนพวกสารพวกอะไรที่จะไปทงส่งถึงเจ้าแผ่นดินหรือส่งอะไรก็ต้องใส่กระบอกไม้กันนะใส่บอกไม้ไผ่กระบอกอมาตย์บอกเองนะพอไปถึงที่พระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่าเปิดเลยไม่ได้นะแล้วไปตำทางห้ามเปิดในตัวจังไรมันจะบินหนีไปนะเองต้องไปเปิดในท้องพะโลงให้คนมาเยอะๆและให้ดูกันว่าตัวจังไรจับตัวจังไรได้แล้วให้มาดูกันให้เปิดในท้องพะโลงพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจนะบ้านเมืองกูจะ

จังไรเลยคนนี้จับตัวจังไรได้แหมฤาษีนี่เก่งจังจับโจรจังไรมาได้ใส่กระบอกมาพระมหาก็ดีใจจะได้รางวัลอย่างงามก็พระเจ้าปิฎิงก็มาเปิดทองพะโลงเปิดดูมันก็บอกมันลึกเนี่ยโอ้ตัวจังไรอยู่คนก็มองไอ้คนแก่ๆหน่อยก็ตามองมันดำๆดูข้างในเป็นไงตัวไหนเป็นไงกูดูมั่งนั่งดูรูปร่างเหมือนเขียดนะนายดูคนไม่ใช่เหมือนตะปาดนายดูคนเหมือนอึงนายเหมือนคางคกดูกันไปดูมาเถียงกันเป็นแซงแซ่เลยคันนี้กูเชื่อตากูว่ากูดูแม่นกว่ากูว่าเขียดนะไอ้มึงมันตาคนแก่แม่ใจเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันทั้งท้องพะโลงเลยจะตีเขาแล้วสิคันนี้เกิดจะตีก็เพราะไอ้ตัวจังไรมันมองไม่เท่ากันพระเจ้าปิฎิงก็เห็นนี่ทำไมเกิดเรื่องกุลาหลโขตัวจังไรนี่ร้ายจริงๆแค่มองหน่อยเดียวเกิดจะตีกันทั้งท้องพะโลงทะเลาะกันหมดเลยมึงกูตาดีมึงตาไม่ดีโอ้โหตัวจังไรอยู่เมืองนี้ไม่ได้เอ้าพาออกมาเลยก็บอกเผาไฟทิ้งให้พาตัวจังไรออกมาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่รู้มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันอยู่ลึกพาออกมาเลยเป็นฉันหมากเสียท่าฤาษียังไงโยมเข้าใจไหมตัวจังไรอยู่ที่ไหนโยมนะจับได้ไหมพระเจ้าปิฎิงจับตัวจังไรได้จับได้แล้วบ้านเมืองกูเจริญคราวนี้เองจับตัวจังไรได้ทุกคนต่อไปนี้ให้รักกันสามัคคีกันจงน้ำหนึ่งใจเดียวอย่าทะเลาะกันคนเราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันไม่กี่วันก็ตายช่วยกันทำมาหากินให้บ้านเมืองเราเจริญให้น้ำไปให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอย่าทะเลาะกันเฮ้ถ้าไม่ทะเลาะกันคนจะไม่มีจังไรเลยถ้าไม่โกรธกันไอ้ตัวโกรธนี่ตัวจังไรต่อไปนี้พวกเราเลิกทะเลาะกันเลิกโกรธกันหมดตัวจังไรใช่ไหมทำได้ไหมสมัยก่อนเขาก็ฉลาดนะคนนั้นโยมนะจะหาว่าคนสมัยก่อนไม่ฉลาดเขาจับตัวทางไหลได้อะแต่คนสมัยนี้จับไม่ได้โยมจะฉลาดได้ยังไงตัวโกรธนี่นะฮะตัวโกรธเนี่ยเข้าอยู่บ้านไหนเดือดร้อนบ้านนั้นโยมใช่ไหมสามีกับภรรยาทะเลาะกันไม่จบจะต้องแยกที่นอนกันทุกวันเนี่ยสามีต้องไปหาเมียเมียน้อยก็เพราะไอ้เรื่องตัวนี้นะฮะพอทะเลาะกันไม่จบอยู่กันบ้านไม่ติดก็เพราะว่าใจเราไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมละตัวโกรธทิฏฐิมันมันโตขึ้นทุกวันทำไมมันจึงได้เป็นมากอะโยมเมื่อก่อนทำไมมันเป็นไม่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนมันไม่โตความโกรธมันไม่โตก็เมื่อก่อนเราเป็นเด็กใครว่าอะไรเราก็เถียงไม่ได้แล้วก่อนเราเป็นนักเรียนใครว่าอะไรเราก็ไม่เถียงก็เราเป็นนักเรียนเมื่อตอนเราเป็นลูกเขาว่าไงเราก็เป็นลูกที่ตอนนี้เราเป็นไรโยมเมื่อตอนเราเป็นลูกน้องใครว่าไงก็ไม่เป็นไรที่ตัวนี้พอมันโตขึ้นทุกวันใช่ไหมตอนนี้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอายุเท่านั้นฉันอายุเท่านี้ฉันผ่านโลกมาเท่านั้นอะไรแล้วมันโตทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมามากใช่ไหมมันมีตัวตนมากตัวนี้มันจึงได้ใหญ่ขึ้นมันเหมือนมันสร้างฐานมันมาอย่างมากมันไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้ใครเคยพูดมามากเคยคิดมามากเคยทำมามากเคยเที่ยวมามากเคยกินมามากเคยประสบการณ์มามากมันไม่มากขึ้นทุกอย่างมากเลยเป็นไงโยมมากแล้วยอมคนน้อยไม่ได้มันต้องมากต่อไปอีกใช่ไหมเหมือนคนกินเหล้าแข่งกันอ่ะอุ้ยกูเนี่ยกินมานานแล้วกูเนี่ยเมายากยังไงต้องพยายามกินไม่ให้เมากับคนอื่นสองขวดกูก็ไม่เมาสามขวดก็เมาคือจะพยายามเป็นขอทองแดงให้เมาน้อยกว่าคนอื่นกินจนตายโยมเพื่อชนะความเมาหรือเพื่อชนะให้ตัวเองเป็นคนกินเหล้าเก่งเพื่อคนเพื่อนๆจะได้ยอมรับว่าไอ้เนี่ยขอทองแดงไอ้เนี่ยตายก่อนเขาฮะ
ไอ้คนยอมแพ้บอกโอ้ไม่ไหวแล้วแก้วเดียวหมื่นแล้วกลับบ้านละกูไม่ไหวหรอกสองแก้วสามแก้วบอกพอแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วบอกไม่สู้ไอ้นั่นรอดตายยอมไอ้ตัวสู้นั่นตายฮะเป็นไงโยมมันสะสมไปมากคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสำคัญตนผิดนะใจเราเหมือนกันโยมถ้าเราคิดว่าเรารู้มากเราโตมากเราทำงานมากเราเข้าใจมากต้องมีความเห็นทุกอย่างว่าตัวเราเนี่ยสำคัญแล้วจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เบิกบานทำจิตของเราเนี่ยให้เศร้าหมองทำให้เราเนี่ยตัวตนพวกเนี่ยมันหลงทำให้เราเห็นผิดทำให้เราเป็นคนมีทุกข์นะไม่สามารถจะกำจัดทุกข์ที่อยู่ในใจเราได้เลยสามารถไปว่าคนโน้นได้ด่าคนนี้ได้ทุกคนยอมรับตัวเองได้แต่ใจเราสิเราแก้ไม่ได้เราปลดเปลื้องทิฏฐิมานะตัวตนออกไปไม่ได้มันเศร้าหมองอยู่มันขุ่นข้องอยู่มันคิดอยู่มันปรุงแต่งอยู่นี่เรื่องจิตใจถ้าเราจับตัวนี้ได้โยมพุทธเจ้าจะบอกว่าวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะจับได้นะไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนจบด็อกเตอร์มาจากประเทศไหนก็จับตัวนี้ไม่ได้จับตัวร้ายตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวจิตทิฏฐิมานะตัวโกรธตัวนี้ฮะจิตดวงนี้ต้องทำให้เบาบางทำให้มีสติเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกรู้ทันจิตตัวเองได้ตัวนี้จึงจะจับได้แต่ถ้าปกติคนธรรมดานี่จับไม่ได้โยมไม่รู้หรอกเขาโกรธเขาก็โกรธไปนั่นแหละโกรธไปคิดว่าเขาโกรธดีเขาก็คิดว่าความโกรธเขาดีเขายังเป็นตัวตนของเขาอยู่เขากลายเป็นพอใจในความโกรธเขาด้วยซ้ำแบบว่าเมื่อกี้กูว่าคนนั้นเข้าไปแล้วไงสบายใจแล้วไงฉันเถียงคนนั้นฉันด่าคนนี้ฉันโกรธคนนั้นฉันโกรธคนนี้กลายเป็นว่าโกรธนี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านจะไม่มีความสุขเลยนะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มาปฏิบัติกับงานประจำวันถึงว่าเราทำงานแล้วโกรธจะมีความสุขไหมโยมทำงานแล้วมีความกังวลจะมีความสุขไหมทำงานแล้วห่วงหน้าพะวงหลังจะสุขไหมโยมในนี่คือตัวทุกข์ของประจำขันเขาเรียกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่ถึง5เราโยมมันแค่1เดียวก็เป็นทุกข์นะแต่นั่นเรียกว่าคนที่จะทำงานให้มีความสุขได้เนี่ยคือคนที่รู้ใจตัวเองคนรู้ใจตัวเองมีกี่คนโยมคนรู้ใจเพื่อนมีใช่ไหมคนรู้ใจเพื่อนไม่ขัดขอเพื่อนรู้ใจเพื่อนแต่ที่จริงนะไม่รู้ใจหรอกแต่ไม่ขัดขอเพื่อนคนรู้ใจสามีทำไงโยมไม่ขัดคอสามีภรรยามีรักมากเลยภรรยาคนนี้หวานตลอดเลยคนที่ไม่ขัดใจภรรยาภรรยารักโอยสามีคนนี้ดีมากเลยรู้ใจฉันรู้ใจลูกไม่ขัดคอลูกเลยโอ้ลูกรักเป็นเพื่อนกับลูกลูกชอบเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนรู้ใจลูกถ้าลูกรู้ใจพ่อแม่จะโอ้ยยิ่งลูกดีใหญ่เลยคนนี้นี่ลูกดีมากลูกฉันรู้ใจพ่อแม่ฉันได้ลูกดีอาจารย์รู้ใจลูกศิษย์เข้าใจความเป็นอยู่ของลูกศิษย์เข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์สามารถพูดให้ถูกใจลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เข้าใจอะไรได้ดีแต่คนที่รู้ใจกันในจริงๆน่ะมันไม่มีแต่ลักษณะภายนอกว่ารู้ใจกันนะแค่ว่ารู้ใจกันเจ้านายรู้ใจลูกน้องเป็นไงโยมไม่ด่าไม่ข่มขู่ลูกน้องเห็นให้เกียรติแก่ลูกน้องเห็นความสำคัญลูกน้องรู้ใจเจ้านายเป็นไงโยมทำตามเจ้านายสั่งแล้วก็เคารพรักซื่อตรงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงามลูกเจ้านายก็สบายใจลูกน้องก็สบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับคนรู้ใจดีไหมโยมดีไหมเราอยู่กับคนรู้ใจเนี่ย100คนเท่ากับอยู่คนไม่รู้ใจคนเดียวหนักใจกว่าใช่ไหมแล้วอยู่คนเยอะๆเนี่ยรู้ใจเราทุกคนโอ้โหสบายมองหน้าก็มองกันสนิทตาฟังก็สนิทหู
แต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้ใจเพียงคนคนเดียวเนี่ยขวางใจจังเลยข้องใจว่าคนที่ย้ายงานแต่คนคนเดียวย้ายงานหนีงานออกจากงานปัญหาเรื่องงานจากคนคนเดียวที่ไม่รู้ใจกันนะแต่คนเราที่ทำอะไรให้มีความสุขได้เนี่ยคนรู้ใจกันทำไงเราจะเรียนวิชารู้ใจกันได้โยมได้ไหมรู้ใจสามีรู้ไหมว่าสามีชอบอะไรแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเรามีทิฏฐิเราก็รู้ว่ามันชอบนี้แต่กูไม่ชอบมันอะทำตามไม่ได้รู้ว่าภรรยาชอบนี้แต่ทำไม่ได้เพราะตัวเองทำตามที่ตัวเองชอบใช่ไหมโดยมากเราก็รู้นะว่าภรรยาชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบอย่างนี้เราก็รู้ว่าสามีชอบงี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราทำตามอย่างนี้เพราะเราชอบอย่างนี้รู้ว่านายชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบแบบนี้เราก็รู้ว่าลูกน้องชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะนายไม่ได้ชอบอย่างลูกน้องใช่ไหมรู้ว่าลูกเนี่ยชอบอย่างนี้แต่เราทำตามลูกไม่ได้เพราะพ่อแม่ชอบอย่างนี้ในพ่อแม่ก็รู้ว่าลูกพ่อแม่ชอบอย่างนี้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ชอบแต่ทำตามไม่ได้เพราะรู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกนี่เที่ยวใช้เงินเปลืองคบเพื่อนไม่ดีอยากให้ได้ลูกพูดจาเรียบร้อยเรียนเก่งๆว่างอนสอนได้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องการนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะมันทำยากเพราะมันมีเพื่อนชวนเที่ยวเพื่อนชวนใช้เพื่อนชวนพูดจาไปในทางสนุกที่จะทำตามพ่อแม่เนี่ยมันยากเพราะมันฝืนใจเพราะพ่อแม่เองก็ทำไม่ได้เพราะตอนพ่อแม่เป็นเด็กพ่อแม่ก็ทำไม่ได้แต่นี้มาเป็นเด็กเราเป็นเด็กจะให้เราทำตามได้ยังไงก็ทำไม่ได้ฝืนใจตัวเองภรรยาก็เหมือนกันแหละก็รู้ว่าสามีนี่ชอบนี้แต่ฉันทำไม่ได้ฉันเป็นคนละใจอ่ะรู้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าฉันจะเอาชนะใจเธอนะไม่ยากอ่ะเพราะฉันรู้นิสัยเธออยู่แล้วแต่ฉันไม่ยอมภรรยาบางคนนะรู้ว่าสามีชอบเนี่ยแต่ว่ารู้แต่ทิฏฐิมันมีตัวเองก็มีความรู้เหมือนกันก็เลยยอมไม่ได้มันก็เลยมีการอะไรมีการเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ตลอดเวลาพูดเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นกระทำเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นความเห็นเลยไม่ตรงกันเพราะยอมกันไม่ได้เพราะไม่รู้ใจกันนะแต่ถ้ารู้ใจเนี่ยนะตอนนี้ทำไงปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมทุกวันนี้โยมใช่ไหมโยมปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสังคมที่ไม่รู้ใจกันและที่รู้ใจไม่ตามใจกันและก็ขัดใจกันทุกวันนี้ขัดใจกันใช่ไหมทำยังไงจะไม่ขัดใจเขาปัญหามีอย่างเดียวเหมือนอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินจับเอากระบอกมันมาเผาไฟอย่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนเลิกโกรธกันก็คือว่าทุกคนต้องแก้ใจตัวเองถ้าเราจะอยู่กับคนเราเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยแก้ใจตัวเองนะถ้าทุกคนนั้นแก้ใจตัวเองด้วยกันไม่โกรธไม่คิดในแง่ร้ายคนอื่นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญฉันก็ดูใจตัวเองว่าฉันเป็นอย่างไรดีตามเขาไหมชั่วตามเขาไหมสุขตามเขาไหมทุกข์ตามเขาไหมเราใจเราเป็นไงภรรยาพูดอย่างนี้เราเป็นยังไงสามีพูดอย่างนี้เราเป็นไงเราทำใจของเราได้ไหมคนในที่ทำงานพูดอย่างนี้เป็นยังไงระวังเฉยได้ไหมนายพูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอย่างนี้ระวังเฉยได้ไหมถ้าเราเนี่ยนะรู้ใจตัวเองนะถ้ารู้ใจตัวเองว่าโกรธยังไงไม่โกรธยังไงสุขทุกข์ยังไงคนเราถ้ามองใจตัวเองได้นั่นแหละบุคคลนั้นอยู่กับใครก็ได้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นนายที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเพราะคนนั้นรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาเนี่ยรู้ใจตัวเองถ้าสมถะวิปัสสนารู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็จะจบกันน่ะนะรู้ใจตัวเองเนี่ยจบกันทีนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ย
ยากที่จะอยู่กับใครโยมนะยากที่จะอยู่ใครบางคนไม่แต่งงานน่ะดีแล้วโยมพอแต่งงานก็ทะเลาะเขาพอใจตัวเองไม่รู้ไม่รู้ใจใครดีนะไม่แต่งงานทำไมว่าเป็นโสดน่ะดีแล้วบางคนนะสมัยนี้ไม่แต่งงานน่ะดีเพราะอยู่ที่วัดนี่เห็นปัญหาเยอะเลยพ่อแม่อย่าร้างกันทะเลาะกันเด็กมีปัญหาเยอะเลยฮะพอได้ลูกมาก็สอนลูกไม่เป็นเพราะตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจสามีใช่ไหมผลที่สุดลูกนี่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่รู้ใจลูกแล้วก็สอนลูกไม่เป็นผลที่สุดลูกไม่มีที่พึ่งทางใจก็ไปคบเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีก็ไปในทางที่ไม่ดีผลที่สุดตัวเองก็รังเกียจลูกตัวเองเลี้ยงไม่ได้เอาไม่อยู่ปัญหาสังคมเอาไปไว้วัดวัดนี่ยังไม่ใช่แหล่งสุดท้ายนะโยมนะถ้าวัดอบรมไม่ได้ก็ส่งหมู่บ้านปัญญาไปบ้านเมตตาไปฮะนี่วัดกำลังรับภาระอยู่ทุกวันนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าการที่ไม่รู้ใจกันพ่อแม่ไม่รู้ใจกันสามีภรรยาไม่รู้ใจกันแล้วก็ไม่รู้ใจลูกตัวเองแต่งได้เลี้ยงเขาให้ดีสิใช่ไหมฮะรับผิดชอบให้ดีตัวเองแต่งได้จะมีลูกก็ต้องว่าลูกเราจะมาจะควบคุมลูกเราคอนโทรลลูกเราให้มีอนาคตให้ได้ให้อยู่ในโอวาทเราไม่ใช่นึกอยากแต่งก็แต่งแต่งแล้วก็อย่าล้างแต่งแล้วก็ลูกก็มีปัญหาในสังคมอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่โน่นไปดิสโก้แล้วก็ไปด่าลูกไม่ดีที่จริงลูกมันดีแต่พ่อแม่มีปัญหาเองใช่ไหมฮะไม่ใช่แก้ที่ลูกต้องแก้ที่พ่อแม่แต่เราไปโทษที่ลูกไม่ได้นะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้านิยมแก้ปัญหาที่ใจนะถ้าเราเข้ากับใครไม่ได้อย่าไปโทษเขาไม่ดีเด็กนักเรียนตอบตกหาว่าครูในลำเอียงถูกไหมโยมไอ้คนนั้นน่ะเรียนเก่งสู้หนูไม่ได้หรอกแต่มันได้แต่หนูนี่สอบตกครูนี่ลำเอียงอ่ะเพราะไม่เคยไปคุยกับครูจะได้หรือโยมแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองว่าเขานะอาจจะบกพร่องอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนไม่รอบคอบก็ได้อาจการเวลาตอบเขาจะไม่ทบทวนนึกจะตอบก็ตอบส่งไปแบบให้ตัวเองเก่งก็ได้แต่คนเราไม่มั่นใจตัวเองหรือไม่ทบทวนก็อาจจะตกได้แต่คนที่มันไม่เก่งแต่มันทบทวนแล้วทบทวนอีกตัดสินใจถูกต้องมันตอบถูกมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไปโทษว่าครูให้คะแนนลำเอียงนายมนะนี่เรื่องของมโนกรรมนี่เรียกว่ามโนกรรมแก้กรรมตัวนี้แก้หมดเลยโยมนะพอมโนกรรมนี่ดีแล้วอโหสิกรรมนะพอแก้กรรมตัวนี้ได้เนี่ยอโหสิกรรมเหมือนองคุลิมานายมฆ่าคนเป็นพันคนพอท่านสละพอท่านเมตตาปุ๊บพอท่านเห็นว่าโรคนี้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรจริงจังที่หลังยั่งยืนมันเป็นการกระทำที่เห็นผิดเห็นถูกเท่านั้นเองท่านก็ปรงปฏิรักตามพระพุทธเจ้าจิตท่านก็สว่างพอจิตสว่างกิเลสครอบงำท่านไม่ได้ท่านก็เอาดวงจิตที่สว่างมาเป็นอารมณ์ท่านก็กินเดินนั่งนอนจิตของท่านก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละก็ผลกรรมทำใจให้ที่มืดให้มันสว่างใช่ไหมมันก็ห้องนี้เข้ามาแล้วมืดแล้วเปิดไฟให้สว่างแล้วมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนอยู่ในที่มืดมันไม่เห็นอะไรมันก็มองไม่ออกว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงก็มันอยู่ในที่มืดจะเชื่อได้ไงโยมไอ้คนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยพวกนั้นน่ะอยู่ในที่มืดนะไอ้คนที่เอ๊ะไม่เห็นนรกทุกทีไม่เห็นสวรรค์ทุกทีไม่เห็นนิพพานทุกทีมันอยู่ในที่มืดโยมแต่ถ้าคนถึงที่สว่างแล้วมันจะเห็นนะคนที่จะเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ได้ต้องสว่างสว่างสวยจึงจะเห็นจึงจะเห็นแดนสวรรค์คนจะถึงนิพพานน่ะสว่างที่สุดไม่มีอะไรจะมืดแล้วไม่มืดแล้วจึงถึงนิพพานถ้ามืดเลยเป็นปุถุชนคนโกรธนี่มืดมากคนโลภนี่มืดมากคนหลงนี่มืดมากเขาเรียกว่าตัณหาหน้ามืดเห็นไหมตัณหาหน้ามืดไม่รู้ว่าใครเอาทั้งนั้นแหละเขาตัณหาหน้ามืดพอมันอยากได้มันก็หน้ามืดเนี่ย
แต่ไม่มันพอใจที่มันมีสมาธิปัญญาแล้วมันสว่าง

มันไม่มืดฉะนั้นคนเราที่บอกว่านรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นนี่ก็เรียกว่ามันยังมืดอยู่หน้ายังมืดอยู่ใจยังมืดอยู่แต่ทำไมจึงจะเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้านี่โยมก็เห็นสิไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆอย่างพวกเราแต่ยังพวกโยมค้นคว้าหลักของเภสัชกรค้นคว้านี่โยมอยู่เฉยๆโยมรู้ได้มั้ยโยมก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องค้นคว้ากันทุกวันเลยมันจึงจะรู้มูลรากของยามูลรากของโลกรู้มูลเหตุสมุฏฐานของยาของโลกเพราะอยู่เฉยไม่ได้การกระทําคือการความเพียรใจเราก็เหมือนกันแหละที่พระเจ้าท่านรู้เนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่เฉยท่านค้นคว้าท่านค้นยังไงโยมท่านค้นหา

ท่านคนยังไงโยมท่านคนหาหลักของใจว่าจะให้ใจเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ได้ยังไงจะให้ใจสงบได้ยังไงท่านพอมีหลักของใจแล้วท่านก็อยู่ได้เลยหลักของท่านก็คือหลักของอนาปานุสตินิยมหลักอนาปานุสติเนี่ยหลักของใจอย่างคนเราทุกวันนี้อยู่ได้ลมใช่ไหมโยมอยู่ได้ลมใช่ไหมพวกกระยำหยาบอยู่ได้ลมใช่ไหมถ้าตัวพวกโยมนอนหลับแล้วหมดลมตายไหมไม่ตื่นเลยใช่ไหมอยู่ได้ลมพระพุทธเจ้าท่านจับตรงนี้เองจับลมหายใจจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนจับจนละเอียดจนจิตของท่านเนี่ยไม่ไปคิดถึงใครคิดแต่ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นจนจิตท่านเนี่ยว่างถึงนิพพานได้เพราะท่านมีหลักของลมมีหลักของใจเหมือนกันเลยทุกคนเราก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยอยู่ได้ลมนะถ้าไม่มีลมอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้หายใจไม่สะดวกเลยเอจะอยู่ไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหายใจขัดๆเท่าไหร่เนี่ยจะขัดน้อยกว่านี้ไปโรงพยาบาลได้แล้วแสดงว่าลมไม่ดีแล้วถ้าไปถึงโรงพยาบาลบอกหมดลมแล้วอ้าวตายแล้วนี่มันจะขนแล้วผีนี่กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่อื่นเพราะไม่มีลมทั้งคนเราก็เป็นกันมากันมานานเลยใช่ไหมโยมพวกที่อยู่ไม่ได้ก็พวกหมดลมเหมือนกันนะโยมแต่ถ้าอยู่ถ้ายังไม่หมดลมอยู่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านจับธรรมชาติง่ายๆเนี่ยให้จิตของท่านว่างได้สงบได้แต่พวกเราลืมหลักของใจเองนะบุญก็อยู่ตรงนี้เองบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้เองท่านจับในตัวท่านนี่แหละฮะไม่ได้จับที่คนอื่นท่านมาดับความโกรธคนอื่นก็ดับที่ใจท่านดับที่ลมหายใจดับที่กายท่านมาดับอะไรศึกษาอะไรทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าศึกษาที่ใจท่านทั้งหมดเลยเริ่มต้นท่านดูลมหายใจแล้วท่านก็ค่อยดูกายอาการ32พระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังไงโยมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจไม่ไปคิดข้างนอกตัวตนเข้าใจมั้ยฮะเวลาเดินใจท่านก็อยู่กับเดินเวลานั่งใจท่านก็อยู่กับนั่งเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนเวลากินใจท่านก็อยู่กับกินท่านไม่ได้จิตทรงจิตออกข้างนอกเหมือนคนปุถุชนจึงเรียกว่าพระอรหันต์ไม่หันลีหันขวางแล้วไอเรานี่กินก็คิดถึงเรื่องโน้นกินก็คิดถึงที่นี่ไอโน้นก็อร่อยนี่ว่าไอนี่ก็อร่อยเดี๋ยวไปร้านโน้นเดี๋ยวไปร้านนี่ให้มันดีกว่านี้นี่กินแล้วเราไม่ได้จิตแต่ไม่อยู่ที่กินหันลีหันขวางอยากจะกินอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นี่กินแล้วจิตท่านมีพลังอยู่กับกินท่านไม่เอาจิตไปไว้อื่นสักแต่ว่ากินเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนไม่ได้คิดเพ้อฝันไปอย่างอื่นกายนอนใจท่านก็อยู่ดูกายนอนตลอดเดินกายท่านก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเดินเท้าขวาเท้าซ้ายท่านดูการเดินตัวเองตลอดเวลาการเรียนเป็นพระอรหันต์คือการเรียนไม่โกรธคือคนเราพอใจอยู่กับตัวแล้วไม่โกรธเช่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเขาด่าปุ๊บได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นไงก็รู้แต่จักว่าเสียงเนี่ยเสียงมันอยู่ที่ด่ามันอยู่ที่หูเนี่ยแล้วก็ดับอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รู้เฉยเขาก็ไม่โกรธแต่เราไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเขาด่าปุ๊บมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูเรื่องนี้กูไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หูจิตเราไปปรุงแต่งอยู่ที่คนด่าทันทีไปอยู่ที่ปากคนด่าพออยู่ที่ปากคนด่าก็ระงับใจไม่อยู่มันออกข้างนอกก็โกรธอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปด่าตอบอย่างน้อยก็ด่าตอบอย่างนี้แล้วก็ด่าในใจก็ยังดีนี่คือจิตของเราที่ไม่สามารถจะดับอยู่ที่ตัวเองได้มันไปปรุงแต่งข้างนอกนะเมื่อเราไปเห็นอะไรเนี่ยรูปสวยๆเราก็ชอบเลยเราเห็นเราชอบเลยเพราะเราจิตของเราไปอยู่กับรูปโน้นเราไม่ได้อยู่แค่ตาว่าเออนั่นมันแค่รูปนะแค่รูปมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าเราดูแค่ตาเห็นเท่านั้นรูปนั้นก็สลายหายไปไม่ชอบหรือถ้ารูปนั้นไม่สวยก็ไม่ไปติเตียนไม่ไปรังเกียจรูปนั้นเพราะมันเห็นสักแต่ว่าเห็นแค่ตาจิตมันไม่ออกข้างนอกจิตมันไม่ออกนอกตาจิตมันไม่ออกนอกหูมันก็เลยไม่โกรธมันก็เลยไม่รักมันก็เลยไม่ทุกข์

นะพอมาดูแล้วไอ้ทำใจยากตัวแล้วทำใจเพียงไม่ให้ไปดิ้นรนไปหาคนอื่นเท่านั้นน่ะนั่นแหละทางของพระอรหันต์เดินโยมที่เราเดินกันวุ่นวายนี่เพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตออกข้างนอกหมดเลยไปอยู่กับลูกไปอยู่กับหลานไปอยู่กับการไปอยู่งานไปคิดถึงแต่เรื่องข้างนอกเลยไม่เคยสงบเลยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสิทธิมากมายที่น่าจะดูตัวเองเรื่องปัญหาต่างๆคนเราที่ทะเลาะกันไม่ใช่ละโยมเพราะจิตมันไปปรุงแต่งที่เขาพูดเขาพูดตั้งหลายวันแล้วเอามาเก็บมาคิดเลยฮะนั่นเป็นสัญญาวิปริตสัญญาวิปลาสสัญญามันค้างนะเขาชมเราว่าดีเราก็มาหลงคิดอยู่ตั้งหลายวันอีกฮะทั้งๆที่เขาชมเลิกไปแล้วเอามาฟุ้งซ่านอีกแล้วเนี่ยอยากให้เขาชมต่อไปอีกเนี่ยคือนั่นคือมันไม่ใช่ดับอยู่แค่หูจิตมันไปอยู่ที่คนชมคนตินี่คือทางที่เราเดินผิดใช่ไหมโยมทางที่เราเดินไม่ชอบแต่เราไปเดินมันก็เลยมีทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเขาไม่ได้เดินตามธรรมะพุทธเจ้าเขาจึงมีปัญหาก็ยันตายนะโยมแก้ก็ไม่ตกหรอกนะถ้าจะแก้ตกต้องมองใจเรามองอยู่แค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่ใจถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จะสนุกในการทำงานเราจะโกรธน้อยลงเราจะเผลอตัวน้อยคือให้เผลอตัวน้อยหน่อยถ้าเผลอทั้งวันนี่แย่ทั้งวันเลยนะแล้วเราก็ชอบเผลอใช่ไหมฮะชอบเผลอเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมันก็กลายเป็นคนเผลอทุกวันเนี่ยตัวหลงไปอันตรายถ้าเรารู้งี้ตัวหลงไปอันตรายตัวโกรธนี่อันตรายอยู่แล้วตัวโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเบ้ารู้จักเบ้าไหมฮะเบ้าหลอมมาไว้ในใจอ่ะเบ้าเนี่ยนะมันละลายหมดทุกอย่างนะโยมเอาตะกั่วเอาทองแดงเอาเหล็กเอาอะไรใส่เอาหินใส่มันละลายมาเลยไอ้เบ้าเนี่ยแต่ว่าไอ้เบ้ามันไม่ละลายนะฮะถ้าละลายหมดก็เสร็จเลยแต่ว่าเอาอะไรไปใส่มันละลายหมดความโกรธเนี่ยเหมือนกับเอาเตาเผาเบ้าหลอมไปไว้ในใจนะโยมอะไรเข้าไปมันแหลกมาเลยฮะมันร้อนหมดเลยร้อนยิ่งเป็นยิ่งกว่าพันองศาอีกใช่ไหมฮะไอเตาเผาที่มันร้อนเนี่ยเราทนได้ใช่ไหมคนหล่อหลอมอะไรให้มันสวยงามได้แต่ถ้าใจคนร้อนระยมทำลายทุกอย่างเลยเอาไฟเผาบ้านก็เอาไฟเผาเมืองก็เอาฆ่ากันก็เอาตีกันก็เอามันร้อนจนทนไม่ไหวฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันร้ายอันตรายเมื่อเอาเตาเผาไปไว้ในหัวใจหลอมมันละลายหมดแต่ถ้ามันเย็นละโยมเย็นมันดีใช่ไหมฮะเย็นแล้วมันเป็นกลายเป็นไอ้ของที่ไปหล่อหลอมนั่นกลายเป็นของดีไปเป็นของดีไปของปานีตไปทำได้ไหมโยมนะทำได้ไหมนี่หนักใจก็หนักใจใช่คนเราทำใจทำยากนะข้างนอกมันทำง่ายฮะทำง่ายนิดเดียวด่าเขาเนี่ยมันง่ายว่าเขามันง่ายดินทาเขามันง่ายโกรธเนี่ยมันง่ายแต่เราจะทำแบบไม่โกรธเนี่ยมันยากนะไม่ว่าใครยากไหมเออทั้งที่มันเรื่องไม่ดีแต่ว่ายากจะไม่ว่าใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้โกรธใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ดินถาใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ติเตียนใครเลยมันให้ดีเนี่ยทำยากนะแค่ไม่โกรธนี่นะแต่โกรธนี่ทำง่ายทั้งที่ไม่ดีแต่คนก็ชอบทำนะแล้วทำแล้วเป็นไงเศร้าหมองทุกวันเนี่ยทำแล้วทุกวันทำแล้วทุกวันแต่คนเราไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธสักวันเนี่ยสุขสบายแล้วก็ไม่เคยแก่ง่ายนะคนนอนหลับกินอิ่มนอนหลับคนไม่โกรธเนี่ยคืออาหารที่อร่อยพุทธเจ้าบอกว่าอาหารที่อร่อยคือการเป็นคนไม่โกรธจะกินอาหารอร่อยแต่คนโกรธนี่กินไม่อร่อยหรอติดคอหอยยอมเวลากินข้าวยอมทะเลาะกันจะยอมกินลงไหมถ้าพูดกันภาษาหยาบๆแบบชาวบ้านก็ทุบหม้อข้าวเลยเกลี่ยชามข้าวทิ้งเลยหนีเลยไงเพราะไม่อร่อย
แต่ที่จริงมันอร่อยแต่ใจมันไม่ดีเองดังนั้นคนไม่โกรธกันกินข้าวอร่อยพระเจ้าจะบอกภิกษุพระภิกษุไปฉันเต็มบ้านโยมโยมก็ถามพระองค์อาหารประณีตไหมลงมาฉันเนี่ยอาหารประณีตไหมอาหารมีรสดีไหมพุทธเจ้าบอกว่าอาหารไม่ได้เป็นประมาณเรื่องรสอร่อยไม่อร่อยอาหารที่พระภิกษุจะฉันให้อิ่มได้สบายเนี่ยภิกษุจะฉันอาหารอิ่มและออกรสชาติเนี่ยมีความคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้อาหารนั้นออกรสชาติกินแล้วไม่เกรงใจกันแล้วอร่อยใช่ไหมเราคุ้นเคยกันแล้วก็กินอิ่มอร่อยเหมือนอย่างพวกเราชอบใจกินไปคุยไปเนี่ยอาหารอร่อยอย่างเพราะคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้ออกอาหารมีรสชาติแต่พระบางองค์เนี่ยไปถึงบ้านโยมโยมก็มองพระพระนี่จะกินยังไงก็ทั้งที่พระกูจะกินยังไงเนี่ยพระก็เลยตักน้นหน่อยตักนิดหน่อยกินไม่ค่อยลงเพราะกลัวโยมจะว่าอย่างนั้นเพราะความไม่คุ้นเคยพระก็เลยกินนิดหน่อยท่านอิ่มอาหารทั้งที่อาหารนี่ดีอร่อยแต่ว่ากินไม่หมดเพราะเกรงใจโยมเพราะความไม่คุ้นเคยแต่ท่านนิมนต์มาไม่บ่อยนะเขาคุ้นเคยเหมือนบ้านญาติตัวเองเนี่ยอาหารนั้นกินได้มากทั้งที่ไม่อร่อยก็กินได้เยอะเพราะความคุ้นเคยนี่พุทธเจ้าท่านเหตุผลท่านอย่างนั้นนะโยมอาหารไม่ใช่อยู่ที่การปรุงแต่งรสโยมมันจะกินมากกินน้อยอยู่ที่ความคุ้นเคยกับญาติกับเจ้าของอาหารนั้นเขาเรียกว่ากินมันเคยใหม่ใช่ไหมมันเคยใหม่อะสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่มีเคยใหม่แล้วพอจะแต่งก็คงจะเป็นเคยเก่าแล้วสมัยก่อนพอแต่งมาแล้วก็เป็นเคยใหม่ไปบ้านพ่อตาแม่ยายก็ไม่กล้าตักอะไรนะกลัวพ่อตาแม่ยายจะว่าก็บอกกินมันเคยใหม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินกลัวเกรงเพราะจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายกินข้าวมันเคยใหม่พอความคุ้นเคยแล้วก็เป็นธรรมดาก็กินได้เต็มที่นี่เรื่องใจนะโยมนะพอจะทำได้ก็ทำกันไปเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมโยมนะเพราะเขาให้โอกาสเราแค่ลมหายใจชีวิตนี้เขาให้เรามาแค่ลมหายใจนั่นเองเขาไม่ได้ให้เราอยู่นานโยมเขาให้เราอยู่นานไหมโยมเขาให้ชีวิตเรามาแค่ลมหายใจมาทำความดีแค่มีลมหายใจทั้งหมดความดีเขาก็หยุดโยมทุกคนหยุดเราทุกคนหยุดพูดหยุดคิดหยุดทำทุกอย่างจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงก็ไม่ได้เป็นขนาดเงินล้านมากองหน้ายังจับไม่ได้แล้วมันหมดลมยังใช้ไม่ได้เลยโยมบางคนเนี่ยบอกได้เลื่อนตำแหน่งปุ๊บเป็นใหญ่ปุ๊บยังไม่ทันจะไปนั่งเก้าอี้แล้วนะหมดลมซะก่อน เขาบอกเขาให้แค่ลมเท่านั้นเองเก้าอี้นั้นเขาไม่ได้ให้เลยอย่าไปหลงมากเกินไปหลงมากเป็นทุกข์มากคนเราทุกวันนี้หลงเยอะนะยิ่งเป็นราชการหน้าที่อะไรเนี่ยโอ้หลงกันเยอะเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องความตายความเจ็บทะเยอทะยานแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบสร้างพรรคสร้างพวกมาข่มขู่กันมาแข่งกันเนี่ยมันทุกข์มากโยมสังคมควรจะมีเมตตาต่อกันควรจะเจือจุนกันควรจะเป็นญาติกันให้มากขึ้นควรจะเป็นพี่น้องกันให้มากขึ้นนะควรจะสงสารกันให้มากขึ้นควรจะทำให้เป็นโพธิสัตว์ให้มากขึ้นโพธิสัตว์นี่เกิดมาให้นะนะพระเวสสันดรพระมัสสีเนี่ยพวกโพธิสัตว์เนี่ยจะสร้างบารมีมาเป็นพระเจ้าเกิดมาให้อย่างเดียวนะโยมเกิดทำเพื่อให้คนอื่นดูสิมีกี่คนโยมทำมาให้เขามีกี่คนโยมให้ทำให้เขาเอาไปหมดนะโยมนะทำเอาแล้วไม่ได้นะตรงกันข้ามเอาสิทำเพื่อให้เขากลับเอาไปหมดทำเพื่อเอาไม่ได้เอาเลยสักสตังค์เดียวนายโยมทำเพื่อให้เอาไปหมดเลยทำอะไรก็ให้คนโน้นให้คนโน้นให้หมดแต่ทำเพื่อเอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวทำเพื่อจะเอาสะสมไว้สะสมไว้กูของกูของกูตายแล้วพอหมดลมแล้วไม่ได้เลยสักบาทเดียวแต่คนที่ทำเพื่อให้เอาไปหมดเกลี้ยงเลย
อ้าวเป็นไงโยมที่ตอนมนุษย์เนี่ยมองเห็นว่าเป็นของเรามากมายแต่ที่จริงพอตายแล้วไม่มีเราสักบาทเดียวแต่ไอ้คนที่ทำให้เขาไปหมด ไอ้คนที่ทำให้กลับได้หมดนี่พุทธศาสนาโยมที่สอนให้ทำให้แล้วเราให้เท่าไหร่โยมยังไม่ได้ให้ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เอาไปสินะฮะเหมือนอาตมาแจกหนังสือโยมเนี่ยอาตมาทำให้อาตมาได้แหละใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาทำแล้วเก็บไว้ที่วัดโยมอาตมาได้ไหมใครจะได้อ่านพิมพ์ไว้ทำไมพิมพ์ไม่คนอ่านแต่ที่อาตมาเอามาแจกอาตมาได้หมดเลยโยมอ่านได้สติปัญญาโอโยมอ่านไปเท่าไหร่อาตมาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมได้ความรู้ความเห็นจากผู้อ่านได้ไหมโยมแต่ถ้ามาพิมพ์แล้วอาตมาเก็บได้ไหมโยมก็ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะต้องทำให้นะโยมรหัสทำให้มาเลยเช่นให้อภัยเนี่ยได้ไหมเช่นเขาด่าเราแล้วเราก็ไม่ด่าตอบเราให้อภัยก็ถือว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้นั่นได้แก่เขาได้แก่คนด่าเขาไม่รู้เขาจึงด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงว่าเราเขาไม่รู้เขาจึงนินทาเราเขาไม่รู้เขาจึงนึกโกรธเราไอ้เขานั่นอยู่ที่เราหรือเราเขานั่นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่คนอื่นใช่ไหมเขาไม่รู้มันก็อยู่ที่เขาโน่นมันอยู่ที่หัวเขาโน่นอยู่ที่เขาโน่นเขาจึงได้เรียกเขาเขาวัวเขาควายใช่ไหมช่างเขาอยู่ที่หัวเขาแต่ถ้าเรารู้เนี่ยอภัยให้เขาอภัยให้เขามีเขาที่เราไหมไม่มีเขาอยู่ที่หัวเราเขาอยู่ที่คนว่าคนด่าแต่เราไม่มีเขาเรามีตัวรู้ตัวอภัยสบายไหมไม่มีเขาเนี่ยนะแต่นี้พวกเราทำไงทำจะไม่ให้มีเขาเอาเขาออกจากหัวซะออกได้ไหมโยมเอาเขาออกได้ไหมเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเอารู้อย่างเดียวเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเอาตัวรู้ว่าเขาด่าเราเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเราไม่โกรธอภัยให้เขาเขานินทาเราเราก็รู้ว่าเขานินทาเราเราไม่ถือว่าเราว่าเขาถือรู้อย่างเดียวว่าเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราถือรู้ดีไหมฮะถ้าถือเราดีไหมเรามาว่าเราทำไมเป็นเราแหละโกรธแล้วเขาดียังไงจึงมาว่าเราโกรธแล้วแต่ถ้าช่างเขาเถอะเขาว่าเราก็อยู่ก็ดีก็อยู่กับเราชั่วก็อยู่เราดีก็อยู่เขาชั่วก็อยู่เขาแต่ถ้าตัวรู้เนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราจะไม่มีปัญหาตัวแก้ปัญหานะเหมือนกับพวกเขาบอกว่ากวางเนี่ยกวางมันเวลาเขามันออกมาสวยมากเลยมันก็หลงว่าเขามันสวยมันก็เดินไปดูน้ำไปกินน้ำมันก็มองดูเขาเนี่ยแต่เขาสวยจังนะพอมันไปเห็นในเงาน้ำมันก็ชมเขาสวยจริงๆเพราะกวางมันหลงเขาตัวเองแต่แล้วทีนี้พอมาชมดูเพลินอยู่ในน้ำเนี่ยไอ้เสือมันก็ดมกลิ่นกวางมาฮะไอ้ตัวที่ไม่มีเขาดูมันก็วิ่งหนีหมดเลยฮะเพราะมันมีเขาดูอ่ะเพราะมันไม่มันเขามันไม่มีมันก็ได้กลิ่นเสือกันหนีไอ้นี่ก็ชมเขาอยู่ในน้ำเองลืมเสือก็ดมกลิ่นมาพอเสือมาใกล้ยังได้เห็นเสือเขาวิ่งเลยฮะวิ่งก็วิ่งไม่ทันละเขาวิ่งที่จริงมันก็จะพ้นละฮะเขาวิ่งเข้าไปไอ้ดงเถวันฮะไอ้ดงเถวันนะคิดว่าจะพ้นไงไอ้เขาไปเกี่ยวเถวันอีกไปไม่ได้โยมเสือกัดตายตรงนั้นเองก็เลยพวกโหเราตายเพราะเขานี่เองถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ตายไม่ให้ถูกเสือกินตายขาเขาสวยกับไม่กับไปชมเขาแต่ขาดีกับไม่ชมขาจริงๆขาพาวิ่งใช่ไหมโยมแต่ขาไม่มีดีเลยมันกลับไปชมเขาเขาพาวิ่งได้ไหมไอ้เขามันตัวปัญหามันสวยจริงแต่มันทำให้ไปติดไอ้มัวชมเขา
แล้วก็เอาเขาไปติดเถาวัลย์เนี่ยแต่ขาเนี่ยมันช่วยเราวิ่งเนี่ยแต่เราไม่ชมว่ามันดีเลยแต่ถ้าหากไม่ชมเขานะชมขามันไปพ้นนะเพราะเราโดยหน้าอย่างนั้นนะคนทำให้เราดีแทบตายจริงเรามองไม่เห็นหรอกไปชมไอ้คนเอาใจเลยนะโยมคนไหนเอาใจอย่างนั้นโอ้ชมคนนั้นน่ะดีอย่างนี้แต่ไอ้คนที่ทำให้ไม่ชมเนี่ยแทบตายแหละบางทีบางคนรักเราทำให้เราโดยไม่หวังอะไรนะแต่เราไม่กลับไม่เข้าใจคนคนนั้นน่ะกลับไปรักไอ้คนที่ชมเชยเราเอาใจเราเท่านั้นเองแต่คนที่ทำงานเพื่ออุทิศเรากลับไม่เห็นเราก็ไปเห็นเขาดีกับเราคนบางคนถึงน้อยใจไม่ทำดีไม่ได้ดีแล้วทำแล้วเจ้านายเขาเห็นใจทุกทีปิดท้องหลังพระเลยน้อยใจแต่ที่จริงถ้าคนนั้นฉลาดเขาก็ไม่น้อยใจรู้ว่าเราทำดีก็ได้แก่ตัวเราใครจะรักเราใครจะชมเราก็แล้วไปไม่ชมก็แล้วไปถึงความดีนี่อยู่ในใจเราแล้วเป็นไงโยมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูไหมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูเลยดูละครก็เมื่อยตายแต่ไม่เมื่อยมั้งชอบดูก็เมื่อยตาฟังก็เมื่อยหูเมื่อยดีก็ลำคาญถ้าลำคาญก็เป็นเราเป็นเขาอีกถ้าไม่ลำคาญก็รู้เป็นตัวปัญญารู้นี่เป็นตัวปัญญาต้องแสวงหาตัวรู้นะต้องแสวงหาตัวรู้คนเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะทุกวันนึงก็หลงพอแล้วอ่ะไปไม่ถูกไปวัดไม่ถูกแล้วอ่ะนะฮะบางคนหลงมากๆกลับบ้านไม่ถูกเลยอ่ะใช่ไหมโยมสามีบางคนกลับบ้านไม่ถูกหลงไปอื่นเลยทีแรกก็กลับบ้านทุกวันนั่นเขาหลงกลับไม่ถูกโดนย้อมเข้าไป คนมาที่ทำงานไม่ถูกก็ไปเลยคนนี้คือเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะสรุปแล้วพวกเราก็คือเรียนรู้ธรรมะกันไว้นะคือถึงจะทำไม่ได้ร้อยเป็นแต่เราก็รู้ว่าทางคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเจริญโยมคนจะประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเจริญศาสนาเราเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามแต่ธรรมะนี่เขาปฏิบัติอยู่เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่ธรรมะนี่เขาเชื่ออยู่ธรรมะนี่เขาเป็นอยู่คนจะเชื่อว่านรกมีจริงไม่มีจริงนรกเขาก็มีอยู่คุณจะเชื่อว่าสวรรค์มีจริงไม่มีจริงสวรรค์ก็มีอยู่พวกคุณไม่คำพูดของพวกคุณความคิดของพวกคุณไม่สามารถจะลบล้างสวรรค์นรกได้คุณจะไม่เชื่อให้คุณบอกอ้อพวกฉันจะสไตล์นรกสวรรค์มาประท้วงกันเนี่ยมาม็อบกันเนี่ยให้สวรรค์ไม่มีเลยให้นรกไม่มีเลยให้ตรงนิ้วโค้ดเนี่ยหมดพวกเราจะได้ขึ้นไม่ต้องไปขึ้นเลยมันก็มีอยู่ให้เกิดมาเท่าไรกี่คนกี่ร้อยล้านคนให้แสดงว่านรกสวรรค์ไม่มีเขาก็มีมันไม่ใช่อยู่ที่คำปฏิเสธไม่ได้อยู่ที่คำมันไม่ได้อยู่ที่คำเชื่อไม่เชื่อของคนนะฮะสัจธรรมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสัจธรรมนี่ไม่ใช่อยู่ที่คำพูดของคนสัจธรรมเนี่ยมันเป็นก่อนที่มีคำพูดด้วยซ้ำไปพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นสัจธรรมความจริงใช่ไหมเช่นว่าความจริงเนี่ยสมมติคนนี้ทำถูกเนี่ยแต่เขากล่าวหาว่าผิดเนี่ยเขาไปฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยจะฟ้องแล้วไม่ฟ้องแต่คนนี้ก็เป็นสัจธรรมเขาทำถูกหรือจะกล่าวหาว่าเขาผิดงั้นมันก็เป็นสัจธรรมเพราะคนนี้มันตัวทำถูกอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นถือว่าเราจะปฏิเสธกันร้อยคนพันคนว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีมันก็ปฏิเสธไปเถอะสำหรับเราคนเดียวสำหรับพวกกลุ่มเราแต่สัจธรรมอันนี้มันมีอยู่คู่โลกมันมีบุญของมันมีบาปของมันมีนรกสวรรค์มันมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกก่อนพวกเราจะเกิดพวกเราจะรู้แต่พวกเราไม่สามารถจะเจาะลึกไปในการที่รู้ละเอียดอ่อนของสัจธรรมอันนี้เอง
เราไม่รู้จะทำอันนี้แล้วเราตัดใจปฏิเสธไปแล้วมันไม่มีแล้ว

0: พราะเราไม่ค้นคว้านะฮะแต่ที่จริงถ้าเรารู้แล้วเราก็สนใจโอ้ของพวกนี้เราต้องค้นคว้าให้เจอให้ได้นรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นไงแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านยอมรับก็เพราะท่านเห็นท่านมีความสว่างของใจท่านเพราะท่านมีเวลาค้นคว้ามากกว่าพวกเราใช่ไหมท่านมีเวลาสละราชสมบัติออกบวชต้อง6ปีมีเวลาศึกษามากมายทุ่มเทชีวิตว่าชีวิตนี้อุทิศแม้แต่ตายก็ยอมถ้าไม่รู้สัจธรรมอันนี้แล้วพวกเรายังไม่ได้ยอมตายก็อันนี้เราจะตัดสินใจว่าเราคิดถูกได้ยังไงนะฮะท่านทำความเพียรมามากมายท่านจึงรู้ได้ฉะนั้นคนที่แย้งสัจธรรมทุกวันเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรเลยเป็นความรู้เพียงทฤษฎีตำรับตำราเขาเขียนมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนั้นงี้ก็มายกเป็นรู้อย่างนั้นงี้มาค้านสัจธรรมซึ่งโอ้โหสัจธรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องค้านกันง่ายๆมันเรื่องลึกซึ้งเหลือเกิน เรื่องละเอียดอ่อนแก้วิชาดับทุกข์ที่พระเจ้าสอนบอกว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านค้นหาเจอคนเรานี่ทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่มีความปรารถนาอะไรจะไม่มีทุกข์เลยแต่ที่ทุกข์นี่เพราะคนนั้นปรารถนาได้มาก็รักษาเมื่อเสียไปก็เสียดายเมื่อได้มายังไม่พอก็พยายามหามากๆเมื่อได้มากๆสะสมแล้วก็กลายเป็นความยึดติดเป็นตัวตนเป็นความหลงก็ทะเยอทะยานให้มากขึ้นนั่นคือตัวทุกข์ของความอยากถ้าจะดับความอยากตัวนี้ได้สมุทัยตัวนี้ก็คือรู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอะไรเท่านั้นเองเมื่อรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วใช่ไหมฮะเหมือนอย่างกับลูกเราตายเงี้ยสามีเราตายภรรยาเราตายพ่อแม่เราตายถ้าเราไม่รู้เราทำใจไม่ได้เพราะเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บปั๊บเขาตายเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้จะแต่ถ้ารู้จริงว่านั่นเขากลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นธรรมชาติแล้วเขากลับกลายเป็นธรรมชาติเขาสู่มิติของเขาแล้วเออดีนี่เออสบายนี่ถ้าฉันเป็นงั้นฉันก็สบายถ้าคิดโดยเป็นสัจธรรมเออใช่ถ้าฉันเป็นงี้ฉันสบายมากเลยพี่ชายน้องชายน้องสาวลูกเราเป็นงี้เออเป็นสัจธรรมแม้เมื่อไรฉันเป็นงี้ฉันสบายฉันอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนไปนิพพานกันให้หมดไม่ต้องร้องไห้เลยถ้าเป็นสัจธรรมใช่ไหมฮะแต่เราไม่งานโอ้โหไม่น่าตายเลยไม่น่าจากกันไปเลยทำไมยังเด็กอยู่ยังสาวยังหนุ่มอยู่ไม่น่าจะตายอะไรคิดไม่เป็นสัจธรรมคิดเป็นตัวเป็นตนแต่หารู้ไหมว่าเขาไปไหนอ่ะเขากลับไปสู่สภาพเดิมเขามาจากไหนล่ะเขากลับไปสู่สภาพเดิมไอเราหลงเองยังได้ร้องใช่ไหมฮะเพราะเราหลงจึงได้ร้องแต่ถ้าเราไม่หลงจะไม่ร้องเลยสักนิดเดียวใช่ไหมพระอรหันต์ตายจากกันเขาไม่ร้องเพราะเขารู้ว่าพวกนี้มันไปสู่สัจธรรมสู่สภาพเก่ามายังไงไปยังงั้นเหมือนกับสามีไปเมียเมียน้อยเนี่ยถ้าคนมีธรรมะบอกยกให้มันไปเลยมันทำกรรมกันไว้เนี่ยรับกรรมแหละโอ้ยกูสบายแล้วไอ้นี่รับกรรมต่อมึงเอาไปเลยแต่บางคนไม่ยอมร้องไห้ใจคืนใจวันยังไม่หายคิดถึงแค้นว่าไงคือเพราะมันปรุงแต่งไม่เป็นกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสัจธรรมมันเลยกลายเป็นคิดตรงกันข้ามนั่นคือทุกข์ธรรมะพุทธเจ้าเป็นวิธีดับทุกข์คือให้รู้ของจริงเท่านั้นเองโยมนะให้รู้ของจริงบางคนนี่ต้องเสียใจกับความสูญเสียท่านบอกอย่าไปเสียใจกับความสูญเสียความสูญเสียนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนต้องสูญเสียแต่ให้ยอมรับว่ามันต้องสูญเสียเท่านั้นเองเพราะมันมีการสูญเสียกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไม่สูญเสียเลยเกิดมาเนี่ยได้อย่างไรมันก็ต้องหมดอย่างนั้นนะฮะเราได้ตอนเด็กๆเราได้เกิดมาใช่ไหมฮะเราได้เกิดมาในวิญญาณในเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กได้มาศอกหนึ่งฮะแล้วก็เสียวานะโยมได้ศอกเสียวานะฮะใช่ไหมโยมมาศอกนั่นนี่ฮะโตมาศอกเวลาไปเสียวานะนี่คือความสูญเสียของคนแต่ที่ได้อะไรโยม ได้ความรู้ความเข้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ในสัจธรรมอลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่มันเป็นสิ่งที่น่ารู้เยอะแยะในใจเราจะไม่ใช่ได้สอกมังเสียวาแค่นั้นคือคนทั่วไปที่หลงฮะเกิดมาแล้วก็หวังที่จะเอาโน่นเอานี่เป็นของตัวเองโลภโมโทสันพวกนี้ได้สอกเสียวาแล้วก็เสียใจมากมากเสียใจไม่เสียใจคนเดียวนะเสียใจกันทั้งบ้านเสียใจกันทั้งเมืองเสียใจกันทั้งประเทศเสียใจกันทั้งโลกเพราะความไม่รู้ไอ้พูดนานไปไหมเนี่ยโยมพูดนานเท่าไหร่เนี่ยเวลาเมื่อวานแม่ตมาไม่พูดเพราะคนฟังไม่รู้เรื่องบางวันจะมาเด็กรถมันก็นึกเอ๊ะบางวันมันก็คิดว่าธรรมะเนี่ยเทศนานมันก็ไปไหนก่อนแต่มันค่อยกลับมาบ่ายโมงบางแห่งเราก็ไม่เทศนะจะถาสัพพีแล้วก็จะกลับวัดให้เด็กก็ไม่เอารถมามันก็นึกว่าเดี๋ยวก็คงจบไอ้ที่เทศนี่เห็นว่าคนมีปัญญานะเห็นว่าคนมีปัญญาขวางรู้เรื่องถ้าโยมฟังไม่รู้เรื่องอาตมาก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมแต่ไอ้ที่ไม่รู้ก็ต้องฟังอ่ะเพราะคนอื่นเขาฟังก็รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมที่จริงก็ยังดีนะโยมไปนั่งคนไปนั่งฟังคนเหมาพูดนั่งฟังได้ทั้งวันทั้งคืนทำไมฟังได้โยมนะถ้าไม่ได้บุญโดยไปนั่งฟังก็ได้อะเนี่ยนี่ฟังพระรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ยังดีฟังไปแล้วข้างหลังก็คิดได้เออท่านบอกอะไรไว้ก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาใช้ได้เออไม่ให้มีเราไม่เขาพอสามีว่าอะไรไม่ให้มีเราไม่เขาถ้ามีเราไม่เขามันเป็นทุกข์ต้องมีรู้ไว้รู้ตรงไหนรู้ใจเฉยไว้พอจะโกรธลูกน้องก็โอ้ไม่มีเรามีเขามีเขามันก็โง่มีเราก็โง่มีเขาก็หลงมีเราก็หลงมีรู้ไม่หลงทำไงจะให้มีรู้มันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่โกรธใครง่ายจะได้ไม่ดีใจง่ายเสียใจง่ายจะได้ไม่ทุกข์ง่ายต้องมีรู้รู้นี่เป็นสัจธรรมนะโยมเรามันก็เป็นสัจธรรมเขาก็เป็นสัจธรรมแต่มันเป็นสัจธรรมที่ทำให้คนหลงแต่คนเราโดยมากมันชอบหลงมากกว่ารู้พอรู้มันทำยากพอรู้มันต้องทำเฉยไอ้ไม่รู้มันต้องคิดนึกแล้วว่าไงโยมต่อไปนี้ด่าใครไม่เป็นแล้วนะ
1: ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของมหาธนวานิชอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชีวประวัติของมหาธนวานิชอุบาสกก็นับว่าเป็นท่านผู้หนึ่งที่ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและนับว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีที่สุดในชีวิตของท่านเพราะชีวิตของท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นผู้ช่วยชี้นำทางให้ท่านได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตเรื่องนี้มีกล่าวอยู่ว่าเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภมหาธนวานิชให้เป็นต้นเหตุแห่งพระธรรมเทศนาดังมีเรื่องบันทึกอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งป่าปวักว่ามหาธนวานิชนี้ตามชื่อของท่านก็พอที่จะทำความเข้าใจได้ว่าหมายถึงพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากจะมีทรัพย์มากขนาดไหนก็พอจะดูได้จากการค้าขายของท่านเนี่ยท่านได้บรรทุกผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มเกวียน500เล่มเป็นกองเกวียนสำหรับไปค้าขายในต่างแดนของมหาธนวานิชผู้นี้ก็พูดถึงเรื่องดอกคำสักนิดหนึ่งเพราะว่าดอกคำนี้คงจะเป็นสีแสดสีแสดนี่ก็เป็นสีเหลืองปนแดงอาชีพของท่านก็เป็นที่เข้าใจว่าท่านเป็นพ่อค้าขายผ้าแต่ว่าการค้าขายผ้าของท่านก็เป็นผ้าที่มีจำนวนมากทีเดียวเพราะว่าท่านบรรทุกเต็มกองเกวียน500เล่มแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองพาราณสีเพื่อจะไปทำการค้าขายที่เมืองสาวัตถีการเดินทางของท่านก็เดินทางรอนแรมมาจนกระทั่งมาถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งท่านก็จึงได้ปลดเกวียนเพื่อจะพักกองเกวียนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนั้นด้วยท่านตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้จึงจะข้ามฟากไปฝั่งโน้นพักกองเกวียนอยู่ฝั่งแม่น้ำที่มาถึงนั้นก่อนเพื่อจะได้พักโคพักคนที่เดินทางรอนแรมมาเป็นเวลาที่ต้องใช้เวลานานทีเดียวแต่พอตกตอนกลางคืนซึ่งขณะที่ท่านได้พักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นก็ปรากฏว่าเมฆใหญ่ตั้งคาวขึ้นแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทีเดียวจนทำให้แม่น้ำมีน้ำเต็มฝั่งทำให้ไม่สามารถที่จะข้ามฟากฝั่งไปได้แล้วและก็แม่น้ำนั้นก็เต็มฝั่งอยู่ตลอด7วันเมื่อน้ำเต็ม

ฟังอยู่อย่างนั้นบุคคลทั้งหลายในเมืองก็พากันไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์งานนักขัตฤกษ์ก็หมายถึงงานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาลเช่นงานสงกรานต์หรืองานลอยกระทงเป็นต้นประชาชนก็เที่ยวงานนักขัตฤกษ์กันอยู่ตลอด7วันความจำเป็นที่จะต้องใช้ผ้าย้อมดอกคำก็เลยไม่มีก็เป็นอันว่ามหาธนวานิชก็ยังไม่สามารถที่จะขายผ้าได้แต่จุดหมายที่ท่านจะข้ามฟากไปก็ยังไปไม่ได้อีกเช่นกันเพราะว่าน้ำยังเต็มฝั่งอยู่มหาธนวานิชจึงคิดว่าเรามาจากที่ไกลเราจะกลับไปยังเมืองพาราณสีก็ดูจะเป็นสิ่งที่เห็นว่าเป็นการเนิ่นนานมากเพราะการเดินทางไปเดินทางกลับนี่ไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆต้องใช้เวลาเดินทางนานค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็มากก็จึงคิดว่าถ้าพักอยู่ที่นี่ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะลดลงไปแล้วความคิดของท่านนี่ท่านก็คิดจะพักผ่อนอยู่ในสถานที่จะมาค้าขายนี่ตลอด1ปีเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนท่านก็คิดว่าจะขายผ้าเหล่านี้ให้ได้แล้วจึงจะกลับในเช้าวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จจาริกบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็ทรงทราบถึงความคิดของมหาธนวานิชนั้นและพระองค์ก็ทรงกระทำความยิ้มแย้มให้ปรากฏขึ้นพระอนุตตรเถระได้เห็นพระอาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำความยิ้มแย้มให้ปรากฏขึ้นนั้นท่านจึงได้กราบทูลถามถึงเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยิ้มแย้มนั้นพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอนนท์เธอได้เห็นมหาธนวานิชนั้นหรือไม่เล่าพระอนนทเถระกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่ามหาธนวานิชนั้นไม่รู้ถึงอันตรายแห่งชีวิตของเขาเขาจึงได้ตั้งใจเพื่อจะอยู่ค้าขายในสถานที่นี้ตลอดปีนี้อันเรื่องภัยของชีวิตที่บุคคลเราจะต้องประสบพบกันอยู่โดยที่เราไม่สามารถจะรู้เพื่อคาดการอนาคตได้เลยสักคนเดียวความเป็นอยู่ของเราก็เป็นไปอย่างที่เหมือนกับหลับตาเดินไปอันตรายที่จะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้พระอนนทเถระเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอันตรายแห่งชีวิตของมหาธนวานิชแล้วก็จึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามหาธนวานิชจักมีอันตรายหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าใช่แล้วอนนท์มหาธนวานิชจักมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นแล้วเขาจักตั้งอยู่ในปากแห่งมัจจุมัจจุก็คือความตายและพระองค์จึงตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ที่มีบันทึกอยู่ในบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตความว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสกิเลสก็สิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองควรทำในวันนี้ทีเดียวใครพึงรู้ได้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนต่อความตายที่มีเสนาใหญ่ไม่มีเลยมุนีคือนักปราชญ์ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญในที่นี้ก็หมายถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต
รัสหมายถึงว่าบุคคลที่มีความเพียรพยายามแม้มีชีวิตอยู่เพียง1คืนก็ยังดีกว่าบุคคลที่มีความเกียจคร้านที่มีอายุอยู่ตั้งหลายคืนหลายวันฉันความเพียรของคนที่ตั้งใจเพื่อจะกระทำคุณงามความดีมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ถือว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในด้านของความเจริญไม่ใช่ความเสื่อมในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลที่เกียจคร้านไม่รู้จักรักษาค่าของเวลาที่มาถึงไม่กระทำความดีต่างๆใส่ตนไว้บุคคลนั้นก็ถือว่าอยู่ในความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญความเสื่อมอยู่กับคนเกียจคร้านความเจริญอยู่กับคนขยันพระอนุตตรเถระเมื่อท่านได้ฟังพระคาถาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปบอกพ่อค้านั้นพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสอนุญาตว่าดูก่อนอนนท์ดีแล้วเธอคุ้นเคยกันก็ไปบอกเขาเถิดพระอนุตตรเถระได้รับพระพุทธานุญาตแล้วจึงไปบิณฑบาตที่กองเกวียนของมหาธนวานิชนั้นมหาธนวานิชด้วยความคุ้นเคยกับพระอนุตตรเถระมาก่อนก็จึงได้ต้อนรับด้วยการถวายอาหารแก่พระอนุตตรเถระพระอนุตตรเถระจึงถามพ่อค้านั้นว่าท่านจักอยู่ในสถานที่นี้ตลอดการนานเท่าไหร่จ๊ะมหาธนวนิชกราบเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมาจากที่ไกลถ้ากระผมจะกลับไปก็ย่อมมีความชักช้ากระผมจักอยู่ในสถานที่นี้ตลอดปีนี้เพื่อขายสินค้าให้หมดแล้วก็จักไปขอรับพระอนันตเถระจึงกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกอันตรายของชีวิตรู้ได้ยากควรทำความไม่ประมาทเถิดจ้ะมหาธนวานิชกราบเรียนถามว่าข้าแต่ท่านปู่เจริญอันตรายจักมีแก่กระผมหรือขอรับพระอนันตเถระตอบว่าใช่แล้วอุบาสกชีวิตของท่านจักเป็นไปได้เพียง7วันเท่านั้นจ้ะมหาธนวานิชได้ฟังพระอนันตเถระกล่าวดังนี้แล้วก็เกิดความสังเวชเกิดความสังเวชนี่ก็หมายถึงความสลดใจในทางธรรมท่านก็หมายถึงความสลดใจที่ทำให้คิดได้หันจิตมานึกถึงสิ่งที่ดีงามเกิดความไม่ประมาทเพียรพยายามทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่เกิดความสังเวชขึ้นมาแต่ในทางโลกก็ได้แก่ความรู้สึกสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนาหรือต้องตายไปหรือต่อผู้ที่เราเคารพนับถือได้ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือไม่ดีงามถูกผู้คนประนามหยามหมิ่นก็ทำให้เราเมื่อระลึกถึงท่านผู้นั้นก็เกิดความสลดหดหู่ใจไปฉะนั้นท่านมหาธนวานิชนี้เกิดความสลดหดหู่ใจแต่ว่าท่านมีความสลดหดหู่ใจไปในทางที่ดีคือไม่ได้ท้อแท้ใจเลยว่าท่านจะต้องตายท่านได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันนี่ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งสำหรับบุคคลเราที่รู้จักความเป็นไปของชีวิตในวันข้างหน้าว่าจะต้องตายจะต้องประสบกับสิ่งที่เลวร้ายของชีวิตเราก็ควรจะได้หันกลับมา
นึกถึงคุณงามความดีที่เราพอจะกระทำอะไรได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเรื่องนี้ถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรจะหันใจกลับมานึกถึงความดีแต่บางคนแม้จะเป็นชาวพุทธพอได้รู้ว่าจะมีอุปสรรคอันตรายแก่ชีวิตของตนบางคนหันใจผิดไปทางไหนก็ผิดไปทางบวงสรวงบนบานศาลกล่าวเสดาะเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุอะไรไปในทางที่หมอหรือว่าผู้ที่เขาจะแนะนำให้กระทำไปตามที่เขาเข้าใจโดยไม่ได้หันกลับมาทางพระพุทธศาสนาแต่หันกลับออกไปทางกระแสของโลกที่ชาวโลกเขานิยมกระทำกันเช่นต่อชะตาต่ออายุสะเดาะเคราะห์หรือเสริมชะตาอะไรก็ว่ากันไปถ้าว่าการกระทำอย่างนั้นถ้าพึ่งพระบ้างโดยเอาพระมาเป็นผู้ที่ชี้แนะให้กระทำเป็นไปในเรื่องของบุญกุศลเช่นมีการบริจาคทานมีการรักษาศีลแล้วก็ทำบุญสุนทานต่างๆนี่อย่างนี้ก็ยังพอจะเป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าเป็นไปตามกระแสโลกเลยทีเดียวนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องผิดทางของชาวพุทธไปฉะนั้นชาวพุทธต้องหยุดใจแล้วก็หยุดการกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองออกไปเสียอย่าเดินหลงทางเลยทางตรงในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้รู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกทางนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจะเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งในวันนี้และวันต่อไปฉะนั้นมหาธนวานิท่านก็จึงหันใจกลับมาในทางกระทำบุญท่านไม่ได้ตกอกตกใจเลยว่าท่านจะต้องตายกองเกวียนของท่านถึง500เล่มสินค้าของท่านกองพเนินเทินทึกท่านก็วางใจของท่านได้เพราะท่านเข้าใจในความเป็นไปในชีวิตได้ถูกต้องฉะนั้นเมื่อเขาถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วเขาก็รับบาตรเพื่อต้องการให้พระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาอนุโมทนาก็คือการแสดงความชื่นชมหรือความซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งการกระทำดีของผู้อื่นหรือการทำใจให้พลอยยินดีในการกระทำดีของเขานั้นเมื่อพระบรมศาสดาจะทรงกระทำอนุโมทนาแก่มหาธนวานิชนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรคิดว่าเราจักอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนเป็นต้นเราจักประกอบการงานชนิดนี้ย่อมไม่ควรแต่เราควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนเท่านั้นและพระองค์จึงตรัสพระคาถาธรรมะที่มีกล่าวไว้ในบาลีขุททกนิกายธรรมบทว่าคนโง่เขลาย่อมคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูหนาวและฤดูร้อนเขาไม่รู้ถึงอันตรายพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายความหมายในพุทธภาษิตนี้ไว้ดังนี้ความว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนได้แก่เราจะอยู่ทำการงานชนิดนี้ในที่นี้ตลอดฤดูฝน4เดือนความว่าคนโง่เขลาไม่รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตย่อมคิดอย่างนี้ว่าเราจะอยู่ทำการงานชนิดนี้ในที่นี้ตลอด4เดือนแม้ในฤดูหนาวและในฤดูร้อนความว่าย่อมรู้ถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนว่าเราจะตายในการโน้นในประเทศโน้นหรือในวัยโน้นในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงมหาธนวานิชอุบาสกก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระโสดาบันเท่ากับเป็นผู้ปิดประตูอบายได้แล้ว
และพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บุคคลที่มาประชุมกันแล้ว

ฝ่ายมหาธนวานิชอุบาสกหลังจากที่พระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เสด็จออกจากที่พักของเขาเขาก็ตามส่งเสด็จพระบรมศาสดาแล้วเขากลับมานอนบนที่นอนของเขาได้คิดว่าดูเหมือนโรคในศีรษะเกิดขึ้นแก่เราเขาเข้าที่นอนแล้วก็นอนนิ่งสงบอยู่นั้นแล้วในที่สุดเขาก็ตายไปแต่ว่าการตายของเขานับว่าเป็นการตายที่มีคุณประโยชน์เพราะอะไรเพราะเขาได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตนี่ก็แปลว่ายินดีอันเป็นสวรรค์ชั้นที่4จากที่มีทั้งหมด6ชั้นได้แก่1จาตุมหาราชิกา2ดาวดึง3ยามา4ดุสิต5นิมมานรดีและ6ปรนิมมิตวสวัสดีก็เป็นอันว่าชีวประวัติของมหาธนวานิชอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะชี้ให้เห็นถึงบุคคลเราที่รู้จักประมาณตนรู้จักประมาณเวลารู้จักประมาณชีวิตที่จะเป็นไปในอนาคตไม่ถึงกับหลงก็ย่อมจะทำให้ชีวิตของเขานี้ดำเนินไปอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ตนเองและแก่สังคมในทางตรงกันข้ามถ้าหากคนที่หลงอยู่กับการทำมาหากินมุ่งแต่หาทรัพย์มาเก็บไว้หวังให้ตนมีความร่ำรวยอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการกระทำความดีต่างๆเลยและส่วนมากคนที่มั่งมีทรัพย์สมบัติก็จัดอยู่ในที่จัดอยู่ในระดับเศรษฐีถ้าเป็นผู้หลงโมเมาในทรัพย์สมบัติมักจักลืมตายเมื่อลืมตายก็ทำให้ลืมทำความดีดูเหมือนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะพาเขาออกไปนอกเส้นทางความดีมองเห็นความดีที่จะต้องทำเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเท่ากับทรัพย์สมบัติของเขาที่จะช่วยให้เขามีความสุขและมีชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏแก่ประชาชนทั้งทำให้ประชาชนยกย่องสรรเสริญนับหน้าถือตาก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับความสุขจอมปลอมนั้นโดยมีคนตามแวดล้อมล้อมหน้าล้อมหลังหัวบันไดบ้านไม่แห้งทีเดียวเพราะคนโน้นไปคนนี้มาที่โบราณว่ายามวาสนาชะตาช่วยไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่หน่ายก็รักทำอะไรดูดีไปหมดแม้ทำผิดบริวารยังเห็นว่าเป็นถูกและถ้าคนมีทรัพย์ยังกลับทำชั่วเพิ่มลงไปอีกด้วยก็เท่ากับเป็นการพาตัวให้ออกห่างทางความดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนกับเป็นการทำซ้ำตัวเองให้มองไม่เห็นความดีดังคนเดินหลับตาและเดินไปในที่มืดก็ยิ่งทำให้ใจมืดบอดสนิทและคนประเภทมองไม่รู้จักความดีมักจะกระทำชั่วได้ง่ายทั้งมีเงินเป็นดังเกราะกำบังไม่เห็นความชั่วที่ตัวกระทำก็ยิ่งได้ใจเพราะทำชั่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วเลยกลับมองเห็นชั่วเป็นความดีดังเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็พาตัวให้ถลำลึกลงไปในความชั่วมากขึ้นทุกทีและเมื่อเขาไม่ได้ทำความดีเลยก็เหมือนเหยียบแผ่นดินผิดดังเช่นพระเทวทัตหรือนางจินจมานวิกาที่เหยียบลงไปในช่องของแผ่นดินก็ถูกแผ่นดินสู่ไปในนรกอเวจีเพราะฉะนั้นความดีได้แก่ทานศีลภาวนาหาใส่ตนเอาไว้เนื่องจากโลกหน้าที่มีความสุขเราจะไปถึงได้ต้องอาศัยความดีเท่านั้นยศหรือเงินทองทรัพย์สินต่างๆ

ไม่ได้เลยเรานำเอาไปด้วยไม่ได้คนฉลาดจริงทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเพื่อนำเอาไปใช้ในโลกหน้าทรัพย์ภายนอกไม่ได้ไปกับเราเมื่อเราเอาไปไม่ได้ขอพิจารณาดูศพที่ญาติเอาเงินใส่ในปากให้สับเปล่ายังควักเอาออกไปดังมีคำกลอนบทหนึ่งว่าให้เงินบาทญาติใส่ในปากศพสับเปล่าพบนำไปใช้สบายหรือศพไม่มีทรัพย์สักนิดจะติดมือผลก็คือไปตัวเปล่าเหมือนคราวมาเมื่อเรามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เราหา

คราวมาเมื่อเรามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เราหาได้นั้นทรัพย์ไม่ได้ไปกับเราแต่ว่าความดีที่กล่าวแล้วว่ามีทานมีศีลมีภาวนานั่นแหละที่จะไปกับเราแต่เรื่องของมหาธนวานิชอุบาสกนี้ก็เป็นเรื่องช่วยเตือนใจให้เราได้คิดถึงชีวิตนี้ว่าเราต้องตายแน่แม้คนหรือสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงก็ต้องตายเหมือนกันหมดแต่ไม่รู้ว่าจะตายในวัยไหนเวลาอะไรและตายที่ไหนเพราะตายมีอยู่ในตัวของเราแล้วตามหลักอภิธรรมเราตายทุกขณะหายใจเข้าและออกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้นึกถึงตายแต่ไม่ใช่ให้กลัวตายด้วยทรงหวังไม่ให้ประมาทโมเมาในวัยยังหนุ่มสาวในชีวิตที่มีความสุขในความไม่มีโรคจนทำให้เราลืมตายจึงทรงสอนให้นึกถึงตายเพื่อเตือนใจให้รีบทำบุญกุศลไว้ดังมหาธนวานิชอุบาสกก็ทำบุญอยู่7วันติดต่อกันไม่ได้เว้นเลยนอกจากนั้นมหาธนวานิชยังรักษาศีลและฟังเทศจากพระพุทธเจ้าและก็นำพุทโธมานึกไว้และใจก็มีแต่เมตตากรุณาตายไปฉะนั้นผู้ที่ตายไปกับพุทโธก็ถือว่าเป็นการตายที่ดีที่ประเสริฐแล้วเพราะผู้ตายไปกับพุทโธก็จะพาให้ไปสู่ที่ดีที่มีความสุขส่วนการตายไปกับความโลภความโกรธความหลงก็คาดหวังได้ว่าท่านจะต้องไปสู่ที่ทุกขติแน่นอนแต่ว่าจะมีทุกข์มากน้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำกรรมของเราฉะนั้นเรื่องของมหาธนวานิชนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เราได้พิจารณาดูว่าถ้าหากเรารู้ว่าอีก7วันเราจะต้องตายเราจะเตรียมตัวรับกับความตายอย่างไรอันนี้ขอฝากเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาดูว่าชีวิตของเราถ้ามารู้วันตายอย่างมหาธนวานิชนี้แล้วเราจะคิดอย่างไรเราจะเตรียมตัวอย่างไรก็ขอฝากง่ายๆว่าเรื่องของมหาธนวานิชนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะที่จะทำให้ผู้ก่อนจะตายได้กระทำคุณงามความดีเอาไว้เป็นหลักชัยของชีวิตที่จะทำให้เราได้ประสบความสุขกันในโลกหน้าแต่ก่อนจากกรรมนี้ก็อยากจะขอฝากคำกลอนในหัวข้อที่ว่าอย่าประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคำกลอนมีว่าอย่าประมาทเมื่อสมัยวัยหนุ่มสาวอาจถึงคราวเราตายแน่แก้ไม่ได้ด้วยความตายไม่เลือกคนชนชั้นวัยทุกคนไปในทางตายวอดวายปราณอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทเมื่อเรานี้มีสินทรัพย์ทั้งพร้อมกับมีสุขสนุกสนานมองโลกนี้มีสีสันอันตรการใจเบิกบานปราบปลื้มลืมความตายอย่าประมาทในความไม่มีโรคอย่าประมาทขาดพินิจคิดโกรนใคร่เห็นเราไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนึกว่าเรามีกำลังทั้งใจกายยังไม่ตายวายชีวิตผิดหลักธรรมท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์ หลวงปู่มหาสามเรือนปุญญสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกายโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลาคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามินิมิตตังสาธุรูปานังกะตันยูกะตะเวทิตาเตขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยขอนอบน้อมคุณของหลวงปู่สังวานขอนอบน้อมคุณของหลวงพ่อสนองกะตะปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานตลอดถึงครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกภิกษุสามเณรทุกรูป ก็ ขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปนี้พากันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะ ซึ่งวันนี้กระผมและอาตมาได้รับนิมนต์มาร่วมงานและก็มาแสดงธรรมในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญบุญกุศลของญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตแล้วก็คารวาสญาติโยมลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานเป็น รอบครั้งที่สามในงานนี้ก็วันนี้จะได้แสดงธรรมให้ข้อคิดเกี่ยวกับการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศกรณาผลไปให้ดวงวิญญาณของอุปชาอาจารย์ที่สองก็จะแสดงธรรมอนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมร่วมจัดซื้อที่ดินถวายวัดป่าน้องแบงก่อนจะจบ ก็การที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญกุศลกระผมและตมาก็ติดตามรายการมาตลอดก็ได้มีความคิดความนึกว่าญาติโยมชาวพุทธชาววัดสังฆทานแล้วก็ชาวอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญญาบารมีอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะตามปกตินั้นคณะศิษย์ก็ดีลูกของพ่อแม่ก็ดีที่จะจัดตั้งบำเพ็ญบุญก็มีเวลาน้อยแต่หลวงพ่อสนองนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทั้งมีคุณ ทั้งมีบุญบารมีอันยิ่งใหญ่จึงทำให้น้ำจิตน้ำใจของคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตแล้วก็ญาติโยมผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้ตั้งจิตตั้งใจในการทำหน้าที่เพื่อรำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณอาตมาเองก็ทั้งได้อ่านประวัติกระทั้งได้เคยพบท่านที่เคยแสดงธรรมบอกกล่าวมาแต่มาคิดอย่างหนึ่งหลวงพ่อสนองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกัลยาณมิตรที่ดีเพราะว่าเราได้เพื่อนมิตรสหายกัลยาณมิตรที่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่แม้นมาดว่าประกอบอาชีพหน้าที่การงานทางโลกถ้าในสถาบันก็ดีในหมู่คณะหรือครอบครัวเล็กๆภรรยาสามีถ้ามีอุดมการณ์ความคิดมีวัดปฏิบัติอันเดียวกันหน้าที่การงานสมบัติก็จะไหลมาสู่ครอบครัวให้ได้ลืมตาอ้าปากใช้ชีวิตอย่างความเป็นสุขในโลกมนุษย์ทีนี้ เราท่านทั้งหลายทั้งญาติโยมทั้งครูบาอาจารย์จนถึง

อาตมาไม่ได้นั่งคิดเพราะได้ศึกษาธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่อายุ15ปีปีอาตมาบวชสามเณรนั้นก็เป็นปีหลวงพ่อสนองบวชพระอาตมาบวชสามเณรปี07หลวงพ่อสนองก็บวชพระปี07ทีนี้ มาพูดถึงเรื่องผู้มีบุญผู้มีคุณหลวงพ่อสนองก็สมกับว่าบุพเพกตปุญญาตาบุคคลที่ได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่ปางก่อนทีนี้อาตมาได้อ่านประวัติแล้วก็ได้มาร่วมงานในปีพ.ศ.เท่าไหร่36ที่หลวงพ่อได้เก็บศพไว้16ศพศพโยมศพพระหลวงปู่เอ็มแล้วก็โยมแม่โยมพี่โยมญาติพระเลนปีนั้นทีนี้มาคิดดูนะญาติโยมทั้งหลายบุญนี้มีจริงบาปนี้มีจริงหลวงพ่อสนองนี่ท่านเกิดในตระกูลอาตมามาคิดดูนะเกิดในตระกูลคล้ายๆว่าตระกูลดอกบัวเพราะว่าโยมหลวงปู่เอ็มก็เป็นบิดาของท่านแต่ก็ท่านก็ออกมาบวชก่อนทีนี้เมื่อท่านมาบวชแล้วก็ยังคิดถึงลูกชายลูกชายไปทำงานอยู่อุบลโน่นเมื่ออายุครบแล้วก็หวังความเจริญก็เลยไปบอกให้มาบวชอันนี้แหละถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่ได้กัลยาณมิตรโยมพ่อแม่ที่ดีก็ยากยากที่จะได้ไปจะเห็นได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเนี่ยพระองค์เกิดมาอยากจะออกผนวดตั้งแต่รู้เดียงสาร้องไห้อยู่ตลอดแต่ก็มันเป็นธรรมดาพ่อแม่ก็ต้องรักลูกเมื่อได้โอกาสพระองค์ก็หนีเลยหลักหนีกลางคืนเนี่ยไปบวชแต่หลวงพ่อสนองนี่โยมพ่อไม่ใช่โยมพ่อขออภัยด้วยนะหลวงพ่อเอ็มบวชก่อนแล้วท่านก็ไปตามลูกชายเพื่อจะให้สมบัติสมบัติอันยิ่งใหญ่เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานอริยสมบัติให้แก่ราชโอรสในอดีตคือราหุลราชกุมารซึ่งนางยโสธราเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์ก็มอบให้ลูกชายเนี่ยไปขอสมบัติพระองค์ก็ให้อริยสมบัติการให้สมบัติราชวังเกียรติยศความเป็นกษัตริย์มันก็จะมีผู้ที่ยื้อแย้งได้อะไรได้ก็เลยให้อริยสมบัติโกนผมแล้วก็ให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ทีนี้หลวงปู่เอ็มก็เช่นเดียวกันเมื่อเอาลูกชายมาบวชแล้วก็โยมแม่ท่านก็มาบวชเป็นชีเป็นขาวอีกจำศีลญาติญาติอีกก็มาอาตมาไปอ่านดูเรื่องพระพุทธ

ศาสนาประวัติศาสตร์ในเมืองอินเดียเมืองชมพูทวีปในคัมภีร์ต่างๆในพระไตรปิฎกทีนี้ในช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วประมาณ 2-300 ปีศาสนาก็ระสำระสายอ่อนแอจนกระทั่งเกือบจะหมดทีนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอโศกมหาราชในยุคนั้นทีนี้ในยุคนี้พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไม่ใช่เป็นชาวพุทธแต่เพราะได้เลื่อมใสจากสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระองค์นั้นเหี้ยมโหดไปรบราฆ่าฟันล่าอาณานิคมแถวนั้นเพื่อมาเป็นบริวารผนวกเป็นประเทศเดียวเก่งด้วยทีนี้ในยุคนั้นก็มีสามเณรชื่อว่าสามเณรโกฏะเป็นพระอรหันต์ได้ปรากฏ เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้เลื่อมใสในศาสนาพุทธแต่ก็ไปล่าอาณานิคมรบฆ่าประชาชนตายเป็นเบื่อวันหนึ่งสามเณรก็ไปโปรดในวันนั้นพระองค์ไม่ได้เสด็จออกไปรบไปล่าอาณานิคมสามเณรน้อยก็ฉันเสร็จเรียบร้อยนุ่งห่มสบงจีวรเข้าไปอย่างเปิดเผยเลยเพราะว่าจิตของพระอรหันต์จะเป็นเนรจะเป็นพระก็ตามจิตของท่านผ่องใสจิตของท่านเหนือจากอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นบังเอิญเข้าไปก็พระองค์กำลังปรึกษาราชกิจต่างๆกับอำนาจเนรก็เข้าไปยืนตามปกตินี่ถ้าเข้าไปไม่ได้อนุญาตอะไรก็พระองค์ก็ต้องสั่งทหารอำนาจนี่จับไปตัดคอเลยแต่เพราะบารมีพระอรหันต์เนนอรหันนั่นแหละพอเข้าไปไปยืนอยู่ตรงหน้าพระองค์ก็ถามว่าอ้าวสามเณรมาทำไมบอกว่ามาโปรดมหาบอพิษพูดอย่างฉะฉางเลยเดี๋ยวนี้มหาบอพิษคิดว่าเป็นผู้เก่งกาจสามารถในการรบในการฆ่าเขี้ยวเข็นหมู่มนุษย์ล่าอาณานิคมให้อยู่ในกำมือมาผนวกเป็นประเทศเดียวเนนก็เทศว่าถ้าประชาชนตายหมดเป็นเบื่อเหลือแต่อำมาตย์หรือเหลือเล็กๆน้อยๆแล้วใครจะยกย่องว่าพระองค์เก่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ต่างๆผู้มีอำนาจวาสนาสูงส่งเขาก็บำรุงประสบนิกรแล้วก็บำรุงประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านให้ความเคารพชื่อเสียงกิตติศัพท์ขจรไปก็เพราะว่าท่านไม่ได้เบียดเบียนแต่ถ้าพระองค์ไปฆ่ามวลมนุษย์ตายเป็นเบื่ออย่างนี้แล้วใครจะว่าพระองค์เก่งแล้วนั้นในหลวงได้รับโอวาทจากสามเณรแสดงธรรมให้ฟังซาบซึ้งใจซาบซึ้งใจเลยก็เลยนิมนต์ให้สามเณรนั่งบนอาสนะที่สูงกว่าพระองค์แล้วก็ทำความเคารพ
แล้วก็ให้เนนแสดงธรรมให้ฟังบอกว่าทุกวันทุกเช้ามหาบ่อเพชรนี่ดาบก็ดีมือเปื้อนด้วยเลือดจิตใจก็เศร้าหมองไม่ปลอดโปร่งมีแต่อกุศลจิตเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปขอบิณฑบาตให้หยุดการเบียดเบียนการล่าอาณานิคมต่างๆพระองค์ก็จะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยประสบนิกรประชาชนคนทั้งหลายเป็นบริวารของพระองค์พระองค์ได้ฟังธรรมะนั้นก็ปฏิญญาณตนไม่ทำเอกเลิกแล้วก็ขอสมาทานศีลตั้งแต่นี้ไปขอให้สัมมาเนนเป็นที่พึ่งสัมมาเนนก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นขอให้มหาบอพิษเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นไตรสารณะแล้วก็ถือศีลห้าอันบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอะไรต่างๆทีนี้เมื่อพระองค์หยุดเลิกในการกระทำรบราฆ่าฟันก็มาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเปลี่ยนลัทธิจากศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีต่างๆแต่ก่อนบำรุงพระพุทธศาสนาจนกระทั่งว่าสร้างวัด 84,000 วัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาวิหาร 80,000 อะไรก็ 84,000 วัดทีนี้วันหนึ่งพระองค์ก็เข้าไปสนทนาธรรมะกับพระมหาเถระที่วัดก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าผมได้บำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาอะไรต่างๆบูชาเท่ากับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000พระธรรมขันธ์ 84,000 หลัง 84,000 วัดผมได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนาแล้วหรือครับพระมหาเถระก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็ตรัสว่ามหาบ่อพิษมันจะได้อะไรอันนี้ได้แค่วัตถุวัตถุเหล่านี้มันตั้งอยู่ระยะเดียวเดียวกับพุพังถ้ามนุษย์ทั้งหลายไม่ชอบก็เอาไฟมาเผาทิ้งหมดแต่ถ้าพระองค์ออกมาผนวดบวชสืบต่อพระพุทธศาสนานั่นแหละเป็นญาติในทางพระพุทธศาสนาในหลวงก็นั่งกำหนดจิตปุ๊บว่าจะบวชได้หรือจะอะไรก่อนจะรับปากพระองค์ก็พูดกับพระมหาเถระว่าโอ้ช่วงนี้ผมยังจัดการให้หมู่คนประชาชนอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันยังไม่เรียบร้อยแต่ผมก็ไม่ไปเขี่ยวเข็นฆ่าจะตั้งใจปรนิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ผมมีราชโอรสราชธิดาสองพระองค์กลับไปนี่ผมจะไปปรึกษาดูก็เลยพระองค์ก็กราบลาพระเถระพอกลับไปแล้วก็เรียกราชโอรสราชธิดาคือลูกสาวลูกชายทั้งสองพระองค์ก็เลยตรัสว่าพ่อนี่ไปถามพระมหาเถระบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอาวาส 84,000 หลัง 84,000 วัดถามว่าได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนาแล้วหรือท่านก็จัดว่าบอกว่ายังเลยถ้าบวชมาศึกษาธรรมวินัยสืบต่อพระพุทธศาสนาถึงจะได้แต่ว่าพ่อนี่ยังวางภารกิจราชกิจหรือบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยก็ขอให้ลูกนี่ทั้งสองออกบวชแทนพ่อได้ไหมอาตมายังชมเชยเลยว่าโอ้ลูกสาวลูกชายทั้งสองนี่เป็นลูกแก้วลูกแหวนเมื่อพระบิดาจัดอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่พระบิดาจะอนุญาตเลยพระเจ้าท่านก็
ได้อนุญาตให้ไปบวชไปทรงผนวดบวชเป็นพระภิกษุส่วนลูกผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีลูกชายก็บวชเป็นพระเมื่อไปบวชเป็นพระแล้วทั้งสององค์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนจบคำสอนพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ทีนี้ท่านก็ได้มาขอศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อศึกษาทำธุรกิจปริยัติแล้วปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวกก็ปรากฏจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสองท่านทีนี้ทั้งสององค์นี่ตั้งใจแนะนำพร่ำสอนในตำนานท่านบอกว่าในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ได้ราชโอรสราชธิดาบวชนี่ได้สอนธรรมได้สอนธรรมให้กุลบุตรทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ศาสนาก็เจริญขึ้นในยุคนั้นในตำนานท่านบอกว่าได้พระมี อุปการะมีคุณกับพระพุทธศาสนานำธรรมะท่านก็กระจายไปสู่ประเทศต่างๆทั้งหมด9สายนะในประวัติศาสตร์เนี่ยทีนี้เราทั้งหลายประเทศไทยนี่บุญมากอานิสงส์มากเพราะว่าคนไทยเคยถึงไม่เป็นพื้นดินที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้แต่เราได้ฟังธรรมเราได้สร้างบุญบารมีนั้นท่านโสนะท่านอุตระได้หอบคัมภีร์ถือคัมภีร์มาแล้วก็มาทางสวรรณภูมิสวรรณภูมิก็คือมาทางเรือแล้วมาทางนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นจังหวัดสวรรณภูมินะไม่ใช่สวรรณภูมิเดี๋ยวนี้นะพอมาขึ้นจากเรือแล้วเดินมาผ่านดงผ่านป่าบ้านเราก็ถือผีถือสางนางไม้เห็นผ้าเหลืองๆสีกลักแกนขนุนก็นึกว่าผีต้องเหลืองผีต้องเหลืองเข้าบ้านคนทั้งหลายก็โกลาหลไปแจ้งตำรวจตุลาการในหมู่บ้านแล้วก็จับเลยจับพระสององค์นึกว่าเป็นผีต้องเหลืองทีนี้เอามาถวายในหลวงแล้วก็เลยหาพวกแขกนี่อินเดียเนี่ยมาเป็นล่ามก็เลยท่านก็แสดงธรรมผู้ที่พูดภาษาไทยได้ก็ถวายพูดถวายในหลวงก็ว่าไม่ใช่ผีต้องเหลืองมาใจเป็นพิษเป็นอะไรเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็เลยอ่านคัมภีร์อะไรต่างๆเกี่ยวกับบุญกุศลให้ฟังนายหลวงก็เลยได้กราบได้ไหว้ได้บำรุงพระพุทธศาสนาให้ท่านเหล่านั้นอยู่สร้างวัดที่แรกนะเป็นวัดป่าสวนแก้วไม่ใช่วัดป่าสวนแก้วหลวงพ่อพยอมนะเนี่ยเป็นวัดป่าปฏิบัติเคร่งครัดนะสอนลูกไทยเนนไทยบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่ท่านก็ไปก็มาสององค์เนี่ยได้สอนธรรมพม่าเขมรลาวมาเลเซียอินโดนีเซียอันนี้ได้ผลมากเพราะฉะนั้นอาตมามาคิดถึงบุญญาบารมีวันนี้ก็จะพูดเป็นธรรมะเชิงกตัญญูกตเวทีเราท่านทั้งหลายคนไทยทุกภพทุกสถานที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานที่ไหนก็ตามก็เป็นคนไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยมีเนื้อที่ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรอันนี้นะเราได้พึ่งพาอาศัยใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาพระองค์ก็เป็นพุทธมามกะบำรุงพระพุทธศาสนานี่เพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงได้มีการปกครองเอาสติเอาปัญญาทางพระพุทธศาสนาแนะนำพร่ำสอนเราก็เลยอยู่ด้วยกัน
ความมีระเบียบแล้วก็

0: ป็นปึกแผ่นแน่นหนาอะไรต่างๆเพราะพื้นดินนี้หลวงพ่อดูแล้วเป็นพื้นดินอุดมสมบูรณ์สมกับว่าปฏิรูประเทศวาโสอยู่ในประเทศอันสมควรและในประเทศสัปปายะประเทศนั้นแต่ถึงไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ประเทศพระพุทธเจ้ามาจุติบังเกิดแต่เป็นมาจุติบังเกิดด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เป็นพุทธมามกะอันนี้ก็พระองค์ทำคุณก่อนทีนี้มาพูดถึงเรื่องลูกแก้วลูกแหวนก็คือหลวงพ่อสนองนี่เพราะว่าท่านเคารพคำพูดคำสอนของพ่อและแม่เมื่อไปนำมาบวชท่านก็มาบวชเมื่อมาบวชแล้วศึกษาธรรมบวชอยู่กับกัลยาณมิตรคือครูอาจารย์หลวงปู่สังวานเนี่ยท่านแนะนำคำสอนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติธุดงค์ขวัญแล้วก็วัด14ในพระธรรมวินัยระเบียบของสงฆ์นี่ท่านก็มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นวิเศษปกติพระเป็นร้อยเป็นพันนี่จะได้รับคำสอนจากพระอาจารย์ไปทำนี่อุปชาก็ให้ทุกคนนี่แหละทุกองค์เกสาโลมานะขาทันตาตะโจแต่รับแต่เวลาบวชพอมาแล้วก็ทิ้งไม่ได้เกสาโลมานะขาทันตากลับไปมองเห็นเกสาสวยงามเห็นเกสาสวยงามเล็บก็สวยงามหนังก็สวยงามฟันก็สวยงามอะไรก็สวยงามมันก็เลยไม่ได้กรรมฐานอะไรนี่แต่หลวงพ่อสนองนั้นท่านได้รับเกสาเป็นของปฏิกูลโสโครกอะไรต่างๆท่านเอามาพิจารณาบริกรรมให้เป็นนิมิตหมายนิมิตหมายในจิตใจก็เลยได้รู้จักสภาวะเพียงแต่ธาตุธาตุกรรมฐานธาตุสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองทีนี้ท่านก็ปฏิบัติมาแล้วก็เมื่อปฏิบัติมาบางครั้งก็ไปเที่ยวแสวงหาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมประสบการณ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเคร่งครัดอย่างพระอีสานนี่ท่านก็ไปอันนี้อย่างหลวงปู่ชานี่ท่านก็ให้ความเคารพแม้แต่หลวงปู่สังวานก็ได้ไปเยี่ยมอาตมาอ่านธรรมะข้อหนึ่งพอดีหลวงปู่พาลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมหลวงปู่ชาบังเอิญไปถูกวันพระทีนี้หลวงปู่ชาก็ต้อนรับแล้วก็พาเดินชมวัดก็เลยบอกว่านิมนต์ท่านพระอาจารย์แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังนะวันนี้ท่านว่ายังไงนะท่านบอกว่าอาจารย์ผมไม่ใช่เจ้าของสวนท่านเนี่ยเป็นเจ้าของสวนสวนมะพร้าวสวนเงาะทุเรียนผมเป็นพ่อค้ามาซื้อทุเรียนมาซื้อของท่านท่านจะให้ผมเทศได้ยังไงอันนี้ประทับใจจริงๆนั่นคือนักปราชญ์ท่านจะพูดเป็นธรรมะเป็นธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหารู้จักทีนี้เมื่อท่านไปเที่ยวเห็นว่าพอสมควรท่านก็หาสถานที่อาตมาก็ยังคิดว่าอัศจรรย์นะเพราะบุคคลที่มาในปริมณฑลสอนธรรมปฏิบัติอย่างนี้นี่มันทำได้ยากนะถ้าไม่มีบุญญาบารมีจิตใจเหนืออารมณ์ต่างๆนี้อยู่ยากนะอยู่ยากจริงๆนะแต่เพราะอดีตนั้นท่านอาจจะเคยสร้างสมอบรมมานั่นแหละท่านจึงได้สถานที่นี้เรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องภายนอกท่านก็คิดว่ามันไม่สำคัญเห็นไหมพระพุทธเจ้าเสด็จไปสอนธรรมไปเมืองกรุงราชคฤห์ไปที่นั่นที่นี่เขาก็ต่อต้านเ ขาก็ประท้วงอะไรต่างๆจนพระอานนท์เด็กอะไรต่างๆมันก็เดินไปด่าว่าแต่พระอานนท์ก็ตรัสว่าขอนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ตรัสว่าถ้าไปข้างหน้าเขานินทาเขาว่าอีกทำยังไงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดียินร้ายเราไม่มีแล้วเหมือนน้ำอยู่ใบบัวไม่ซาบซึมในจิตของเราแล้วเราเหนือแล้วเดี๋ยวการสรรเสริญนินทาไม่ถึงเจ็ดวันมันก็หายไปความจริงมันปรากฏนี่ทีนี้เมื่อเรื่องมันเกิดที่ไหนก็ดับอยู่ที่นั่นให้เย็นอยู่ที่นั่นเมื่อเย็นแล้วค่อยไปข้างหน้านั้นเขาเรียกว่านักปราชญ์ผู้ได้ชัยชนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายนอกถ้าเราปฏิบัติแล้วมันไม่มีอะไรแต่เราจะไปทำให้อารมณ์ภายนอกดีใจเสียใจหรือเขานินทาเขาสรรเสริญเรานี่มันไปทำกับคนหลายคนไม่ได้แต่พระองค์ก็ทำในใจของพระองค์ไม่ให้มันมีแล้วไม่ให้มันมีคือมันเหนือแล้วนั้นเขาเรียกภาษาธรรมก็ว่าหมดกิเลสหมดกิเลสนั้นก็คือจิตของท่านสมบูรณ์เหมือนพระจันทร์เต็มดวงจิตปกติสว่างไสวนั้นปัญหาข้างนอกหลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันปัญหาข้างนอกเนี่ยหมดไม่มีอะไรท่านไม่ได้รับรู้แต่ไม่ได้ไปปรุงแต่งหรืออะไรเหมือนพวกเรานะอันนี้แหละเพราะว่าท่านชนะแล้วทีนี้ก็เมื่อท่านสร้างที่นี้ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นประโยชน์อะไรเห็นไหมเพราะมีที่นี้เพราะมีหลวงพ่อสถานที่นี้จึงมีแล้วเราจึงมีวันนี้อาตมาเองก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้คบครูบาอาจารย์หรือเพื่อนมิตรกัลยาณมิตรในทางพระพุทธศาสนาที่ดีก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาชมมาเห็นมาทำหน้าที่ความเป็นพระสงฆ์และก็ช่วยแสดงธรรมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังอันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าการคบบัณฑิตบัณฑิตนำไปสู่ความเจริญถ้าไปคบคนพาลก็เป็นจิตใจสันดานพาไปสู่ความเสื่อมความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพวกเราชาวพุทธถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีในช่วงนี้นะในช่วงนี้ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็เราพร้อมหมดแล้วประเทศไทยเราเนี่ยพื้นดินเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมอะไรเพราะว่าพื้นดินนี้ทรัพยากรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็หาเลี้ยงชีพได้นาไร่ค้าขายรับราชการอะไรต่างๆทำได้แล้วอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองก็คือบางครั้งบางคราวเนี่ยที่จะได้พบพระพุทธเจ้าก็ยากเมื่อได้พบแล้วจะได้ฟังธรรมท่านก็ยากเมื่อได้ฟังธรรมท่านแล้วจะได้เข้าใจธรรมก็ยากเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านก็ยากเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะได้รู้ธรรมนี่ก็ยากมีแต่ของยากยากนะแต่ที่ไม่ยากก็เพราะว่าหนึ่งศรัทธาความเชื่อแน่วแน่ในพระรัตนตรัยสองเชื่อการกระทำไม่เชื่ออย่างอื่นเชื่อว่าสัตว์โลกนี่นอกจากกรรมการกระทำด้วยกายวาจาจิตใจแล้วไม่มีอะไรจะวิเศษวิโสไม่มีอะไรจะมาดลบันดาลให้มนุษย์หรือจิตวิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้นอกจากจิตของเขาเองสร้างเองอะไรเองต่างๆก็ไฟฟ้าน้ำประปาเครื่องยนต์กลไกเหาะเหินเดินอากาศแล้วก็แล่นบนน้ำอะไรต่างๆได้ก็ล้วนแต่จิตล้วนแต่จิตแต่ใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่เกิดมาก็ต้องการมาแนะนำพร่ำสอนฝึกอบรมจิตใจให้ชีวิตจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยมีความเป็นอยู่ มีความเป็นอยู่มีความสุขกายสบายใจเนี่ยไม่มีอะไรนอกเหนือจากธรรมะเพราะฉะนั้นเราได้มาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่ทีนี้ที่สองนะการบำเพ็ญบุญนี่ก็อย่างมากก็7วันหรือ15วันแต่สรีระร่างกายศพของหลวงพ่อสนองของเราญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายมีความเคารพบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติการทำบุญการถวายทานการถวายปัจจัยทั้ง4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคทีนี้ก็การปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังธรรมนี่หลวงพ่อชาเคยให้ข้อคิดว่าให้ทานยังไม่ยิ่งแต่ต้องรักษาศีลรักษาศีลอีกศีล5ศีลอุโบสถศีล10227ก็ยังไม่ยิ่งต้องภาวนาอีกเพราะการนั่งสมาธิภาวนานี่ถ้าจิตใจสงบมันจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเฉลียวฉลาดรอบคอบในข้ออัดข้อทำในชีวิตในการปฏิบัติความเป็นอยู่ในเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยตัวนี้จุดสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นกุศโลบายนี่กุศโลบายนี่ทายกทายิกาทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อไพรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าวาดปัจจุบันสืบต่อหลวงพ่อสนองอันนี้ก็ท่านก็ประพฤติปฏิบัติมาก็เห็นว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราถ้าฟังคนอื่นมันย่อมเปลี่ยนจิตใจได้ถ้าตนเองทำชั่วหลงไหลมัวเมาพอได้ฟังธรรมปุ๊บมันก็ลดละเหมือนอหิงสกะมานพนี่เขี้ยวเข็นฆ่าคนคิดว่าจะเอานิ้วมือไปบูชาเรียนเอาวิชาวิษณุเหาะเหินเดินอากาศเดินบนน้ำดำดินได้อะไรลอดภูเขาได้เข้าใจผิดพอไปฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เข้าใจหลักธรรมก็ทิ้งดาบเลยทิ้งดาบตั้งแต่นั้นแล้วก็มาบวชจนทำจิตใจเกี่ยวกับมาฝึกจิตให้เป็นสมาธิจนจิตเข้มแข็งก็จิตก็มีความสว่างสวยหมดบาปหมดบุญเหลือแต่จิตปกติก็เป็นพระอรหันต์นี่นั้นคนที่รับฟังคนอื่นได้เมื่อเขารู้สึกมาก็เขาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เลยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถือว่าโชคดีมากการฟังเทศเอกหนึ่งก็หลวงพ่อสนองก็ดีไอ้ครูบาอาจารย์ก็ดีนะเพราะว่าได้สรรหานิมนต์ครูบาอาจารย์สายการปฏิบัติทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายครูบาอาจารย์ฝ่ายปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ก็มนต์มาแต่ละวันส่วนมากก็สายวัดหนองประพงนี่ก็เพราะหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรกับหลวงปู่ชานี่ท่านเคารพและพระเนนก็เคยได้สมัยหลวงปู่อยู่สมัยนั่นสร้างวัดนี้ใหม่ๆก็แต่ละรุ่นก็ได้มาทางนี้ก็มาแวะพักมาจำพรรษาก็มีทางนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ให้ไปศึกษาปฏิบัติและก็จำพรรษาหลายองค์ในช่วงอย่างหลวงพ่ออุดมหรืออาจารย์สุธรรมอาจารย์โอ้หลายองค์นะในช่วงอาตมาอยู่เนี่ยปี18 19เนี่ยก็ได้เห็นอันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการได้มิตรที่ดีเราก็คิดอาศัยว่างานนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่วัดแก่สถานที่เราก็จัดเพราะการฟังเทศน์เนี่ยมันไม่มีเบื่ออาตมาไปอ่านประวัติพระอานนท์นี่พระอานนท์นี่ถ้าได้แสดงธรรมแล้วก็ญาติโยมไม่อยากจะลุกหนีไม่อยากจะไปไหนอยากจะฟังพระอานนท์อยู่อย่างนั้นแหละเทศทั้งวันทั้งคืนก็ฟังท่านอยู่อย่างนั้นศรัทธาเนี่ยนี่ไม่เบื่อการทำบุญทำทานคนต้องการบุญก็ไม่มีเบื่อ ไม่มีเบื่อไม่มีหน่ายมีแต่ฟังไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็เห็นแต่ความสงบความเย็นแล้วก็ความถูกต้องเห็นว่าเกิดมาชาตินี้เราได้พบพระพุทธศาสนาก็ยากแสนยากเห็นไหมในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของเรานั่นน่ะ
0: เวลาพระองค์ได้ตรัสรู้ไปสอนธรรมที่เมืองสาวัตถีบ้างที่เมืองกรุงราชคฤห์คนทั้งหลายบางทีไปค้าขายเมืองกรุงราชคฤห์ไปค้าขายเมืองสาวัตถีเวลากลับไปบ้านก็ไปบอกข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพุทโธเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คนที่มีศรัทธาเคยสร้างสมอบรมบารมีมาก็ได้ยินก็เกิดที่ไหนโน่นที่เมืองสาวัตถีท่านสอนธรรมอยู่ที่โน่นทั้งพระราชามหากษัตริย์นักบวชก็ดีฤาษีชีไพรทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ออกไปบวชไปศึกษาธรรมเขาก็เลยมีศรัทธาก็พยายามที่จะโอ้ยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้บังเกิดแล้วใครล่ะปภายะมานพนี่ได้ยินก็ปลื้มปิติสมมติว่าประเทศไทยนี่พระพุทธเจ้าอยู่โน่นเมืองอุดรขอนแก่นเมืองเชียงใหม่สอนธรรมอยู่ที่โน่นท่านอยู่ภาคใต้โน่นต่อเขตกับมาเลเซียนั่นก็เดินทางมาเดินทางมาเนี่ยนั่นน่ะเขามีบุญญาบารมีนั่นเพราะฉะนั้นคนมีบุญญาบารมีเมื่อได้ทราบข่าวแล้วก็เดินมาเลยนั่นน่ะเวลาฟังเทศพระพุทธเจ้าช่วงระยะยืนเลยนะโยมได้บรรลุธรรมเลยแต่ไม่ได้บวชนิพพานไปก่อนตายไปก่อนเนี่ยปภายะนะในประวัติท่านอาตมามาดูลูกศิษย์หลวงพ่อชานะท่านเจ้าคุณพระราชเมธาจารย์นี่อยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนจบทางโลกก็จบปริญญาโทรัฐบาลให้มาสอนวิชาต่างๆแลกเปลี่ยนนี่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มาไทยทีนี้พอมาไทยแล้วมาเห็นพระไทยนี่โอ้ยเกิดปิติเกิดความเลื่อมใสญาติโยมเอ๋ยท่านก็พยายามสละราชการลาตำแหน่งมาบวชบวชแล้วก็ขอไปอยู่ประพฤติปฏิบัติบวชที่โน่นอุดรหนองคายอุดรขอนแก่นโน่นแล้วก็บวชพระท่านก็บอกว่าถ้าจะปฏิบัติก็ไปหาที่พระอาจารย์ชายจังหวัดอุบลสมัยนั้นก็พวกฝรั่งก็เยอะทหารฝรั่งเขาก็พามาไปอยู่อันนี้นะพอไปฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติแล้วมอบกายถวายชีวิตไม่สึกท่านบอกว่าไม่สึกปฏิญญาณกับหลวงพ่อชาจะมอบกายถวายชีวิตอันนี้ละญาติโยมทั้งหลายหลวงปู่ชานั้นเป็นพระไทยพระภาคอีสานท่านพูดภาษาได้แค่ภาษากลางกับภาษาอีสานเท่านั้นเองแต่พูดภาษาอังกฤษอะไรต่างๆแล้วคนทุกภาษาเนี่ยไปอยู่กับท่านทุกชาตินะอาตมามาแสดงธรรมโยมพรหมมนมาสมัย อาจารย์สนองอาจารย์ขนองเนินโอไรนี่โลกเทพนี่มนมาเทศเขาก็ถามว่าหลวงพ่อช้ามีอุบายยังไงถึงพวกยุโรปมาบวช ด้วยมากอาตมาก็ว่าท่านไม่มีอุบายอะไรท่านรู้จักใจเพราะว่าใจของคนมันมีทุกข์ท่านก็สอนเรื่องทุกข์ให้เขาเข้าใจนั้นพวกยุโรปนี่เขาเรียนจบสูงๆศาสตร์โน้นศาสตร์นี้แต่เพราะมันไม่มีพุทธศาสนามันก็เลยไม่สมบูรณ์นั้นมาล้างเท้ามาล้างมืออุปถัมภ์อุปถากยอมกับหลวงปู่ชาครูบาอาจารย์นี่อันนี้ก็ให้เราทั้งหลายนี่เข้าใจเถอะว่าพวกเรานี่มีบุญวาสนาบารมีที่เราได้กัลยาณมิตรตาครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็ได้ฟังธรรมอาตมาก็ติดตามอยู่ตลอดญาติโยมนี่ได้ฟังธรรมเบ็ดเสร็จเพราะว่าอย่าไปคิดเลยนะการฟังธรรมเบ็ดเสร็จเนี่ยองค์นั้นมีสไตล์อย่างนั้นองค์นั้นมีอุปนิสัยท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกว่าสำนวนสำเนียงหรืออันโน้นอันนี้หลวงพ่อชานี่มีอุบายฉลาดสอนลูกศิษย์ว่าไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดนะจะให้เป็ดเป็นไก่ไม่ได้จะให้ไก่เป็นเป็ดไม่ได้นั้นให้พระฝรั่งเทศก็สำนวนสำเนียง ก็ไปยังฝรั่งนี่แหละให้องค์นั้นองค์นี้เทศก็แต่มันก็น่าฟังนะเพราะว่าเราฟังธรรมเพื่อสำรอกกิเลสชำระกิเลสของเรานี่ถ้าฟังเพื่อสนุกเพื่อสนานเหมือนลิเกดนตรีบอลลัมโอ้มันไม่ได้ละมันไม่เข้าธรรมหรอกมันไม่ถูกต้อง

ฉะนั้นญาติโยมได้ฟังธรรมะเบ็ดเตล็ดเนี่ยเบ็ดเตล็ดจากองค์นั้นองค์นี้บ้างอาตมาเนี่ยไปเทศอยู่ประเทศออสเตรเลียสมาคมพุทธนี่เขามนไปปีนั้นไปกำหนด21วันทีนี้โยมคนหนึ่งเขาได้สามีนี่ฝรั่งคนล่ำคนรวยคนเนี้ยคนอำเภอไพรบึงเนี่ยทีนี้สูบยาติดเหล้าติดเบียร์อุ้ยผอมทีนี้เวลาไปวัดนะไปจังหันพอเพื่อนเพื่อนเขาทั้งโยมฝรั่งอะไรต่างๆไปเต็มวัดแต่เขาติดยาบุหรี่นี่เวลาเขาอยากสูบเขาก็ เดินไปใกล้ๆห้องน้ำอาตมาก็สังเกตดูทีนี้ก็เขาไปสูบไปเป่าตามสบายแล้วก็

ตมาก็สังเกตดูทีนี้ก็เขาไปสูบไปเป่าตามสบายแล้วก็พอสุดบุรีแล้วเขาก็มาทีนี้อาตมาก็พยายามที่จะให้ธรรมะโยมไปไหนเมื่อกี้นี่บอกว่าไปดูดบุรีแล้วโยมรักบุรีหรือรักไอตัวโยมทีนี้บุรีมันดีไหมแต่ทำไมถ้ามันดีทำไมโยมไม่นั่งสูบในที่หมู่คณะนั่งอยู่นี่ทำไมโยมจึงหนีไปตั้งไกลนี่มันดีเมื่อไหร่ถ้าของดีเขาก็แสดงให้เห็นบอกกล่าวโฆษณาอยู่ในคนมากมากนี่ให้โยมคิดนะและญาติโยมเสียค่าเครื่องบินไปกลับเกือบแสนนะให้อาตมามา20กว่าวันอาตมามานี่ก็ไม่ได้มาอะไรมาเทศมาสอนธรรมมาเผยแผ่นั้นให้โยมพิจารณาให้หยุดเลิกซะทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพิจารณาก่อนอาตมาก็พยายามไปวันไหนก็เทศไปวันไหนก็เทศอาตมาก็เลยหนักเข้านักเข้าว่าโยมสุนัขนี่มันอยู่ในวัดนี่แล้วสุนัขโยมเลี้ยงอยู่ในบ้านนี่ตอนเช้ามันกินเบียร์กินเหล้าไหมมันไปเป๊กไหมแล้วมันสูบบุหรี่ไหมแล้วเราเป็นมนุษย์นี่เป็นจิตใจอันสูงมีสติมีปัญญาเปลี่ยนวิถีชีวิตพัฒนาได้อย่างก้าวไกลสุนัขมันก็อาศัยแต่ธรรมชาติเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรต่างๆการงานก็ไม่แต่มันก็รู้ว่าสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันยังมีความคิดไม่เหมือนโยมนะโอ้สะดุดใจเลยโยมผลสุดท้ายหลายอาจารย์ไปเทศพออาตมากลับมาก่อนจะกลับเพราะว่าขอบิณฑบาตเอาอย่างเดียวขอโยมเลิกกินเหล้ากับกินดูดบุหรี่ก็พอแล้วอาตมามาครั้งนี้21วันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะพิจารณาเอาไปปฏิบัติดูโยมเอ๋ยผลสุดท้ายอาตมากลับมาได้3เดือนเขาก็โทรมากริ้งๆก็ว่าขอมอบกายถวายชีวิตได้ปฏิบัติตามหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หนูก็เลิกสูบบุหรี่เหล้าเบียร์อะไรไม่กินแล้วแต่ว่าหนูก็สุขภาพอ้วนท้วนสมบูรณ์เพิ่มตั้ง3กิโลมอบกายถวายชีวิตจนตายจะไม่ใกล้บุหรี่เหล้าอะไรต่างๆนี่เพราะฉะนั้นบางทีนี่ถ้าบุญวาสนาบารมีไม่เคยได้สร้างด้วยกันมันก็ยากที่จะฟังก็ฟังได้แต่ว่าถ้าเกิดไปเคยได้สร้างบุญญาบารมีด้วยกันก็มันก็ได้เมื่อเช้านี่นะโยมอาตมาไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อสมภารอาตมาเดินข้างหน้าก็มีโยมคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวนั่งใช่ป่ะแต่มันมีเด็กกลุ่มเด็ก2กลุ่มนี่เขาพ่อแม่เขาให้อาหารใส่บาตรอาตมาเดินมาเขาบอกว่าแม่บอกว่าหนูใส่บาตรหลวงพ่อเดินก่อนไม่ทำไมไม่ใส่ไม่ใช่พระเราไม่ใช่พระเราเขาก็ไม่ใส่อาตมาก็รู้เรื่องคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยกับพระสารีบุตรก็เลยเดินผ่านไปเขาก็หลวงพ่อสมภารมาถึงเขาก็ใส่นี่พระเขาอาจารย์เขาคุ้นเคยเนี่ยทีนี้เรื่องนึงพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปบิณฑบาตนี่เดินทุดงไปหมู่บ้านหนึ่งใหญ่เด็กมันก็มาเห็นพระอุ้ยพระสมณโคดมมาแล้วมันถือขนมอะไรต่างๆมันไม่ใส่แม่ก็บอกว่าทำไมไม่ใส่ไม่ใช่พระเราทีนี้พระพุทธเจ้าก็กลุ่มพระพุทธเจ้าก็ไปออกจากหมู่บ้านไปรอโน้นทุ่งนาบอกว่าพระบางองค์ก็ว่าโอ้ไม่ได้ฉันแล้วนะฮึภิกษุเดี๋ยวเจ้าของเขามาถึงนั่นเป็นบารมีเป็นบริวารของพระสารีบุตรในอดีตชาติไม่ใช่บริวารของตถาคตเดี๋ยวท่านสารีบุตรมาถึงก็จะได้เต็มบาตรแล้วก็จะมาแบ่งพวกเราชั้นพระสารีบุตรมาก็โอ้โหมันตะโกนทั้งบ้านทั้งเมืองเรามาใส่บาตรเต็มเอาไปเลี้ยงพระเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พลอยได้ชั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็พูดตรงไปตรงมายิ่งภาคปฏิบัตินี่ก็พูดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นถือว่าญาติโยมนี่มีบุญญาบารมีในการที่ได้สร้างได้ตั้งกองบุญกองกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้

0: ดวงวิญญาณแต่บางทีท่านได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นของพวกเราทีนี้เวลาก็จะใกล้แล้วก็จะขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะขอแสดงธรรมอนุโมทนาซึ่งญาติโยมทุกคนทุกท่านชาวพุทธนะเมื่อวันที่19 20 21เมษายนซึ่งทางวัดป่าหนองแวงก็สร้างวัดมา44ปียังไม่ได้เป็นวัดถูกต้องก็เลยได้ปรึกษากับกรรมการและครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าต้องจัดซื้อที่ดินพอดีจะจัดซื้อที่ดิน8ไร่เพื่อจะขอตราตั้งวัดดำเนินเรื่องวัดให้ถูกต้องก็เลยพอมาเทศในวันที่3กุมภาพันธ์ก็หลวงพ่อสมศักดิ์และก็โยมพรหมชัยก็บอกถ้ามีเรื่องอะไรก็ในวัดในวาให้หลวงพ่อบอกทางสำนักทางวัดก็จะได้บอกบุญก็เลยได้บอกบุญแล้วก็ญาติโยมก็มีจิตใจเลื่อมใสเพราะว่ากับผมอาตมาเองก็ทำหน้าที่ความเป็นพระสงฆ์มาตลอดกับสาขากับหลวงปู่ชาเนี่ยก็เลยญาติโยมได้ไปบุญกฐินปฏิบัติธรรมอาตมาเองก็เป็นประชาฝ่ายประชาสัมพันธ์กับพระครูสุธรรมประโชตตั้งแต่สมัยหลวงปู่ชาอยู่นั่นแหละแล้วก็ทั้งเทศทั้งสอนทั้งอะไรต่างๆนี่ก็เลยทำให้ญาติโยมรู้จักบางทีก็ได้ยินแต่เสียงบางทีก็เห็นแต่รูปอยู่บ่อยๆก็เลยการได้เห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆพอมีงานมีการบางครั้งบางคราวมันจำเป็นก็เลยญาติโยมก็ให้ความร่วมมือทีแรกก็ว่าจะซื้อเอา8ไร่เดี๋ยวนี้ก็เกือบ30ไร่เกือบ30ไร่อันนี้ก็เลยวันนี้ก็บอกโยมพรหมและก็หลวงพ่อสมศักดิ์หลวงพ่อไพรินทร์บอกว่าผมจะไปครั้งนี้ครั้งที่3ก็จะไปบอกบุญอนุโมทนาเทศขอขอบบุญขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อไพรินทร์แล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็คณะกรรมการวัดสังฆทานนี่ได้จัดได้แสดงในจอโทรทัศน์ให้ญาติโยมเพราะว่าสาขาวัดประพงษ์นี่ในประเทศไทยนี่306สาขาต่างประเทศก็17สาขาเพราะอาตมาเองก็เป็นพระมหาเถระได้ช่วยดูแลบริหารก็เลยได้บอกบุญครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปก็เนื่องจากสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานนี้พร้อมด้วยญาติโยมที่ติดตามรายการเห็นแล้วก็โทรไปฝากไปก็เลยได้ปัจจัยทั้งหมดก็4ล้านกว่าหลวงพ่อก็ซื้อหมดโยมบอกว่าทำไมไม่เอาไว้บ้างว่าจะเอาไว้ทำไมเดี๋ยวโยมเขาจะมาตรวจสอบเราก็เลยซื้อหมดแล้วก็สุดท้ายก็เหลือปัจจัยวันนั้น 30,000 ก็ไปว่าจ้างรถแมคโครนี่ก็ให้เขาเกรดถนนวายรอบวัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขออนุโมทนากับน้ำจิตน้ำใจศรัทธาญาติโยมทุกสารทิศชาวพุทธที่บริจาคคนละ5คนละ10คนละมากคนละน้อยอะไรต่างๆก็ถือว่าขอให้ทางวัดก็ได้ดำเนินเรื่องวัดทรงเรื่องมาถึงขอสร้างวัดมาถึงสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑลแล้วโทรถามเมื่อวานนี้ก็เลยเอามาบอกญาติโยมก็ญาติโยมก็ขออนุโมทนาด้วยนะวัดป่าหนองแวงต่อไปก็จะได้เป็นวัดเป็นวาเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นศาสนสมบัติของศาสนาแล้วบุญกุศลที่ญาติโยมเพราะมนุษย์ของเรานี่เกิดมานี่มันไม่ใช่จะไปลอยอยู่บนฟ้าอากาศได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานอะไรมันก็อยู่ในพื้นดินแต่เป็นมนุษย์ก็ต้องพัฒนาต้องทำมาหากินปลูกสร้างอะไรต่างๆก็อยู่บนพื้นแผ่นดินชีวิตของคนเรานี่บางคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินแต่ไม่มีดินอยู่อาศัยคนนั้นคนนี้เช่าเขาอยู่แต่บางคนนี้ก็มีพลาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เกิดด้วยบุญกุศลเขาสร้างไว้ในอดีตชาตินี่ก็เหมือนอยู่ที่นี่นะหลวงพ่อท่านสร้างไว้เนี่ยท่านก็มาอยู่ที่นี่ทำให้สถานที่นี่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาทั้งอาตมาเองก็ตั้งอกตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดปฏิบัติอันดีงามแล้วก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์ซึ่งตั้งศพนานถ้าพูดอย่างหนึ่งก็บางคนอาจจะขี้เกียจขี้คร้านแต่ว่าสำหรับผู้มีสติปัญญาเห็นว่าบุญนี้สังสมไว้เพราะบุญจะนำสุขมาให้เราทั้งบันเทิงในโลกมนุษย์เพื่อนมนุษย์แล้วจิตวิญญาณเวลาออกจากร่างท่านจะไปบันเทิงในหมู่เทพในหมู่พรหมตามฐานะที่เราได้บำเพ็ญในชีวิตความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นบุญกุศลเหล่าใดที่ท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอาตมาภาพเองซึ่งได้มาทำหน้าที่ความเป็นพระมาแสดงธรรมให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายทั้งที่ท่านอยู่ที่นี่แล้วที่วัดทั้งที่ท่านติดตามรายการทั้งหลายอยู่ในบ้านต่างจังหวัดกำลังนั่งดูก็นั่งฟังก็ขออนุโมทนาบุญกุศลเหล่านั้นให้ทุกท่านแผ่เมตตาบุญเหล่านี้ที่เราทำแล้วด้วยความบริสุทธิ์ก็ขอให้สำเร็จแก่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ละสังขารไปแล้วส่วนที่สองก็สะท้อนมาถึงพวกเราถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นประมุขคณะรัฐบาลและก็ปู่ย่าตายายลูกเต่าเล่าหลานที่มีชีวิตอยู่ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็ขอให้มีพลานามัยแข็งแรงมีสติมีปัญญาด้วยการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ก็ขอให้ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงทำลายกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปอันนี้ก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบารมีธรรมเหล่านั้นจงเกิดบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังติดตามสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆก็ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านเมื่อได้ยินแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วก็ตามฐานะของตนในท้ายที่สุดนี้ที่กับผมแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรขออาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทานศีลสมาธิปัญญาคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วแต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีขอบารมีธรรมเหล่านั้นจงปกปักรักษาคุ้มครองปกป้องให้ท่านทั้งหลายปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากเคราะห์เสนียดจันไรอภิวันตูเตก็ขอทุกคนทุกท่านจงประสบแต่อายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดโดยชอบทำแล้วจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นเป็นพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูนิมิตวิริยานุกูลหลวงพ่อสุบินอุตตโมวัดป่าบ้านหนองแวงสาขาวัดหนองปะพงลำดับที่12อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเส้นฟังซิซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่น้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยโยชิโตะมาดิ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะครับเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่

0: เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
2: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับพระพุทธเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปลสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ้า
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืน

คือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรม
สู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักที

ถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบในปล่อยวางในเหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักที

0: ีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าจิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขแล้วกลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิ เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอย

เพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารู้สติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืน

ยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืน
ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเนี่ยมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียร
คือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิด

หรือว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะ

0: แต่ก่อนนี่
1: ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายแล้วมีองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกกันว่าอีสานเป็นดินแดนที่ก่อเกิดพระอริยสงฆ์ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นสุปฏิปันโนหลายรูปด้วยกันทุกรูปนั้นเอียงด้วยวัดปฏิบัติที่งดงามเจริญรอยตามองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบนแผ่นดินอีสานนี้ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณชายหนุ่มทั้งหลายเมื่อถึงวัยบวชเรียนต่างก็สละเพศคฤหัสถ์เข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรกันอย่างมาก

การเข้ามาบวชเรียนปฏิบัติธรรมในบวรและพระพุทธศาสนานั้นย่อมเกิดมรรคผลสำหรับผู้ต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตและบางท่านเมื่อบวชแล้วไม่เพิกเฉยต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการเจริญรอยตามพระตถาคตเจ้าด้วยการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุถึงฌานทำให้เกิดปัญญาผ่องแผ้วมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตไม่ยึดติดกับตัวตนสละความสุขส่วนตัวมุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาทำความดีประกาศพระศาสนาไปในหมู่ประชาชนผู้ยังไม่หลุดพ้นในวัฏฏะสงสารเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันจะส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นปกติสุขและพบกับความเจริญตลอดไปพระสงฆ์ในภาคอีสานที่เป็นพระอริยะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่หลายรูปซึ่งเราได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมไปบ้างแล้วในตอนนี้จะขอนำท่านผู้ชมไปนมัสการกราบไหว้พระอริยสงฆ์อีกท่านหนึ่งที่ประชาชนภาคอีสานและโดยทั่วไปให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางธรรมอย่างสูงอีกองค์หนึ่งธรรมที่ท่านได้แสดงกับบรรดาสาธุชนนั้นหากนำไปประพฤติปฏิบัติจักสามารถทำให้ชีวิตของผู้คนทั้งหลายพบกับแสงสว่างของชีวิตและได้รับความสุขความเจริญ

พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นพระป่าฝ่ายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงแห่งภาคอีสานท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้เปี่ยมไปด้วยบารมีวัดปฏิบัติของพระอาจารย์ฟั่นกล่าวได้ว่าท่านมีความเคร่งครัดมากด้วยท่านนั้นมีจิตกุศลมีความมุ่งมั่นเจริญรอยตามหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านอย่างมั่นคงต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจริญสมาธิฉันมื้อเดียวทนุบำรุงศาสนาเดินจงกรมตลอดจนการเจริญสมาธิอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเกียรติศักดิ์ในการมุ่งมั่นในวัดปฏิบัติของพระอาจารย์ฟั่นเป็นที่หวั่นเกรงของลูกศิษย์ลูกหาโดยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติประพฤติตนเป็นคนเหลวไหลไร้สาระท่านจะขับไล่อย่างไม่เกรงใจพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุลที่บ้านม่วงไข่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเชื้อสายของท่านเป็นขุนนางเก่าแก่ของหมู่ชนที่เรียกว่าผู้ไทยหรือภูไทยซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามบิดามารดามีเชื้อสายเป็นขุนนาง

ท่านเป็นบุตรชายคนที่สองของเจ้าชายกุมารเมาผู้เป็นหลานปู่ของพระเสนานรงค์นวลและหลานอาของพระเสนานรงค์สุวรรณเจ้าเมืองพันนานิคมคนที่สองและคนที่สี่ตามลำดับมารดาชื่อนุ้ยเป็นบุตรสาวของหลวงประชานุรักษ์ท่านมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด8คนท่านเป็นบุตรคนที่5ของครอบครัวเมื่อปฐมวัยนั้นท่านเรียนหนังสืออยู่ที่วัดม่วงไข่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบ้านเกิดของท่านกล่าวกันว่าพระอาจารย์ฟั่นเป็นเด็กที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยมีน้ำใจไมตรีรู้จักโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นการเล่าเรียนเขียนอ่านก็ได้รับคำชมจากครูอาจารย์อยู่เสมอตระกูลของท่านทำงานราชการมาหลายชั่วอายุคนดังนั้นเมื่อท่านศึกษาเล่าเรียนในสมัยนั้นจบลงแล้วท่านก็ไม่คิดจะไปทำกิจการอย่างอื่นนอกจากเข้ารับราชการจึงติดตามนายเขียนอุปพงศ์พี่เขยเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นนายเขียนอุปพงศ์รับราชการในตำแหน่งปลัดขวาอยู่ที่อำเภอเมืองพระอาจารย์ฟั่นในตอนนั้นก็คิดจะเจริญรอยตามบ้างแต่เมื่อไปเห็นวิธีการปราบปรามโจรผู้ร้ายเห็นการฆ่ากันการประทุษร้ายกันได้รู้เห็นการประหารนักโทษเห็นเจ้าเมืองบางคนถูกจับถูกขังเป็นนักโทษทำให้รู้สึกสลดใจความรู้สึกยินดีในงานราชการก็หายไปหมดด้วยหาความสงบใจไม่ได้มีแต่เรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันในเวลานั้นทุกวันท่านฉุกคิดเรื่องนี้จนเกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกเพราะชีวิตของคนหาความแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาหากจะเข้าไปใช้ชีวิตรับราชการอีกคนหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความยุ่งยากขึ้นไปอีกพระอาจารย์ฟั่นท่านเห็นชีวิตราชการเวลานั้นเมื่อเห็นแล้วเกิดความรู้สึกหดหู่ใจเลยเปลี่ยนใจไม่คิดรับราชการและมองไม่เห็นว่าการมีชีวิตอยู่เป็นคารวาสจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตนเองสู้การสร้างสมบารมีในทางพระศาสนาจะดีและประเสริฐกว่า

ล่วงมาถึงอายุ19ปีท่านได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองบ้านบะทองอำเภอพันนานิคมบ้านเกิดของท่านเมื่อบวชแล้วท่านเอาใจใส่ในการศึกษาพระธรรมวินัยเคร่งครัดในความประพฤติดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมมีหิริโอตปะจนคุณย่าของสามเณรฟันเห็นจริยวัตรถึงกับพูดไว้ว่าในภายภาคหน้าท่านจะเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าขมิ้นจนตลอดชีวิตระหว่างนั้นจะสร้างแต่คุณงามความดีอัน

ประเสริฐเลิศล้ำค่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่องใสประชาชนทุกชั้นตั้งแต่สูงสุดจนต่ำสุดทุกเชื้อชาติศาสนาที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านจะบังเกิดความเลื่อมใสในตัวท่านและรสพระธรรมที่ท่านเทศนาเป็นอันมากในปีถัดมาอายุท่านได้20ปีบริบูรณ์สามเณรฟั่นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสิทธิบังคมที่บ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครมีพระครูป้องเป็นพระอุปชาพระอาจารย์นวลกับพระอาจารย์สังเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในพรรษาแรกนี้ท่านได้ฝึกฝนการเจริญกรรมฐานกับพระอุปัชฌาย์อีกด้วยแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากนักแต่ก็ทำไปบ้างพอเป็นพื้นฐานพอออกพรรษาท่านได้ย้ายไปอยู่วัดโพนทองบ้านบะทองอันเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านเมื่อครั้งเป็นสามเณรท่านก็บวชอยู่ที่วัดนี้ฝึกภาวนาพุทโธอยู่กับท่านอาญาครูธรรมที่วัดโพนทองนี้มีท่านเจ้าสำนักชื่อพระครูสกลสมณกิจเจ้าคณะจังหวัดสกลนครชาวบ้านเรียกท่านว่าท่านอาญาครูธรรมท่านอาญาครูธรรมเป็นพระนักกรรมฐานชอบฝึกกรรมฐานให้พระเนนอยู่เสมอพระอาจารย์ฟั่นจึงได้รับการฝึกอบรมในทางปฏิบัติกรรมฐานจากท่านด้วยหลังจากออกพรรษาแล้วท่านอาญาครูธรรมได้ชักชวนพระลูกวัดออกทุดงจาริกไปฝึกหัดสมาธิวิปัสสนาตามป่าเขาลำเนาไพรในถ้ำบ้างที่ป่าช้าบ้างด้วยสถานที่เหล่านี้เป็นที่วิเวกเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมท่านอาญาครูธรรมสอนศิษย์ฝึกจิตใจให้สงบโดยวิธีการนับลูกประคำ

พบหลวงปู่มั่นปุริทัตโตล่วงปีพุทธศักราช2463พระอาจารย์ฟั่นได้มีโอกาสพบหลวงปู่มั่นด้วยท่านได้พาคณะพระภิกษุสามเณรหลายรูปจาริกไปแสดงธรรมโปรดญาติโยมที่วัดป่าภูไทยสามัคคีอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนเป็นอันมากท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กูและพระอาจารย์ฟั่นซึ่งได้ไปนั่งฟังอยู่ด้วยก็บังเกิดความปิติยินดีและเลื่อมใสในหลวงปู่มั่นยิ่งนักจึงถวายตัวเป็นศิษย์รับใช้น้อมรับคำสั่งสอนยินดีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นอย่างเคร่งครัดการตัดสินใจของภิกษุทั้งสามรูปนั้นได้ขอติดตามหลวงปู่มั่นติดสอยห้อยตามไปด้วยแต่เนื่องจากไม่สามารถประเตรียมเครื่องอัฐบริขารสำหรับออกธุดงอยู่ตามโคนไม้ได้ทันเวลาหลวงปู่มั่นและคณะจึงล่วงหน้าไปก่อนครั้นออกพรรษาแล้วการเดินทางติดตามหลวงปู่มั่นจึงได้บังเกิดขึ้นในระหว่างที่เตรียมการกันอยู่นั้นก็ปรากฏว่าพระอาจารย์ดุลอตุลโลได้เที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นอยู่เหมือนกันท่านได้จาริกจากจังหวัดสุรินทร์มาจนถึงบ้านม่วงไข่แวะพักที่วัดโพชัยท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กูและพระอาจารย์ฟั่นได้ไปพบพระอาจารย์ดุลที่วัดนั้นและได้ศึกษาธรรมเบื้องต้นกับท่านระยะหนึ่งเมื่อทั้งหมดมีความปรารถนาอย่างเดียวกันคือต้องการตามหาหลวงปู่มั่นพระทั้งสี่รูปจึงออกเดินธุดงค์ร่วมกันโดยพระอาจารย์ดุลรับหน้าที่เป็นผู้นำทางพระธุดงค์ทั้งสี่ออกจาริกด้วยเท้าเดินผ่านบ้านขมิ้นบ้านพานบ้านงิ้วดอนบ้านคำชะอีบ้านคงเท่าเก่าบ้านดงเหลืองเดินผ่านมาหลายบ้านทีเดียวพอมาถึงบ้านคำบกอำเภอหนองสูงจังหวัดนครพนมจึงได้ยินว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่บ้านห้วยทรายและเตรียมจะเดินธุดงไปยังอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแล้วจึงเดินธุดงกันค่อนข้างเร่งรีบจนกระทั่งไปทันหลวงปู่มั่นที่บ้านตาลโกนตำบลตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินโดยใช้เวลาเดินทางเกือบหนึ่งเดือน

ที่นั่นได้ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นเป็นเวลา3วันแล้วลาไปนมัสการท่านหลวงปู่เสาผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นที่บ้านหนองหลักข้างอำเภอสว่างแดนดินต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาธรรมอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ที่บ้านหนองหวายอีก7วันทั้ง4ท่านได้เที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาและอาจารย์สิงห์เป็นประจำทำให้ภูมิธรรมแน่นขึ้นการปฏิบัติก็เคร่งขึ้นด้วยสำหรับพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์กูและท่านอาญาครูดีทั้งสามท่านนี้ยังได้รับการสั่งสอนเพิ่มเติมจากพระอาจารย์ดุลอีกด้วยเพราะอาจารย์ดุลได้เรียนรู้ธรรมวินัยมาก่อนตั้งใจไปบำเพ็ญเพียรที่ลาวพระอาจารย์ฟั่นท่านได้พาสามเณรเดินไปถึงอาณาเขตประเทศลาวซึ่งในตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตั้งใจว่าจะเข้าไปบำเพ็ญเพียรในถ้ำภูเขาที่ประเทศลาวแต่เมื่อได้รับคำบอกเล่าว่าการเข้าไปในประเทศลาวตอนนี้ลำบากมากเข้าไม่ได้ง่ายๆเหมือนดังก่อนเพราะฝรั่งเศสเข้มงวดมากหนังสือเดินทางก็ไม่มีใบสุทธิก็มิได้เอาติดตัวเกรงจะเกิดเรื่องยุ่งยากมากหลายจึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเดินเลียบฝั่งโขงไปทางเหนือน้ำพอมาถึงฝั่งไทยแล้วพระอาจารย์ฟั่นและสามเณรพรมได้พักผ่อนเอาแรงครู่หนึ่งจึงเดินทางไปที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่

เภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเพื่อนมัสการหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นได้ถามพระอาจารย์ฟั่นถึงการจะไปเรียนประถมกับประถมมูลมูลกัจจายที่เมืองอุบลเมื่อพระอาจารย์ฟั่นยืนยันความตั้งใจหลวงปู่มั่นจึงบอกว่าท่านฟั่นไม่ต้องไปเรียนถึงเมืองอุบลหรอกอยู่กับผมที่นี่ก็แล้วกันผมจะสอนให้หมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวหากยังไม่จุใจค่อยไปเรียนต่อทีหลังส่วนเนนพรมเธอจะไปเรียนที่เมืองอุบลก็ได้ตามใจสมัครสามเณรพรมสมัครใจไปเรียนเมืองอุบลส่วนอาจารย์ฟั่นอยู่เรียนกับหลวงปู่มั่นตอนนั้นเป็นปลายปีพุทธศักราช2464การศึกษาพระธรรมกับหลวงปู่มั่นได้เสริมสร้างปัญญาให้พระอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมแล้วต่อมาพระอาจารย์ฟั่นได้ทุดงไปอำเภอวาลิชภูมิขณะอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองแสงท่านอาพาธเป็นไข้หวัดทำให้ได้รับความลำบากมากจิตใจว้าวุ่นเช้าออกบิณฑบาตกลับมาฉันได้นิดหน่อยแต่ยังจะออกทุดงต่อไปอีกระหว่างทางพบสุนัขกำลังแทะกระดูกเพราะมันเห็นท่านก็กลัวและวิ่งหนีแต่แล้วก็เรียบเคียงมาแทะกระดูกต่อเป็นอย่างนี้3ครั้ง3คราทันใดนั้นท่านก็ได้เกิดสลดในใจว่าขณะนี้เธอเป็นคฤหัสถ์หรือพระกรรมฐานถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกนี่แหละกระดูกนี้มีเนื้อหนังเมื่อไหร่อย่างมากก็คืนลงคอไปได้แค่น้ำลายเท่านั้นแต่นี่เธอเป็นพระกรรมฐานเท่าที่เธอภาวนาไม่สำเร็จมาถึง3คืนก็เพราะเธออยากสร้างโลกสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดแห่งความคิดอยากมีบ้านมีเรือนมีไร่มีนามีวัวมีควายอยากมีเมียมีลูกมีหลานจะสร้างคุณงามความดีที่ใดก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงสมบัติและห่วงลูกเมียพร้อมกันนั้นพระอาจารย์ฟั่นก็กล่าวภาษิตขึ้นมาบทหนึ่งมีข้อความดังนี้ตัณหารักเมียเปรียบเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักลูกรักหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุข้าวของต่างๆเปรียบเหมือนปอผูกตีนสมบัติพระสถานต่างๆที่สร้างสมไว้เมื่อตายลงไม่เห็นมีใครหาผามเอาไปได้เลยสักคนเดียวมีแต่คุณงามความดีกับความชั่วร้ายเท่านั้นที่ติดตัวไปพระอาจารย์ฟั่นปลงด้วยว่าถ้าเธอเป็นพระกรรมฐานไม่ควรคิดสร้างโลกวัฏสงสารเช่นนั้นควรตั้งใจภาวนาให้รู้ให้เห็นในอัตถธรรมสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิ้น

สติสัมปชัญญะของท่านก็กลับคืนมาทันทีลันโรคภัยไข้เจ็บหายไปสิ้นท่านเดินทางไปนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดมหาชัยอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่มั่นได้ยังรู้ความเป็นไปของศิษย์อยู่ตลอดเวลาเมื่อกราบอาจารย์ท่านแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านฟังครั้งก่อนได้ยินเสือร้องจิตใจถึงสงบมาครั้งนี้ได้หมาแทะกระดูกเป็นอาจารย์เข้าอีกแล้วจึงมีสติรอบรู้ในอัตถะในธรรมท่านฟังจึงถือเอาหมาแทะกระดูกเป็นอุบายอันแยกคายสำหรับเปลี่ยนจิตใจให้สงบจนสามารถทำให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นได้ถูกต้องชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์โดยแท้การเห็นอะไรแล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาภายในจิตเช่นนี้เป็นการกระทำที่ชอบแล้วหลวงปู่มั่นเป็นพระนิกายธรรมยุตแต่พระอาจารย์ฟั่นเป็นพระมหานิกายการเป็นศิษย์อาจารย์และการปฏิบัติธรรมร่วมกันยังลำบากอยู่ในที่สุดท่านอาจารย์ฟั่นจึงขอรับยติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตนิกายเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2468ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระอุปัชฌาย์พระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์พอได้บัญญัติเป็นพระธรรมยุตแล้วท่านได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายระหว่างพรรษาแรกพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเป็นไข้มาลาเรียแม้ออกพรรษาแล้วก็ยังไม่หายขาดแม้กระนั้นท่านก็มิเคยย่อท้อต่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพระหลังพรรษาแล้วพระอาจารย์ฟั่นได้ออกธุดงค์ไปถึงพระบาทบัวบกในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันหนึ่งในระหว่างการเดินทางอยู่นั้นท่านได้เดินขึ้นไปบนภูเขาขณะผ่านราวป่าท่านถึงกับสะดุ้งเพราะท่านได้ยินเสียงสัตว์ร้ายคล้ายจะเป็นเสือขณะกำลังรวบรวมกำลังใจสัตว์นั้นก็ผงกหัวพ้นก่อหญ้าอันรกทึบมันเป็นเสือจริงๆทำเอาท่านเย็นว่าไปถึงไขสันหลังในทันทีทันใดนั้นท่านรู้สึกว่าถ้าหันหลังให้มันจะต้องเอาเราแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องจ้องดูมันทำเป็นไม่กลัวเสือก็จ้องดูท่านอึดใจหนึ่งแต่แล้วเสือก็หลบสายตาหนีเข้าไปในป่าลึกออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นไปที่วัดดอนแดงแล้วพาพระอาจารย์ฟั่นและศิษย์อื่นออกธุดงค์ไปสกลนครและไปอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมไปอำเภออำนาจเจริญแล้วพักอยู่ที่นั่นแต่หลวงปู่มั่นได้พำนักอยู่ที่บ้านหนองขอนซึ่งห่างออกไปเล็กน้อยในตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยพระพงศ์ที่วงศาจารย์อ้วนส
โสต่อมาเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานีและเจ้าคณะภาคธรรมยุทธ์มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับพระธุดงค์กรรมฐานโดยเห็นว่าไม่ได้ล่ำเรียนปริยัติและไม่ปฏิบัติตามพระวินัยเมื่อทราบว่าคณะของหลวงปู่มั่นเข้าไปในเขตจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้สั่งให้เจ้าคณะแขวงอำเภอและนายอำเภอไปทำการขับไล่และประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนใส่บาตรประชาชนไม่ฟังเสียงนายอำเภอไปทำการจดชื่อและตรวจสอบหลักฐานของพระทุกองค์เป็นเชิงขู่จะให้หนีไปแต่พระทั้งหลายก็ไม่ตกใจพระอาจารย์ฟันได้รีบเดินทางไปเรียนให้หลวงปู่มั่นทราบเรื่องท่านกลับสั่งให้พระอาจารย์ฟันเข้าสมาธิดูเหตุการณ์พระอาจารย์ฟันปฏิบัติตามแล้วประสบนิมิตว่าแผ่นดินแยกออกเป็นร่องลึกสองฝากไปมาหากันไม่ได้ซึ่งท่านแปลว่าขาดการติดต่อระหว่างกันหรือพูดกันไม่เข้าใจหลวงปู่มั่นจึงให้พระอาจารย์อ่อนกับพระอาจารย์มหาปิ่นเดินทางไปหาเจ้าคณะจังหวัดอุบลเพื่อรายงานเหตุการณ์ท่านเจ้าคณะบอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยและให้จดหมายไปถึงนายอำเภอว่าไม่ใช่ความประสงค์ของท่านเรื่องจึงได้สงบลงในเหตุครั้งนั้นหลวงปู่มั่นได้แสดงให้ปรากฏแก่ศิษย์ทั้งหลายว่าท่านยอมรับนับถือว่าพระอาจารย์ฟันมีความสามารถในทางเข้าสมาธิพิจารณาเรื่องราวต่างๆและผลของการพิจารณาของท่านก็ถูกต้องด้วยตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของท่านพระอาจารย์ฟั่นในด้านปฏิบัติธรรมก็ฟุ้งเฟื่องขึ้นเป็นลำดับพระอาจารย์ฟั่นตั้งใจจะไปปรนิบัติรับใช้หลวงปู่มั่นที่หนองขอมแต่พอดีสำนักสงฆ์ที่บ้านบ่อชะแนงซึ่งมีอาจารย์กู่เป็นหัวหน้าไม่มีใครสวดปาติโมกข์ได้หลวงปู่มั่นจึงให้พระอาจารย์ฟั่นซึ่งสวดปาติโมกข์ได้ไปช่วยและไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นพรรษาที่สามในระหว่างพรรษาที่บ้านบ่อชะแนงพระอุปชาลุยเจ้าคณะตำบลบ้านแข่งใหญ่ได้ทราบว่าพระอาจารย์กูและพระอาจารย์ฟั่นมาสร้างเสนาสนะป่าขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นในเขตตำบลของท่านจึงเดินทางไปขับไล่เพราะไม่ชอบพระกรรมฐานพระอุปชาลุยปรารภขึ้นว่าผมมาที่นี่เพื่อไล่พวกท่านและไม่ให้มีพระกรรมฐานอยู่ในเขตตำบลนี้ท่านจะว่าอย่างไรท่านอาจารย์ฟั่นตอบไปว่าท่านมาขับไล่ก็ดีแล้วกรรมฐานนั้นได้แก่อะไรเกศาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันและตะโจคือหนังท่านเจ้าคณะก็เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยได้สอนกรรมฐานแก่พวกกุลบุตรที่เข้ามาบวชเรียนเป็นศิษย์ของท่าน
ท่านคงสอนกรรมฐานอย่างนี้ให้เขาไม่ใช่หรอครับแล้วท่านจะมาขับไล่กรรมฐานด้วยวิธีใดกันล่ะเกษาโลมาท่านจะไล่ด้วยวิธีต้มน้ำร้อนลวกแบบฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วเอาคีมเอาแหนบมาถอนเช่นนี้หรือส่วนนักขาทันตาและตะโจท่านจะไล่ด้วยการเอาค้อนตีตะปูตีเอากระนั้นหรือถ้าจะไล่กรรมฐานแบบนี้กระผมก็ยินดีให้ไล่นะครับท่านลุยฟังและทนไม่ได้จึงคว้าย่ามลงจากกุฏิไปด้วยความโมโหพระอาจารย์ฟั่นได้เทศสั่งสอนประชาชนจนมีผู้เลื่อมใสศรัทธากันมากต่างพากันมาบวชเป็นพระภิกษุบ้างสามเณรบ้างแม่ชีบ้างที่ไม่บวชก็ทำตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีในปีพุทธศักราช2474พระอาจารย์ฟั่นได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่ภูระงำอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เลยจำพรรษาอยู่บนนั้นโดยมีพระเนนจำนวนหนึ่งไปร่วมอยู่ด้วยที่บนนั้นเองได้กระทำการนั่งตายดังที่ท่านชอบเล่าให้ลูกศิษย์ฟังคือเนื่องจากเมื่อท่านเดินทางไปภูระงำนั้นอาการอาพาธของท่านยังไม่หายสนิทเมื่อไปตรากรรมในการอยู่รุกขมูลก็มีอาการกำเริบขึ้นอีกทำให้มีความทุกข์ทรมานมากฉันยาอะไรก็ไม่หายคืนหนึ่งท่านจึงได้ออกไปนั่งภาวนาบนร้านที่ยกไว้โคนต้นไม้อธิษฐานจิตว่าถ้าได้สร้างบุญกุศลต่อไปก็ขอให้หายมิฉะนั้นก็ขอให้ตายไปเสียเลยท่านภาวนาพุทโธตั้งจิตสงบแน่วแน่เป็นเอกัคคตาเวทนาก็ขาดความรู้สึกทั้งหมดไม่มีมีแต่ความสงบสุขท่านรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อมีเนนไปเรียกนิมนต์ให้ไปฉันท่านลืมตาขึ้นแลเห็นเนนในครั้งแรกยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นแต่เป็นรูปแต่นึกไม่ออกพอรู้สึกตัวดีแล้วท่านจึงว่าจะฉันอะไรล่ะยังไม่ได้ไปบิณฑบาตเลยเนนบอกว่าไม่ต้องไปดอกพระอื่นๆไปกันจนกลับมาหมดแล้วและเวลานั้นก็เกือบ16:00 น.แล้วพระอาจารย์ฟั่นจึงได้ทราบว่าท่านได้นั่งสมาธิตั้งแต่ก่อน15:00 น.เรื่อยมาจนเลย16:00 น.นานกว่า12 ชั่วโมงโดยที่จิตสงบอย่างแท้จริงเวทนาการเวลาก็ไม่มีความหมายพอออกจากสมาธิอาการของโรคที่ทรมานอยู่นั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งท่านบอกว่าตั้งแต่นั้นท่านไม่มีความสงสัยเลยว่าที่พระพุทธเจ้าประทับเพ่งพระศรีมหาโพธิ์ภายหลังที่ตรัสรู้อยู่ถึง49 วันนั้นเป็นความจริงท่านต้องทรงจำได้โดยไม่รู้เมื่อยขบหรือหิวกระหายอย่างแน่นอนเพราะความที่สำเร็จพระโพธิญาณนั้นย่อมจะมีผลมากกว่าการนั่งสมาธิอย่างธรรมดาของตัวท่าน

พุทธศักราช2496ในปีนี้ยังคงจำพรรษาที่วัดป่าภูธรพิทักษ์และพระอาจารย์ฟั่นได้ปรารภกับศิษย์ว่าท่านได้นิมิตเห็นถ้ำหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาภูพานในถ้ำนั้นมีแสงสว่างเท่าๆกับตะเกียงเจ้าพายุสองดวงอากาศก็ดีสงบและวิเวกเมื่อขึ้นไปอยู่ในถ้ำนั้นแล้วเหมือนกับว่าอยู่อีกโลกหนึ่งทีเดียวท่านปรารภอยู่เสมอว่าออกพรรษาแล้วจะต้องไปดูให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็เดินทางขึ้นไปยังถ้ำขามพร้อมด้วยญาติโยมและเสบียงกลางเพราะถ้ำนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านมากการสัญจรบิณฑบาตไม่สะดวกต้องอาศัยลูกศิษย์ลูกหาทำอาหารเองจึงต้องเตรียมเสบียงกลางขึ้นไปด้วยพระอาจารย์ฟั่นจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำขามเมื่อปีพุทธศักราช2497พร้อมด้วยพระภิกษุ3รูปและสามเณรอีก3รูปอยู่ที่นั่นค่อนข้างอดอยากอาหารนั้นหายากในการบิณฑบาตไกลถึง20กิโลเมตรกว่าจะได้ฉันก็เหนื่อยเหลือเกินพระอาจารย์ฟั่นท่านได้ตกลงใจไม่ฉันข้าวฉันแต่หน่อไม้และผลไม้รวมเวลาถึง4เดือนเศษที่ท่านไม่ได้ฉันข้าวเลยแม้แต่เมล็ดเดียวพุทธศักราช2498ท่านก็ยังจำพรรษาอยู่บนถ้ำขามนี้อีกเนื่องจากมีผู้มาปฏิบัติอยู่กับท่านเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆญาติโยมและพระเนนจึงช่วยกันก่อสร้างศาลาโรงธรรมอย่างแข็งแรงขึ้นพระอาจารย์ฟั่นจำพรรษาอยู่ถ้ำนี้อีกหลายปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2500ถึง2505ออกพรรษาพุทธศักราช2505ท่านอาจารย์ฟั่นได้ลงไปพักที่วัดป่าอุดมสมพรในฤดูแล้งของปี2505ในปีพุทธศักราช2506เป็นต้นมาท่านพระอาจารย์ฟั่นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรโดยตลอดท่านเกือบจะไม่มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมที่สำนักถ้ำขามเลยเพราะหมอห้ามไม่ให้ท่านปีนเขาท่านอาจารย์ฟั่นได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่หยุดหย่อนจนเกิดอาพาธอย่างปัจจุบันทันด่วนเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519

ท่านพระอาจารย์ฟั่นอยู่โรงพยาบาลสกลนครต่อไปอีก8วันอาการดีขึ้นเรื่อยๆในวันที่17ตุลาคมท่านกลับไปรักษาตัวต่อที่วัดพอวันที่25เดือนเดียวกันก็มีอาการอาเจียนหนักเกิดขึ้นต้องเข้าโรงพยาบาลอีกวันที่27ตุลาคมท่านเดินทางไปกรุงเทพและเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจเกี่ยวกับปอดและหัวใจท่านอยู่ในโรงพยาบาลจนถึงวันที่21พฤศจิกายนจึงเดินทางกลับไปรักษาตัวต่อ

ที่วัดป่าอุดมสมพรและถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบในคืนวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520เวลา19:50น

เรื่องราวอัตชีวประวัติของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอริยสงฆ์ผู้มีจริยวัตรปฏิบัติอย่างมั่นคงสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นสุปฏิปันโนคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วอัตชีวประวัติของอริยสงฆ์ในแผ่นดินสยามประเทศนี้ยังมีอีกมากมายหลายรูปซึ่งจะได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ชมในคราวต่อไปโอกาสนี้ต้องกราบลาไปก่อนขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและบารมีแห่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
1: สวัสดีค่ะคุณชมพู
2: ่สวัสดีค่ะพี่หนึ่งคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรานำเสนอเรื่องลูกสุนัข
1: มันไปยังไงมายังไง
2: มายังไงมาฟังดูนะคะเขาบอกว่ามีร้านค้าแห่งหนึ่งติดประกาศขายลูกสุนัข7ตัว
1: เมื่อรู้ข่าวก็จะมีเด็กๆแวะเวียนเข้ามาเล่นเข้ามาชมลูกสุนัข กันทุกวันแต่ก็ยังไม่มีใครตกลงใจซื้อเพราะว่าเป็นสุนัขพันธุ์ดีที่มีราคาค่อนข้างแพง
2: วันหนึ่งขณะที่เจ้าของร้านกำลังยุ่งอยู่กับการขายของอื่นๆให้แก่ลูกค้าในร้านก็มี
1: เด็กผู้ชายหน้าตาน่าเอ็นดูคนหนึ่งค่ะก็มากระตุกใจเสื้อเขาเขาก้มลงมองและถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม
2: ่เพื่อนของผมบอกว่าที่ร้านของคุณอามีลูกหมาขายผมอยากเลี้ยงลูกหมาสักตัวพ่อแม่ก็อนุญาตแล้วขอผมดูลูกหมาของคุณอาหน่อยได้ไหมครับ
1: เด็กบอกอย่างสุภาพอ๋อได้สิหนูพวกมันกำลังนอนเล่นกันอยู่หลังร้านน่ะเจ้าของร้านกล่าวอย่างยินดี
2: แล้วก็ผิวปากเรียกสุนัขทั้ง7ออกมาเด็กชายก็ยิ้มร่าละค่ะเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งตุ้ยนุ้ยออกมาทีละตัวเขาก็นับแต่มันมีแค่6ตัวเท่านั้นเด็กชายก็ถามว่าไหนว่ามี7ตัวมีคนซื้อไปตัวนึงแล้วเหรอครับ
1: เด็กชายถามเจ้าของร้านตอบว่าอ๋อเปล่าหรอกหนูยังไม่มีใครซื้อไปเลยสักตัวเพียงแต่ตัวสุดท้ายขาหลังมันไม่ดีมันก็เลยต้องคลานออกมาวิ่งมาพร้อมกับพี่ๆของมันไม่ได้
2: สิ้นคำเจ้าของร้านลูกสุนัขตัวที่7ก็คลานออกมาขาหลังทั้งคู่ของมันรีบเหลือนิดเดียวมันต้องใช้ขาหน้าลากพาร่างกายของมันมาจากหลังร้าน
1: ลูกสุนัขมองมาทางเด็กชายแล้วครางงีบๆเห็นได้ชัดว่ามันพยายามคลานมาหาเขา
2: หางของมันกระดิกดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ตลอดเวลามันคลานเข้าไปเลียรองเท้าของเด็กชายเขาบอกท่าทางมันเนี่ยจะชอบเขามากๆทีเดียว
1: เด็กชายหัวเราะแล้วอุ้มมันขึ้นมาก่อนจะถามเจ้าของร้านว่า
2: หมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ปกติอาบอกขายอยู่ตัวละ 2,000 บาทนะเจ้าของร้านตอบ
2: อย่างนี้แต่เด็กชายนิ่งอึ้งไปก่อนจะล้วงกระเป๋าหยิบเงินออกมานับเขามีเงินอยู่เพียง450บาทเท่านั้นผมมีเงินไม่พอจะซื้อหมาตัวนี้เด็กชายพึมพำอย่างเศร้าใจล่ะค่ะ
1: เจ้าของร้านรีบบอกทันทีว่าโอ้หนูถ้าหนูอยากได้หมาตัวนี้ก็เอาไปเถอะไม่ต้องจ่ายเงินหรอกอายกให้หนูฟรีๆไปเลย
2: เด็กชายฟังเจ้าของร้านแล้วชะงักไปก่อนจะถามกลับไปอย่างไม่พอใจว่าทำไมครับทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินถ้าซื้อหมาตัวนี
1: ้ก็อย่างที่หนูเห็นอย่างไรล่ะลูกหมาตัวนี้มันติดมาพร้อมๆกับพี่ๆน้องๆของมันและอาก็ไม่คิดว่าจะขายมันอยู่แล้วเพราะว่ามันพิการวิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้ความจริงอาไม่อยากให้

0: หนูได้ของมีตำหนิอย่างนี้ไปนะลองดูตัวอื่นดิมา
1: เด็กชายเม้มปากแน่นก่อนจะพูดว่าคุณอาดูอะไรนี่สิครับว่าแล้วเขาก็ดึงขากางเกงทั้งสองข้างขึ้นเจ้าของร้านจึงได้เห็นว่า
0: ขาของเด็กชายคนนี้เล็กรีบเช่นเดียวกับขาหลังของลูกสุนัข
1: แต่ที่ทำให้เขายืนอยู่ได้ก็เพราะมีขาเทียมช่วยพยุงเอาไว้แล้วก็พูดว่าคุณอาครับขาของผมก็รีบใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกันผมเดินช้ากว่าเพื่อนๆคนอื่นๆวิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้อย่างนี้ผมก็เป็นคนไร้คุณค่าหรือเปล่าครับ
0: เจ้าของร้านนิ่งอึ้งไปความรู้สึกผิดแล่นปราดเข้าสู่หัวใจของเขาเด็กชายปล่อยขากางเกงลงแล้วพูดต่อว่า
1: ผมจะซื้อลูกสุนัขตัวนี้ในราคา 2,000 บาทเท่ากับลูกหมาตัวอื่นๆแต่ผมมีเงินไม่พอถ้าผมจะอ้อนวอนคุณอาขอผ่อนราคาของลูกหมาตัวนี้เดือนละ100บาททุกเดือนจนครบ 2,000 คุณอาจะว่าอย่างไรครับ
0: เจ้าของร้านน้ำตาไหลรินสุดตัวลงตรงหน้าเด็กชายและกอดเขาไว้ด้วยความประทับใจพลางกล่าวขอโทษขอโพยในสิ่งที่ตนได้ทำผิดพลาดไป
1: เขาบอกว่าไม่ขัดข้องที่จะให้เด็กชายผ่อนค่าตัวของลูกสุนัขตัวนี้และกล่าวว่าถ้าสุนัขทุกตัวมีเจ้านายที่จิตใจดีอย่างเด็กชายพวกมันก็คงจะมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: อย่าตัดสินคุณค่าจากรูปลักษณ์ภายนอก
1: ที่มาก็คือเป็นนิทานสีขาวเล่าโดยด็อกเตอร์อาร์ตองชุมสายณอยุธยา
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเห็นใจผู้อื่นเนี่ยคืออาจจะเป็นในสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ทำให้เขามีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
1: คือถ้าคุณเข้าไปตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคุณจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยในคนพิการหลายๆคนนะเขาไม่ได้ต้องการให้คุณไปสงสารสังเวชเขานะเขาอยากให้คุณเห็นว่า
0: ให้รับรู้คุณค่าใช่ไหมคะ
1: เขาเป็นคนมีความสามารถแต่คนส่วนใหญ่จะไปมองในมุมตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้มองว่าถ้าคุณมองในลักษณะว่าไอ้เนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนการสะท้อนมาที่ตัวเขาเองว่าสังคมก็ต้องมองเขาอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ตรงนี้ก็คือมองเขามองเรามองว่าถ้าเราตกไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วเราจะรู้สึกยังไง
0: ค่ะ
1: นะคะด้วยเวลาหมดอีกแล้วค่ะพี่หนึ่ง
0: ค่ะค่ะหมดอีกแล้วค่ะรายการนานาสาระกับวัดสังฆทานค่ะดิฉันอิสริยาครูประเสริฐ
1: ค่ะและดิฉันนวพรสปริงคลาสนะคะมาพบกับพวกเราได้ใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน081564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 0698457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02

0: 0491-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้แหละเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แต่เป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทธลมเข้าโทออกนับสองพุทธลมเข้าโทออกนับสามพุทธโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึง10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1นับลงมาแล้วขึ้นไปพุทลมเข้าโทออก2พุทลมเข้าโทออก3ไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าด้วยความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไร

0: อะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี่สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั้นไม่เกิดสุขกับทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขคนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ย ปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดร้ายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งโคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดให้พูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโพโลริตกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดแล้วดีกว่าน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วจะกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโพโลริตกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีสิแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เมื่อน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียน จไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโปรริตน้ำอย่างดีที่อย.ยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้วค่ำครวญดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับฉะนั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่านั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็จะว่าชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดีบางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยก็ดีคนอยู่ใกล้บางคนกับลูกกับเมียพูดไม่ดีกับผัวกับอะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเรียกใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับลูกกับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหามากเลยล่ะอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์แล้วคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวากับคนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจคอหงุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาใจอารมณ์ตัวเองไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาหรือเหมือนน้ำคลองนี้
1: ใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ย

ือธรรมะธรรมชาติในข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราต้องไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นแหละเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื่อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะไอ้ที่ช่อโกงเงินหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทําตัวเองว่าทําดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีลห้าบริสุทธิ์ด้วยศีลแปดเขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทั่วล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำคนนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่ในสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บแล้วต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดี
ช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอันโน้นมาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขพอโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายนะเวลาตายเขายังแต่งศพให้สวยเลยแต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพสวยเจ้ามันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่ก็ใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดแต่สมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่นี่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมถ้าคนไม่โกหกก็คบไม่ได้จะกลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้
คนมีศีลมีธรรมครบได้แต่สังคมอย่างนี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายไปว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโรคมันจะไม่วินาศเลยโรคจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนเขาว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างพวกหนุ่มๆเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู่นไกลๆไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลคนทำบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกะล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวครบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นป้อนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครครบจะแหละแล้วมันจะเจริญได้ไงระโยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญอย่างนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีล5หมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็ไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วย อย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเอาเงินงบประมาณมาทำเสียสละจนบ้านเขาไม่ต้องกลัวเลยเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี่ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ถึกให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงท่านไปหาพระทิ้งนะไปหาหลวงปู่เทศทิ้งเนี่ยไปคุยทิ้งไป3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นน่ะหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชบริพารมันไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นนะพวกประจบสพพวกนั้นนะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสพว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียว
ไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยการตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดเลยบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนิยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจ4เลยรู้จักมรรคองค์8เลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะอะไรเขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนี้โยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดอะไรโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์นี่อยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลและธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังครองเรือนได้อยู่โยมยังครองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติ
ไม่เจริญ

ยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลและธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลและธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีอ่ะบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือนะไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเหลือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟัง

ใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยอย่างเงี้ยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานจะเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมะเทศนาก็สมควรเกเวลาเขายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เดี๋ยวพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพระโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอเอาลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่เขาอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันไม่อยู่ตั้งหลายวันจริงๆคนมาอยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบลึกๆซะเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้พอสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนนี้ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีเมืองกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างงี้40 50เงี้ยพี่เลี้ยงมองไม่ออกอ่ะนึกถึงเป็นตูดยังมองไม่ออกเนี่ยเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยตุ๊ดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็

0: ว่ามันไม่ตุ๊ดนี่มันเพิ่งมาตุ๊ดตอนเป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายมากเลยแต่ถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาฉะนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่พ้นพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมา 1,000 นึงเอาแค่200ก็พออันนี้มา100นึงถ้าไม่เอา100นึงเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่ก็ต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาจะเอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งต่องมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสักห้าหนึ่งก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงว่าผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% เนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองถือรับผิดชอบกันเองพระที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอ่ะพยายามช่วยพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่อยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กั่นกองโยมบางวัดนี่ตุ๊ดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตุ๊ดลูกศิษย์ก็ตุ๊ดตุ๊ดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้โยมเดี๋ยวตุ๊ดเอาตายเลยยุ่งจริงนะไม่บวชกันได้ไงโยมถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตุ๊ดก็ยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยตอนนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชีเหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชีสวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชเนี่ยโอ้พระองค์ไหนก็รอมาเลยยุ่งตายเลยคันนี้ต้องศึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากอยู่หน้ากุฏิพระองค์รอนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงโยมผู้หญิงก็ยังอายครับตูดไม่อายโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงไอ้โยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมจะนี่มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถ่อมหมดเลยเนี่ยต้องเข้าต่อไปจะก็แย่สิคะนิยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆให้สมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงก็เลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถ่อมอ่ะพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้ ไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนทอมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตุ๊ดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเค้าเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยมันผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตุ๊ดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยสงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตุ๊ดก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดก็มาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมีเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เพียบเรียบร้อยนุ่งผ้ามันแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วมันแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตุ๊ดเนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันเนี่ยที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี้ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกหรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนี่บอกนะปนจะทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามหลวงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอหลวงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอตมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันรู้แล้วแฟนละเราก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์เขาไม่อยากคบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากคบอย่างนี้ก็สบายใจพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอสามเดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันอ่ะพวกผู้หญิงเนี้ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกคนไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เสร็จเอานี่มาเสร็จอะไรก็ไม่รู้ถามเลยที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็ค่อยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองแล้วว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมยัยอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบเอามาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยม อาตมาบอกตามดูสิเจอจริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมเนี่ยไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
4: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569เรามาฟังเทศฟังธรรมกันในช่วงแรกวันนี้ก็อาจพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวหน้าหนังสืออะไรก็ตามเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยอย่างมีสื่อเขาจะเขียนว่าเป็นพระธุดงค์ที่โดนเด็กขับรถชนนะฮะมรณภาพเนี่ยหลายลูกก็มีญาติโยมถามเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นกรรมเป็นอะไรไหมทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยครับในสมัยพุทธกาลจะบวชอยู่แล้วเนี่ยถือผ้าไตรผือหาผ้ามาเตรียมพร้อมจะบวชก็ยังโดนงัวแม่ลูกอ่อนขวิดตายก็มีถ้าถามว่าเขาจะไปดีไหมตายแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตในขณะจิตที่จะดับตอนนั้นจิตยังผูกพันยึดมั่นกับสิ่งเรื่องราวอะไรเหมือนในครั้งพุทธกาลก็มีภิกษุรับจีวรใหม่มาท่านซึ่งท่านอาพาธอยู่แล้วท่านก็ได้จีวรผืนนี้มาแล้วก็จิตเนี่ยผูกติดอยู่กับจีวรนั้นถ้าเกิดมรณภาพไปจิตก็ยังคล้องอยู่กับจีวรที่ได้มาเนี่ยในตำราเขาบอกไปเกิดเป็นตัวเลนตัวลายอยู่ในจีวรพระศาสดาพระองค์ทรงรู้ก็เลยให้วางจีวรนั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ใครไปใช้7วันท่านก็เป็นพระที่อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยนั่นเนี่ยจากการประพฤติปฏิบัติมาพอพ้น7วันท่านได้สติหรือไม่ก็ระลึกนึกได้อ๋อได้อัตภาพนี้มาก็เลยทิ้งอัตภาพนั้นไปให้ครบ7วันก่อนในกรณีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหลายๆกรณีติดไม่คล่องอยู่เอ๊ะพระนั่งอยู่บนเรือเอามือไปเกี่ยวเอาเขาเรียกว่าทำ เป็นไอ้พิชคามครับเป็นพืชเนี่ยเหมือนไปผ้าของเขียวจิตก็คล่องนะถ้าบางทีไม่ได้มีเจตนาแต่ว่ามือเอามือไปละน้ำไปเกี่ยวเอาทำให้พืชนั้นตกหล่นเขาเรียกว่าเป็นอาบัติเนี่ยก็เป็นผิดวินัยเรียกเป็นอาบัติปาจิตตีผ้าของเขียวก็คล่องอยู่จิตก็ไปไม่ดีเพราะนั้นเราบอกจะมันก็เป็นไปเหตุปัจจัยฮะเป็นไปตามกรรมนะญาติโยมอย่างบางทีจิตขณะจิตจุดท้ายเราไม่รู้นะว่าท่านผูกติดยึดติดกับเรื่องราวอะไรอย่างที่พระท่านบอกจิตเตสังกริเถทุกปฏิปาติกังขาจิตที่มันเศร้าหมองจิตที่มันยังปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันก็มีทุกขติเป็นที่ไปทุกขติก็คืออบายตั้งแต่นั้นนะครับในโลกชั้นต่ำอบายภูมิบ้างเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าจิตเตสังกริเถจิตท่านไม่ผูกติดยึดอะไรท่านเคยภาวนาเนี่ยพอเกิดปุ๊บอะไรปั๊บเนี่ยจิตท่านปล่อยท่านวางได้เนี่ยก็สุขติปาติกังขาเพราะจิตอสังกริเถจิตไม่เศร้าหมองไม่ปรุงแต่งคราวนี้มันอยู่ที่ขนาดจิตแต่เราก็อย่าลืมว่ามันก็ต้องมีการสะสมคุณธรรมความดีใช่ไหมที่เราทำซ้ำๆทำบ่อยๆมันก็เป็นวันนิสัยเป็นภาวะเป็นปัจจัยเนี่ยจิตมันเคยทำกรรมฐานมันก็ไปพอมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็เข้าได้เข้าสู่องค์ธรรมต่างๆที่เคยฝึกฝนก็ถือว่าที่ท่านมามรณภาพก็เป็นวิบากเราไม่รู้เลยในอดีตชาติหรือในอะไรก่อนหน้านั้นท่านทำอะไรมาบ้างเนี่ยอย่างเราเคยได้ยินพระโมคคัลลานะเนี่ยถูกโจร500ทุบจนกระดูกป่นทั้งที่ท่านก็มีฤทธิ์เศษกรรมที่ท่านหลงเหลือที่ท่านทำวิบากกรรมท่านก็ไปชดใช้จนมาชาติสุดท้ายก็ยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ท่านก็ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยท่านก็นิพพานได้หมอจิตท่านหลุดพ้นแล้วนะครับนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งในแง่มุมที่เสนอเนี่ยก็คือเพราะเนี้ยกรรมแม้แต่ว่ากรรมเนี่ยแม้แต่น้อยนิดอย่าคิดทำมันก็มีส่งผลยิ่งปิดดูฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยนะฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยทำส่งให้แตกแยกเนี่ยเป็นสังฆเพศสังฆเพศเนี่ยก็โทษหนักแต่มันก็มีเหตุยังไงผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านบอกทำกรรมอย่างใดไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมในอดีตเราทำมามากน้อยแค่ไหนในกรณีแบบนี้งั้นเราทำความดีไว้ดีกว่าเหมือนเราเอาเกลือเนี่ยละลายในแม่น้ำได้มันก็ไม่เค็มเหมือนเราทำน้ำดีมันก็พวกตัวอย่างเนี่ยน้ำในถ้วยเอาเกลือใส่ลงไปมันก็เค็มแต่ถ้าเอาน้ำในโอ่งเกลือเนี่ยลักษณะเกลือเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่มีผลเหมือนเราหยดหมึกลงไปในแก้วเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยแก้วเล็กๆมันก็จะมีสีมีอะไรเห็นอยู่แต่ถ้าน้ำนั้นเหมือนน้ำในตุ่มในโอ่งเนี่ยหยดหมึกหยดลงไปมันก็แทบมองไม่เห็นแต่ถามว่ามีไหมมันมีมันเราหมั่นสร้างความดีเอาไว้เนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยน้ำดีน้ำใสน้ำสะอาดใส่ลงไปกรรมมันก็มีอยู่นะต้องมีเหตุแห่งกรรมนั้นอยู่แล้วเพราะมันยังอยู่ในภาชนะก็อยู่ในจิตอยู่ในใจเราแต่แทบไม่มีผลเพราะมันแทบไม่เห็นเพราะกรรมดีมันเยอะกว่าเราสร้างกรรมดีไว้กรรมดีมากๆด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทำมากๆทำอะไรได้ทำเลยเหมือนเราใส่น้ำดีลงไปในโอ่งจนเราทำจนให้เต็มหัวอกหัวใจเนี่ยแล้วเราก็ทำต่อด้วยการที่ไม่เอาเหมือนกันทั้งบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่หิ้วบุญเขาเรียกว่าบุญก็ละได้บาปก็ละได้สุขเราก็เฉยได้ทุกข์เราก็วางเป็นให้จิตเป็นกลางเป็นอิสระจนเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์แต่ถ้าเราเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นอยู่แล้ว

ที่พูดถึงเรื่องเนี้ยมาอยากจะพูดเรื่องที่ตามสื่อเขาบอกพระธุดงค์เนี่ยที่จริงเขาเรียกว่าจาริกน่าจะถูกกว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์แง่คิดของอาจารย์เป็นยังไงนะครับผมมีแนวคิดบอกว่าการเดินเนี่ยเหมือนหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็พาพวกเราเดินนะเดินเนี่ยทั้งในประเทศเนี่ยนอกประเทศทางอินเดียเนี่ยเดินเป็นพันกิโลคนที่เดินเนี่ยจะรู้ได้ทั้งขันติความอดทนไปถึงที่ไหนบางทีน้ำและไม่มีอาบห้องน้องห้องน้ำก็ไม่มีทานก็ไม่ฉันก็ไม่อิ่มเหมือนเป็นการฝึกถ้าอย่างนี้น่าจะเรียกว่าจาริกทุดงจาริกคือเดินใช่ไหมคือเที่ยวไปทุดงเนี่ยมี13ข้อทุดงแปลว่าทุตังคะเนี่ยก็เป็นองค์ข้อปฏิบัติขัดเกลาเนี่ยพระองค์วางแบบเอาไว้13ข้อเป็นที่ขัดเกลาเนี่ยไม่ได้ข้อบัญญัติเนี่ยต้องกำหนดว่าทุกองค์ต้องทำนะใครจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถือว่าเป็นการฝึกฝนการขัดเกลาแต่ในกรณีพระมหากัสสปะที่อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยท่านก็ถือทุดงแต่ท่านจิตท่านเป็นอิสระหลุดพ้นแล้วไม่จำเป็นต้องขัดเกลาในกรณีนี้ท่านทำให้เป็นแบบเป็นอย่างให้เห็นให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นว่าการเนี่ยมักน้อยสันโดษเนี่ยเป็นยังไงก็ทำเป็นแบบเป็นตัวอย่างเพราะการทุดงคือการข้อปฏิบัติหรือองค์คุณสมบัติขัดเกลาเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส13ข้อที่ดงถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือการมักน้อยสันโดษนั่นเองแล้วพอเรามักน้อยสันโดษเนี่ยเดินไปอย่างพระที่ท่านจาริกเดินไปเนี่ยไปตามทางเนี่ยจาริกก็เพื่ออะไรเพื่อฝึกขันติได้ขันติความอดทนได้ความมักน้อยสันโดษเพราะว่าทางข้างหน้าจะพักจะอยู่ยังไงฮะแล้วบิณฑบาตเนี่ยอาหารทุดง13ข้อเนี่ยถ้าเราพูดถึงปัจจัย4นะแบบของญาติโยมเนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มยุกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยเราเอาแค่3ข้อเนี่ยอยู่ในทุดงเพราะว่าในเรื่องเภสัชในเรื่องยาเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ปกติคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ปกตินะเป็นเรื่องของไม่อันนี้อยู่ปกติหรือพระหรือโยมที่ปกติเนี่ยก็ถือ3ข้ออย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มนะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าพระที่ท่านถือธุดงค์ข้อวัดเนี่ยท่านถือบังสกุลจีวรบังสุบังปังสุเนี่ยก็คือฝุ่นผ้าที่เปื้อนฝุ่นสมัยก่อนเนี่ยผ้าหายากก็ไปเที่ยวหาเอาจากกองขยะหยักย่อยหรือผ้าที่เขาสมัยก่อนฮะชมพูทวีปเนี่ยเขาห่อผ้าศพเนี่ยไปทิ้งก็ไปเอาผ้าที่เขาห่อศพมาต้มฆ่าเชื้อเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ถ้าพอแล้วก็เอามาเย็บมาตัดมาย้อมตามแบบของท่านก็ถือไม่รับอดิเรกจีวรหรือใครมาถวายจีวรไม่เอาก็หาผ้าเนี่ยบางสกุลอย่างเดียวก็เดี๋ยวมักน้อยฮะมักน้อยสันโดษเรามองดูเนี่ยการทุดงข้อวัดก็คือการที่ถือมักน้อยสันโดษเนี่ยมันก็เอื้อนะฮะมักน้อยสันโดษในวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอเครื่องต่อพวกลาบพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยมันก็เปิดโอกาสเหมือนสันโดษในวัตถุเครื่องเสพบริโภคมันก็เปิดโอกาสให้เวลาแล้วก็มีความคิดแรงงานก็เอาไปใช้กับการปฏิบัติในการฝึกฝนในเรื่องไตรสิกขาเนี่ยในเรื่องจิตสิกขาเรื่องการฝึกนะครับศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยฝึกเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อให้มีโอกาสมีก็เรียกว่ามีเวลาแรงงานและความคิดมาฝึกฝนมาประพฤติปฏิบัติหรือทำกิจกรรมกิจการพระศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนไม่ต้องไปหมกมุ่นไปหาที่อะไรพวกนี้เครื่องบำรุงบำเรออย่างมี2ข้อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าถือใจจีวรถือผ้า3ผืนไม่มีผ้าผืนที่4ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี
วิกัปจีวรเนี่ยวิกัปแปลว่าทำเป็นสองเจ้าของหรือว่าอดิเรกจีวรเกิน10วันอย่างเงี้ยไม่มีเอาแค่ผ้า3ผืนไตรจีวรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มเราก็รู้จุดประสงค์หลักจุดประสงค์แท้ๆของการนุ่งห่มเหมือนญาติโยมนุ่งห่มเนี่ยมีอะไรฮะก็เพื่อกันเหลือบลุงลิ้นลายไต่ตอมฮะกันร้อนกันหนาวเนี่ยให้ถูกกาลเทศะจุดประสงค์แท้ๆแต่เดี๋ยวนี้เราสันโดษเนี่ยต้องสีนั้นต้องว้าวแหว่งอย่างนั้นหนักไปจนถึงต้องยี่ห้อนั้นแบรนด์นี้ทั้งๆที่จุดประสงค์แท้ๆก็คือปิดบังความอุจจารตาให้ถูกกาลเทศะการร้อนกันหนาวการเหลือบลุงลิ้นลายไต่ตอมเนี่ยพอเรามักน้อยสันโดษมันก็สบายเนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายจนเกินไปเอารู้ว่าจุดประสงค์แท้ๆเนี่ยสันโดษเรียกว่าสันโดษ2มี2ข้อเนี่ยเรื่องห่มจีวรเนี่ยและเรื่องผ้าเนี่ยเครื่องนุ่งห่มถือผ้าบางสกุลจีวรผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วก็ถือผ้า3ผืนส่วนอาหารเนี่ยอาหารมีก็ตั้งหลายข้ออยู่เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอย่างเงี้ยอย่างก็คือบิณฑบาตฉันอย่างเดียวตามมีตามได้ไม่ไปคือไม่ไปกิจนิมนต์หรือจะไปรับอาหารที่ปานีกว่าก็จะฉันมีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นบิณฑบาตเป็นวัด1แล้วก็บิณฑบาตตามลำดับก็คือไม่เที่ยวตามใจตัวเองตรงนั้นให้อาหารที่ปานี่กว่าตรงนั้นให้ปัจจัยก็ย้ายออกไปไม่ได้ไปตามลำดับก็เรียกว่าบิณฑบาตตามลำดับแล้วก็รับนั่งนั่งฉันเนี่ยอาสนะเดียวพอลุกแล้วก็มือก็ไม่ฉันอีกแล้วเรียกว่าฉันอาสนะเดียวไม่ใช่ต่างกันนะฮะต่างกับว่ามื้อเนี่ยมื้อครั้งเนี่ยครั้งเดียวกับมื้อเดียวเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยในชมพูทวีปนะฮะมื้อหนึ่งเนี่ยมื้อเรียกมื้อเช้ากับมื้อสายมื้อเช้าของเขาก็ประมาณ11โมงก่อนเที่ยงส่วนมื้อสายเนี่ยมื้อสายของพวกสมัยก่อนเขาตั้งแต่หลังเที่ยงไปแล้วเขาทานกันสองมื้อแต่ในกรณีเนี้ยฉันอาสนะเดียวคือครั้งเดียวพอลุกแล้วเนี่ยไม่ฉันแล้วฉันภาชนะเดียวฉันในบาตรเนี่ยก็จะไม่มีภาชนะที่สองฉันบิณฑบาตฉันอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รับพัดที่มาภายหลังเหมือนมีญาติโยมเอาหมุนแม้แป้นอาหารปลานี่มาถวายที่หลังเนี่ยก็ไม่รับแล้วก็กี่ข้อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ย5ข้อเที่ยวบิณฑบาตบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยบิณฑบาตตามลำดับไม่บิณฑบาตตามใจชอบ3ฉันอาสนะเดียวเนี่ยฉันภาชนะเดียวฉันในบาตรอาสนะเดียวฉันในบาตรแล้วก็ไม่รับพัดหรืออาหารที่เขานำมาถวายภายหลังคือพิจารณาแค่นี้ปุ๊บพอแล้วปิดห้ามพัดและไม่รับภาชนะมาเพิ่มเติมหรือเขาของปานี่มาถวายภายหลังก็ไม่เอาเนี่ยลักษณะเรามองดูเนี่ยสันโดษแล้วแค่นี้พออาหารมี5แล้วก็มีที่อยู่อาศัยอยู่ป่าเป็นวัดป่าก็ท่านบอกไว้ประมาณ500ธนูช่วงธนูอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้อยู่กลางแจ้งอยู่ป่าช้าช้าป่าชัดกลางแจ้งคนมาแล้วก็เสนาสนะที่เขาจัดเอาไว้ให้เขาจัดให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนเราไปขอพักพิงที่สำนักวัดอะไรก็ตามเขาจัดยังไงก็ไม่เรื่องมาก
เขาจัดให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างเงี้ยฉันอยู่ตามเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้นี่ห้าข้อเรามองดูฮะลองสังเกตดูแล้วข้อสุดท้ายข้อหนึ่งก็คือเนสันชิกังเนี่ยคือไม่นอนคือถืออริยาบทเนี่ยไม่นอนจะยืนเดินนั่งได้เนี่ยก็คือไม่เอนหลังไม่เอาหลังแตะพื้นไม่นอนคือเนสันชิกังเนี่ยก็เหมือนที่ว่าสังฆทานเนี่ยวันนี้วันคืนวันเสาร์หรือว่าวันพระเนี่ยก็จะมีการเนสันชิกกันวันนั้นก็ปฏิบัติธรรมกันทั้งคืนไม่นอนอย่างนี้เป็นต้นในหลายๆข้อโยมก็ถือได้โยมก็ถือได้นะโยมบางคนเนี่ยท่านก็วางข้อไว้ไม่ดีเกี่ยวกับวินัยฮะเห็นพิจูนีถือได้กี่ข้อสามเณรถือได้กี่ข้อสามเณรจะถือได้10ไม่เต็ม13ถือได้12เพราะว่าไม่ได้ติดไม่ได้ของผ้าไตรจีวรฮะไม่มีสังคติส่วนโยมเนี่ยถือได้บางข้ออย่างพิจูนีท่านบอกว่าถือได้เนี่ยถือได้เนี่ยได้แค่8ข้อเพราะว่ามีวินัยห้ามพิจูนีเนี่ยอยู่คนเดียวในป่าในที่เนี่ยต้องมีคณะหมู่คณะเนี่ยมีพระภิกษุหรือภิกษุณีเพื่อนร่วมถึงจะอยู่ก็ถือได้แค่8ข้อนางจิกามานาสามเณรดีถือได้7ข้ออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถือได้ถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยถือได้2ข้อถือข้อไหนได้ญาติโยมลองดูถือที่กล่าวมาแล้วเนี่ยโยมลองดูถือได้กี่ข้อญาติโยมก็ถือได้เนี่ยนั่งอาสนะเดียวเนี่ยเราทานข้าวเราเนี่ยนั่งฉันลุกแล้วไม่เอาแล้วฉันได้ใช่ไหมฉันภาชนะเดียวเนี่ยนั่งอาสนะเดียวฉันภาชนะเดียวเนี่ยโยมทำได้จริงเนี่ยญาติโยมก็เนสัญชิกได้อีกข้อนี้ญาติโยมก็ฝึกได้อุบาสกอุบาสิกาแล้วแต่นะเวลาอุกิจเวลาทำอุกิจหรือขนาดระดับกลางๆถ้าอย่างในกรณีอุกิจเนี่ยเช่นผู้ถือป่าเนี่ยจะต้องได้อรุณในป่าเนี่ยตลอดไปเลยเนี่ยถ้าไม่ทุกวันถ้าไม่ได้เห็นแสงเงินแสงทองเนี่ยก็จะไม่ออกจากป่าติดในป่าถ้าอย่างกลางๆหน่อยก็จะถืออยู่ป่าอยู่ในเสนาสนะชายบ้านตลอด4เดือนอย่างเงี้ยที่เหลือก็อยู่ป่าอย่างนี้เป็นต้นคือสรุปก็คือการทุดงก็คือมันมักน้อยสันโดษนี้มันมีประโยชน์ยังไงการมักน้อยสันโดษสำหรับญาติโยมของพระเนี่ยท่านรู้กันอยู่แล้ว เป็นเครื่องขัดเกลาเครื่องสร้างขันติความอดทนแต่ของญาติโยมเนี่ยถ้าเรามักน้อยสันโดษในเครื่องอย่างเงี้ยเอาปัจจัย4เลยเนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยเสพบริโภคถ้าเรามักน้อยรู้จุดประสงค์แท้ๆเนี่ยที่เราใช้สอยเนี่ยอาหารเครื่องห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคเนี่ยเห็นจุดประสงค์หลักๆแท้ๆของเขาไปจุดประสงค์หลักลองลงมาเนี่ยอย่างทานอาหารเนี่ยอย่างรสชาติสีสันอย่างนั้นหรือจุดประสงค์ลองลึกๆหยาบๆลงไปเช่นต้องร้านนั้นบรรยากาศอย่างนี้ตรงนี้ห้องนั้นแบรนด์นี้พวกนี้ถ้าเรามักน้อยสันโดษแล้วเรารู้จุดประสงค์หลักเราผมเสื้อผ้าเพื่ออะไรเสนาสนะอยู่จุดประสงค์หลักเพื่ออะไรอาหารเราทานจุดประสงค์แท้ๆหลักๆเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ฮะเหมือนเรามักน้อยสันโดษในวัตถุเครื่องเสพบริโภคเนี่ยอย่างนี้ถ้ามีคนมาถามเนี่ยพุทธเจ้าสอนสันโดษไหมถ้าเราตอบว่าใช่ก็ยังไม่ถูกถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็ยังไม่ถูกที่ถูกก็ต้องตอบว่าทั้งใช่และไม่ใช่ถามว่าพุทธเจ้าสอนให้เราพวกเราสันโดษไหมใช่พระองค์สอนให้สันโดษในวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอแล้วพระองค์ก็สอนให้ไม่สันโดษ

0: ธรรมทั้งหลายไม่สันโดษเลยแม้แต่บรรลุโสดาบันแล้วถ้ายังประมาทเป็นประมาวิหารเลยประมาทว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วฉันได้เหมือนพวกได้สมาธิได้ฌานพอคิดว่าตัวเองได้แล้วเลยเฉยชาเนี่ยพระองค์ก็ถือว่านี่เธอเป็นอยู่ด้วยอัปมาวิหารเลยอยู่ด้วยความประมาทท่านยังตำหนินะจนถึงนู่นแหละถึงที่สุดแล้วเป็นไม่ต้องศึกษาอยู่แล้วอาเซคาที่นะบรรลุจุดหมายปลายทางแล้วนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทภาษาอะไรพวกเราครับบางทีก็เพลินสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับวัตถุทีนี้มีประโยชน์ยังไงพอเราเหมือนญาติโยมเนี่ยเอาละเรามักน้อยสันโดษไม่ใช่ให้ไม่ขนขวายเฉยชาเอาละแค่นี้พอไม่ใช่งั้นทำสุจติกำลังปัญญาความสามารถใช่ไหมแล้วผลออกมายังไงเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่เป็นทุกข์กับผลที่ได้รับเหมือนเราเอาละเนี่ยเครื่องเรารู้จุดประสงค์แท้ๆจุดประสงค์หลักในวัตถุเครื่องอยู่อาศัยเนี่ยปัจจัย4เหมือนกับมันก็มีเวลาเนี่ยพอเราเอาละพอแล้วแค่นี้เราทำได้ประมาณนี้แล้วจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่เล่าร้อนมันก็เปิดโอกาสให้เวลาก็เหลือนะบางคนมนไปหาความสุขเนี่ยเพราะเขายังไม่มีความสุขเขาถึงไปหาแสดงว่าเขายังไม่มีความสุขนะพวกไปหาความสุขถูกไหมแต่พอเขาเนี่ยรับทำใจได้วางใจเป็นแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่แล้วความสุขที่ยินดีพอใจมีสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเวลาก็เหลือเวลาแรงงานก็ไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายไอ้ความคิดไม่ไปหมกมุ่นว่าจะเอายังไงจะทำยังไงให้มันได้เยอะๆให้เป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้เวลาแรงงานความคิดก็เหลือก็เอาเวลาแรงงานและความคิดเนี่ยเอาไปเนี่ยใช้ความไม่สันโดษในคุณธรรมทั้งหลายไปสร้างความดีเอาเวลาแรงงานและความคิดเนี่ยไปฝึกฝนไปสร้างคุณธรรมความดีก็ยังไปช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือครอบครัวหาฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่างๆมันก็เป็นดวงไม่นั่นกันแต่มันก็หนุนกันได้เราสามารถที่จะสันโดษในวัตถุพวกนี้มันก็ไปส่งผลให้เราไปไม่สันโดษในกุศลธรรมทำให้เรามีเวลาแรงงานความคิดไปทำสิ่งที่ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นเหมือนภิกษุเนี่ยถ้าถืออย่างเงี้ยมักน้อยสันโดษไม่ต้องไปหมกมุ่นกับคุ้มคิดกับลาภสักการะเครื่องอยู่เครื่องกินอะไรต่างๆเนี่ยเวลาท่านก็มีเวลาเหลือเพื่อจะเอาไปศึกษาเอาไปฝึกฝนในการพัฒนาตัวเองดังนั้นที่ท่านเดินเนี่ยก็คือจาริกทุดงน่าจะใช้คำนี้หรือถ้าอาจารย์ว่าไงครับเรื่องเนี่ยคือการที่เราเดินอย่างของหลวงพ่อท่านใช้ธรรมะย่างตาเนี่ยกายธรรมะญาติโยมได้เห็นนะได้ไปโปรดในที่ที่บางทีบางที่บางหมู่บ้านไม่เคยเห็นพระเนี่ยอย่างเดินไปในประเทศอินเดียเนี่ยก็ไม่เคยเห็นพระเยอะๆเพราะว่าไปสร้างศรัทธาแล้วเปิดโอกาสให้เขาจารพระได้เสียสละได้ใส่บาตรทำบุญเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสแล้วพระที่เดินก็ได้ขันติความอดทนด้วยได้ฝึกฝนได้ขัดเกลาเหมือนเดินไปชาลิกไปทุดงก็อยู่การแจ้งบ้างอยู่โคนไม้บ้างมีป่าช้าป่าชัดก็เนี่ยได้ทุดงข้อวัดฉันเนี่ยมือเดียวอยู่แล้ว ภาชนะเดียว อาสนะเดียวอยู่แล้วก็ได้หลายข้อถ้าอาจารย์มีอะไรคุยเรื่องนี้กับญาติโยมบ้างครับ
1: ครับก็ดังที่ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวแล้วคือทุดงที่เรียกว่าทุดงแล้วเดินไปในสถานที่ต่างๆคำว่าทุดง ผมคิดว่าเอาไปใช้ตอนที่ก็คืออยู่ในกระบวนการครับกระบวนการที่จะเป็นทุรงทั้ง13ข้อแต่ว่าการที่เคลื่อนที่ไปครับการเคลื่อนที่เนี่ยก็เหมือนว่าจริงๆสถานที่ที่เราจะทำทุรง13หมายถึงว่าสถานที่ที่เราอยู่ปัจจุบันก็ได้สถานที่ที่เรากำลังเดินไปที่เรียกว่าที่เราเดินทุรงไปนั้นก็เรียกว่าเคลื่อนที่ไปเพื่อที่ให้เป็นไปตามทุรง13นั่นเองครับอย่างเช่นว่าถ้าเราเดินไปแล้วในหมู่บ้านที่เราไม่เคยไปหรือว่าเดินเข้าไปในสถานที่ที่อาจจะเราไม่เคยไปแต่ว่าไม่คาดคิดว่ามันจะมีผู้คนอาศัยอยู่หรือเปล่านั่นแหละก็ไปแบบลักษณะนั้นครับแต่พอไปแล้วก็กลายเป็นทุรง13นั่นเองครับพอไปแล้วอย่างในเรื่องของพอไปถึงสถานที่ที่จะพักก็ต้องเป็นไปตามทุรง13อยู่กลางแจ้งบ้างอยู่คนไม้บ้างอยู่ป่าช้าบ้างแบบนี้ครับเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยตามที่ท่านอาจารย์กล่าวในเรื่องของอาหารก็เช่นเดียวกันพอเช้าขึ้นมาก็ออกบิณฑบาตตอนนี้ก็เป็นทุรง13มันก็คิดว่าที่ไปเนี่ยก็เรียกว่าไปเพื่อหาสถานที่เพื่อที่จะไปโปรดญาติโยมอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวก็ไปโปรดญาติโยมในสถานที่ต่างๆซึ่งบางทีเข้าไปที่เราเดินทุรงในป่าเพื่อไปโปรดญาติโยมที่เขาอยู่ในป่าบางทีเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกก็จะได้มีการก็เรียกว่าการโปรดอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าญาติโยมจะได้บุญกุศลก็อันนี้ก็เข้าในเรื่องของทุรง13อยู่ดีวันที่เรียกว่าทุรงเดินทุรงเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับเอาไปใช้เพื่อไอการเดินเนี่ยเป็นคำที่ให้รู้ว่าเราเดินออกจากสถานที่ที่เราอยู่ออกจากวัดอยู่ออกจากอารามไปแต่ว่าก็เดินไปเพื่อที่จะเพื่อไปหาแสวงหาพื้นที่ที่ปฏิบัติในทุรง13ครับผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสาธุครับท่านอาจารย์ตรงนั้นมีคำถามมาอย่างครับ
1: ครับมีคำถามครับท่านอาจารย์ครับคำถามแรกในวันนี้มาจากโยมเอกวิทย์ขอไว้ครับผมหาคำถามวันนี้สักครู่ครับไปเปิดคำถามทางสัปดาห์ที่แล้วมาครับคำถามแรกวันนี้ครับมาจากโยมใช้นามว่าแซบหรือว่าแซบถ้าอ่านผิดขออภัยครับเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเห็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเป็นคนตรงๆพูดตรงแข็งๆโดนเอาเปรียบตลอดทั้งโยนงานขยะมาให้ทำหัวหน้าพยาบาลเอาคนนี้ออกโดนแกล้งทุกอย่างทั้งลำเอียงเข้าข้างคนที่เอาใจเก่งทุกอย่างอย่างนี้หัวหน้าคนนี้บาปไหมครับ
0: สาธุนะโยมก็ถ้าเป็นอย่างที่โยมว่าเนี่ยจิตเขาก็มีอคติจิตมีอคติอาจจะไม่ชอบเราด้วยประการใดก็ตามก็มีความลำเอียงถ้าเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุมงานเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีคุณธรรมไม่เลือกที่รักผักที่ชังก็เป็นกรรมหรือเป็นการกระทำที่ไม่ดีของเขาถ้าตามโยมเขียนมาแต่ครั้งนี้อย่าเพิ่งไปประเมินเขาเราดูตัวเราด้วยเราบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยดูภาพรวมเยอะๆกว้างๆอย่าเพิ่งไปตัดสินใครบางทีเขาอาจจะไม่ดีในแง่นี้แต่ในแง่อื่นเขาอาจจะดีก็ได้อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งแต่ถ้าเขาทำอย่างที่โยมเขียนมาเนี่ยก็แสดงว่าเขาลำเอียงและเขามีจิตที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีคุณธรรมอย่างผู้ใหญ่เนี่ยมีคุณธรรมเมตตาใช่ไหมเมตตาเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่อยู่ในครอบครัวตกทุกข์ได้ยากลำบากก็มีความกรุณาเนี่ยเขาเรียกภูมิหารนะฮะพอผู้ใต้พระบัญชาหรื คนที่เรารักเนี่ยอยู่ดีมีสุขก็พอยินดีที่เรียกว่ามุทิตาไม่อิจฉาวิมังสาก็เป็นการไม่เมตตาแบบเฉพาะพวกคนที่มาเอาใจฉันเอาอย่างนี้เขาพูดยังไงอย่างคนเนี้ยมาประจบเอาใจแล้วก็ทำให้เกิดความลำเอียงเนี่ยมันก็ขาดคุณสมบัติของผู้ใหญ่ของคนดีผมวิหารนี่ก็เป็นคุณสมบัติของคนดีของผู้ใหญ่มันเรียกเปรียบเหมือนพรมเพราะฉะนั้นบาปไหมก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเบียดเบียนลำเอียงไปเบียดเบียนเป็นคนหูเบาเนี่ยแล้วเขาก็จะมีผลของเขาอะถือว่าเป็นบาปก็ได้บาปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ชอบแต่คนประจบเอาใจยิ่งก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยชอบคนประจบคนเอาใจคนเห็นคุณค่าของตัวเองคอยประจบเอาใจแถวเนี้ยแต่คนเนี้ยหูเบาไปเชื่อก็เลยลำเอียงเกิดการกลั่นแกล้งขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์รักคนที่มาชอยมาประจบมาเอาใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยถึงจะมาประจบเอาใจคนเราดูเนื้องานคนทำงานก็ตัดสินกันด้วยการงานการกระทำไม่เอ็นเอียงไม่หูเบาเงี้ยไม่เข้าข้างคราวนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันคราวนี้ต้องมาดูที่ตัวเองแหละถ้ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตามที่โยมเขียนมาเราลองมาปรับปรุงแก้ไขยังไงอย่าให้จิตเกิดพยาบาททำหน้าที่ของเราโดยซื่อตรงโดยขยันขันแข็งบางทีก็จะปรับทัศนคติเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอามาแกล้งเราเนี่ยโดนกลั่นแกล้งเราเมตตาเจริญยิ้มแย้มแจ่มใสคุณทำความดีที่เราทำเนี่ยสักวันก็ส่งผลนะเราไม่ตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงหรือเหมือนคนพาลนะเราออกห่างเขาได้ก็ออกหลีกหนีเขาได้ก็หลีกแต่ต้องพบต้องเจอกันก็อาศัยความเมตตาคืออย่าให้สิ่งเหล่านี้มากดดันเราจนเป็นคนไม่ดีพูดจาหยาบคายด่ากันทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่เอาไม่หงุดหงิดไม่โกรธเราทำความดีทำเนื้องานของเราให้ไม่บกพร่องอ่ะไม่บกพร่องขยันขันแข็งสักวันนึงคุณจะทำความดีก็ส่งผลทำไม่ทิ้งผู้ให้ทำยกจำเอาไว้ถึงจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาพวกนี้มันเป็นเรื่องของอุปสรรคต้องพบต้องเจออยู่แล้วอยู่ในโลกใบนี้คนที่เอารัดเอาเปรียบคนกันแกล้งเจ้านายที่เอียงข้างต้องพบต้องเจอรักษาใจเราไว้หน้าที่เรารักษาใจเราไว้ไม่ให้ตกต่ำไม่คิดแช่งชักหักกระดูกพยาบาทอาฆาตหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองพวกเนี้ยไม่ให้มันมาไม่ให้มันเกิดในใจเราเจริญเมตตาสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเราก็เป็นมีกรรมของเราเราก็พัฒนากรรมของเราให้ดีขึ้นด้วยใจที่ปล่อยวางจิตใจที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อปรับใจเราให้มีความเมตตานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเชื่อมันจะต้องดีขึ้นเพราะเราทำความดีรักษาความดีของเราไว้ถ้าอาจารย์มีอะไรให้กำลังใจโยมเนี่ยครับคำถาม
1: ครับโยมบอกว่าเห็นที่ร่วมงานแล้วมีหัวหน้างานหัวหน้างานในที่นี้โยมก็บอกว่าเป็นหัวหน้าพยาบาลด้วยอาตมาก็เลยเดาว่าที่โยมมาต้องการถามเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานพยาบาลไม่อยู่โรงพยาบาลใดก็โรงพยาบาลหนึ่งหรือสถานพยาบาลต่างๆซึ่งอาจจะไม่เป็นโรงพยาบาลก็ได้เป็นสำนักงานของสาธารณสุขอะไรต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ไม่แบบเป็นที่ทำงานแบบไหนสำนักงานแบบไหนก็แล้วแต่ในหมู่คนที่มีกลุ่มงานวันเมื่อมีหัวหน้างานมีลูกน้องก็หัวหน้าหรือว่าลูกน้องนั่นแหละก็จะเป็นได้ทั้งคนที่มีศีลมีธรรมคนดีนั่นเองหรือคนที่มีศีลธรรมน้อยหน่อยก็มีบางทีก็ มีศีลธรรมบ้างแหละแต่ว่าบางทีก็ชอบในเรื่องของสิ่งที่มีการประจบประแจงอะไรเงี้ยก็ตามที่โยมว่ามันก็อาจจะเป็นได้ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องนั่นแหละจะเป็นเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเจอแบบนั้นเราต้องวางใจด้วยเราเห็นแบบนั้นเราก็ต้องวางใจเห็นคนอื่นที่เขาเป็นเราก็ต้องวางใจเพราะกลุ่มบุคคลเป็นอย่างนี้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเห็นมาเจอแบบนี้เราตามที่โยมเล่าก็คือเห็นหัวหน้าพยาบาลเขามีนิสัยชอบคนประจบประแจงอันนั้นก็เป็นลักษณะของเขาแต่ว่าคนที่โยมพูดมาเนี่ยที่บอกมาเนี่ยก็เป็นคนที่ดื้อชื่อตรงๆอย่างที่โยมว่าซึ่งคนลักษณะเนี้ยยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าที่โยมว่าเนี่ยคนนี้ชอบประจบประแจงเพราะจะไม่ชอบคนแบบนี้ลักษณะจะไม่ชอบคนแบบนี้แน่ๆเพราะคนแบบนี้จะไม่ประจบประแจงจะมีอะไรมีงานก็ไปว่าเรื่องงานตรงๆเลยคนแบบนี้ทำได้ทำไม่ได้ก็พูดตรงๆเลยแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ประจบประแจงด้วยไม่พูดชอล้อไม่มีอะไรหาของมาเพื่อที่จะเป็นทำให้ทำแรงจูงใจให้หัวหน้าพยาบาลคนนี้นิยมชมชอบอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีทางอ้อมนั่นเองก็คือเป็นคนตรงๆทำงานก็ทำงานตรงๆไปงานอะไรรับผิดชอบก็ทำงานเสร็จก็คือเสร็จอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เอางานอะไรมาโชว์ทำงานตามหน้าที่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะโดนการแกล้งอีกอย่างตามที่โยมว่าเพราะฉะนั้นการแกล้งแบบไหนเพราะฉะนั้นก็อาจจะการแกล้งด้วยลักษณะว่าพอหัวหน้าพยาบาลคนนี้ไม่ชอบคนเนี้ยชอบบุคคลคนเนี้ยคนที่ประจบประแจงก็จะเห็นไปด้วยอาการที่ของตัวเองที่ชอบประจบประแจงนั่นแหละก็จะทำสนองความต้องการของหัวหน้าพยาบาลนี่แหละว่าชอบคนประจบประแจงแต่ไม่ชอบคนทื่อๆแบบนี้ก็เลยโดยการแก้ให้คุ้นชื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าหัวหน้าพยาบาลคนนี้ไม่ชอบคนทื่อๆไม่ชอบคนนี้ก็เลยการแก้ด้วยการอย่างที่โยมว่าหัวหน้าเองอาจจะเอางานขยะอะไรที่โยมว่าไปให้ทำงานที่มันลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่งานที่เขาไม่ทำแล้วไปให้ทำแล้วก็คนอื่นก็ไปเที่ยวพูดว่าไปการแกล้งอย่างที่โยมว่านะไปพูดล้อเลียนก็ได้งานแบบนี้ทำไมคนนี้ทำไมนี่แหละต้องมาทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะพูดไปลักษณะของวจีทุจริตศีลก็อันนี้แหละก็จะเป็นลักษณะของบุคคลต่างๆที่อยู่ในแวดวงของกลุ่มของกระบวนการกลุ่มที่มีการทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้โยมก็เห็นในเรื่องของธรรมอีกว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างที่โยมว่าก็คือไม่เป็นธรรมไม่เห็นด้วยกับคนที่เขาตรงแต่ว่าหัวหน้าไม่ชอบแล้วก็เอาออกด้วยที่โยมบอกว่านี่เอาออกเลยไม่รู้ออกไปไหนด้วยก็อันนี้โยมไม่ได้บอกมาออกไปไหนก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าสัตว์โลกไปตามกรรมตามที่ท่านอาจารย์กล่าวอันนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยทำไมบุคคลคนนี้ต้องมาเจอหัวหน้างานแบบนี้อย่างเราเองก็เถอะเราเองทำไมต้องมาเห็นแบบนี้ต้องมารู้แบบนี้มันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดแหละกรรมที่เรียกว่ากรรมที่เป็นกรรมร่วมหรือไงเป็นกรรมร่วมเพราะกรรมมีตั้งหลายกรรมก็เป็นกรรมที่ร่วมกันมาทำร่วมกันมาก็ต้องมาพบมาเจอกันมาเห็นกันแบบนี้แหละวันเห็นแล้วก็ต้องวางใจให้ได้ถ้าเกิดเขามาปรึกษาอย่างเช่นคนที่เขาถูกกระทำมาปรึกษาเนี่ยโยมก็ต้องว่าไปตามกรรมไปว่าไปตามธรรมต้องบอกไปตามธรรมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นในเรื่องของกรรมนั่นเองสัตว์โลกไปตามกรรมวันกรรมที่ได้ต้องมาเจอกันกรรมที่ต้องชดใช้กันอีกเพราะหัวหน้างานคนนี้หัวหน้าพยาบาลคนนี้มีกรรมกับคนนี้แน่นอนให้ออกไปด้วยแต่ออกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละหรือว่าให้ออกไปเลยเนี่ยน่าจะไม่ใช่น่าจะออกไปอยู่แผนกอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยเป็นเรื่องกรรมที่ต้องชดใช้กันอาจจะคนนี้อาจจะเคยมีกรรมแบบนั้นมาในอดีตชาติต้องบอกอดีตชาติดีกว่าเพราะในชาตินี้ยังทำไม่ได้เป็นลูกน้องเขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้วันก็ถือว่ามาชดใช้กรรมเป็นเรื่องของกรรมนิยมก็ต้องบอกนะถ้าเขามาปรึกษามาถามไทยมาหรือบางทีเราจะไปพูดบอกเขาแต่ถ้าเขาไม่ถามอย่าไปบอกดีกว่าเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องเดี๋ยวกลุ่มของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าเราไปบอกคนนี้คนที่หัวหน้าพยาบาลก็ไม่ชอบเดี๋ยวจะทำให้หัวหน้าพยาบาลมามีปฏิกิริยากับเราเพราะเราก็ต้องอุเบกขาต้องใช้ภูมิวิหาร4ก็ได้

หรือว่าใช้อุเบกขาในเรื่องของบารมีก็ได้ก็ต้องอุเบกขาไว้ก่อนต้องพิจารณาให้ดีเพราะเรื่องนี้มันสองแง่สองงามเพราะมันจะเข้าตัวก็ได้เพราะเราก็ต้องดูแบบนี้แหละดูแบบนี้แล้วก็ต้องอย่างที่กล่าวถ้าเขาขอความเห็นหรือว่ามาปรึกษาค่อยว่ากันไปแต่ถ้าไม่ปรึกษาเราก็ให้มันสงสารอยู่ในใจก็พอเพราะถ้าเราสงสารก็ถือว่าเป็นกุศลแล้วกันที่เห็นเขาต้องตกทุกข์ได้ยากแบบนั้นแต่ถ้าจะมีการช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือในทางที่มันสมควรอย่าให้มันไปเดือดร้อนนะอย่าให้มันไปเห็นว่าเป็นการแยกพรรคแยกพวกอะไรแบบนั้นอันนี้โยมก็ต้องเบียดขานหน่อยแต่ถามว่าบาปไหมก็บาปอยู่แหละเพราะว่าแต่นี้

0: ็ต้องเบียดขาหน่อยถามว่าบาปไหมก็บาปอยู่แหละเพราะว่าแต่นี่เป็นเรื่องของกรรมด้วยนะเป็นกรรมที่ชดใช้จะบาปไหมบาปอยู่แล้วเพราะหัวหน้างานหรือว่าหัวหน้าพยาบาลนั่นก็ต้องรับผลอยู่แล้วต่อไปตัวเองก็ต้องรับผลก็คนที่รับผลไปแล้วถ้ามาปรึกษาเราบอกให้เขาเอาโหสิกรรมให้โอ้โหสิกรรมให้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ดีแล้วก็ใช้กรรมไปเขาในเมื่อเขาให้ออกไปอยู่ที่อื่นแล้วก็หมดกรรมตรงนี้ไปแล้วก็แล้วแต่เขาแล้วทีนี้เขาจะอาจไปเจอหัวหน้าที่ดีๆอีกก็ได้ย้ายอยู่แผนกอื่นไปเจอหัวหน้าที่เขาตรงๆแบบลักษณะตัวเองก็ได้หรือว่าไปเจอหัวหน้าที่เขาไม่ได้ชื่อหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่ามีจิตใจที่มีปัญญาละกันมีปัญญาที่จะพิจารณาบุคคลต่างๆได้เขาก็จะเห็นเองนะวันนี้ถ้าไปเจออีกแล้วเป็นแบบนี้ก็เรื่องของเขาแล้วทีนี้เป็นเรื่องกรรมของเขาแล้วที่จะต้องเป็นไปก็น่าจะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับทุกครับก็ยังไงก็ตามให้ดูตัวเองดีกว่าเราก็แก้ไขไปตามจังหวะตามที่งานที่มากระทบเขาจะให้งานขยะเราก็ดูว่างานนั้นส่งผลกระทบต่อหน้าที่เราหรือเปล่ามันมีหัวหน้าใช่ไหมมันก็มีหัวหน้าขึ้นมาอีกอาจจะพูดคุยร้องเรียนอาจจะไม่ถึงกับร้องเรียนเนี่ยอาจจะพูดคุยกันในระดับที่คุยกันได้ใช้เหตุใช้ผลเพราะว่าเอ๊งานแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อ งานหลักๆของเราไหมหรือว่าหรือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วถึงจะเป็นงานโดมใช้คำว่างานขยะเนี่ยแต่เราเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเราก็ทำก้มหน้าก้มตาทำให้เราให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องเราทำความดีไปเรื่อยๆนี่ก็ส่งผลได้ถ้าโดนรังแกเราก็ไม่รู้โดนรังแกทุกอย่างเนี่ยไม่รู้โดนรังแกยังไงถ้ามันล่วงละเมิดสิทธิหรือมีผลกระทบต่อร่างกายหรือการดำเนินชีวิตอะไรพวกนี้เราก็สามารถใช้ช่องทางที่ให้ถูกต้องนะเบื้องต้นอาจจะพูดคุยเพราะอะไรทำไมต้องทำกับเราแบบนี้ก็หาเหตุหาผลอย่าใช้อารมณ์อาศัยความกรุณาว่าเก่าตักเตือนกันนะเนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกใจคือใช้ความรักความปรารถนาดีนะอย่าใช้โทสะความโกรธหรือทิฏฐิมานะของตัวเองถ้าเราจะพูดจะคุยนะแต่ถ้าเรามีทิฏฐิมานะมีอารมณ์อยู่ก็อย่าเพิ่งไปคุยอย่าเพิ่งไปพูดเอาละยังต้องอยู่ร่วมกันอีกงานถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันเรายังต้องเจอกันเนี่ยเหมือนพระฮะอยู่ด้วยกันทุกวันตื่นขึ้นมาบิณฑบาตฉันเห็นหน้ากันทุกวันถ้าโกรธเคืองกันถ้ามีกระทบกระทั่งกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทุกตื่นเดือนเรามาลงโบสถฟังสวดพระปฏิโมกข์กันเนี่ยวันนี้เราก็คุยกันกระทบกระทั่งอะไรเปิดใจกันนะไม่มีความซ่อนเร้นใช้อาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันผมทำอย่างนี้ถูกไหมผิดไหมบางทีทำอะไรไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไปกระทบกระทั่งผู้อื่นเนี่ยมันก็มีหันหน้าประชุมกันคุยกันเชื่อว่าหัวหน้าที่เขาได้ถึงเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยหน้างานหัวหน้างานแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมมีความสามารถอาจจะผ่านมีประสบการณ์อะไรอยู่แล้วก็ให้เหตุให้ผลคุยกันถ้าเราอยากอยู่ตรงนั้นต้องพบต้องเจอกันถ้าอย่างนี้อึดอัดเดี๋ยวมันก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ยังไงก็ตามถ้าเราทำถูกต้องตามหน้าที่การงานไม่บกพร่องผิดพลาดถึงจะถูกแกล้งลำเอียงแต่เราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยผลก็ผลอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรายอมรับได้แล้วคุณธรรมความดีความขยันขันแข็งผลงานที่เราทำก็จะเป็นตัวหนุนตัวเกื้อสักวันก็ต้องมีคนเห็นคนนี้มันเด็กคนดีนะมันไม่ตอบโต้มันไม่โกรธเกลียดอะไรต่างๆไม่จะออกอาการเดี๋ยวเขาก็เห็นเองได้ดีอย่างที่บอกมาแล้วเราเจอกันอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนกัน

0: ุยกันหาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความปรารถนาดีน่าจะดีกว่าถ้าเราต้องอยู่อย่างนั้นไม่ว่างานพยาบาลหรืองานอะไรก็ตามทุกคนก็เครียดก็ตึงนะบางทีมันหงุดหงิดอะไรขึ้นมาก็เก็บอารมณ์ให้ได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะเราก็มาปฏิบัติธรรมฝึกใจเราด้วยก็ถือว่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ใจเราเนี่ยมันกระเพื่อมนะมันจะโกรธมันจะพยาบาทมันจะตอบโต้แล้วเราได้ฝึกพอมันเกิดขึ้นเราได้ฝึกให้มันนิ่งให้มันสงบทำให้เราได้เจริญเมตตาจิตครับช่วงแรกของรายการครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลาดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้ว

ระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยม
1: หรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตกุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลฟ์วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตกุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ครับขอบพระคุณครับเมื่อต้นชั่วโมงได้พูดถึงเรื่องการจาริกธุดงค์ก็โยงไปถึงความอยากความปรารถนาเมื่อธุดงค์แปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาคนเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีอวิชชาความไม่รู้มีตัณหาเป็นคอยผูกมัดคอยโน้มน้าวจิตใจเราไปเพื่อตอบสนองอัตตาตัวตนในรูปแบบของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นมันก็โยงไปถึงว่าความอยากทุกคนมีความอยากยังไงให้ได้ประโยชน์มันมีอยากแบบสองแบบอยากบำรุงมือเลยอัตตาตัวตนอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงขึ้นมาสนองอัตตาตัวตนมีเท่านี้ไม่พอต้องมีเท่านั้นก็คือขนขวายดิ้นรนเวลาแรงงานความคิดหมดไปทั้งที่มันก็พอดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่ไม่พอก็คือไม่สันโดษไม่มักน้อยสันไม่มักน้อยไม่พอเพียงมีเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นเพราะแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันแรงชักจูงของตัณหานี่ความอยากประเภทเนี้ยไม่เรียกว่าตัณหาเพื่อ

0: ตาตัวตนเมื่อสนองหาวัตถุเครื่องเสพบริโภคมันก็ดิ้นรนไปอย่างเล่าร้อนเพราะตัณหาเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมีเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นเขามีอย่างนั้นเราจะมีเหมือนเขามียิ่งกว่าเขาเนี่ยนี่คือตัณหานี่คือความอยากเหมือนกันอยากอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเรียกว่าฉันทะคำว่าฉันทะเนี่ยบางทีมันมาในรูปของกิเลสก็มีที่เรียกมาในนิวรณ์ห้าเนี่ยกามฉันทะความอยากความใคร่ในกามคุณแต่ถ้าเราเห็นว่าขึ้นฉันทะมาโดดๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออเนี่ยให้เข้าใจได้เลยว่าเป็นกุศลเป็นฝ่ายกุศลอย่างเช่นอิทธิบาท4นี่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยก็เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยฉันทะอยากมีอยากทำให้สิ่งนั้นๆสมบูรณ์หรืออยู่ในสภาวะที่ดีก็จึงมีวิริยะมีความเปลี่ยนจิตใจก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นวิมังสาก็ไปทดลองตรวจสอบนะครับวิเคราะห์พิจารณาแก้ไขในที่บาติฉันทะตัวนี้ก็อยากเหมือนกันเมื่อเราอยากได้บุญนะอ้าวทำไงล่ะก็ต้องไปนะไปเข้าวัดให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอยากอย่างเนี้ยสำเร็จด้วยการกระทำเราอยากให้บ้านเรือนสะอาดเรียบร้อยไม่ให้มันรกรุงรังอยากแบบนี้ก็ต้องลงมือทำแล้วสำเร็จด้วยการกระทำด้วยความเพียรแต่ตัณหาเนี่ยสำเร็จด้วยการเสพด้วยการเอามาบริโภคมันก็โยงไปถ้าคนเรายังไม่รู้จักสันโดษมักน้อยก็คือเอาเท่าที่มักน้อยเนี่ยเอาเท่าที่จำเป็นไม่เกินกว่านั้นสันโดษคือตามมีตามได้ไม่หวังให้มันได้ไม่ผิดหวังหรือไม่คาดหวังให้มันได้มากกว่านั้นคือเราทำสุดสติปัญญากำลังความสามารถแล้วเนี่ยตามเหตุตามผลเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยคือสันโดษก็คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองทำสันโดษแต่ที่มันพอมีตัณหาเข้ามาเป็นเครื่องผูกแล้วฉะนั้นมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสติปัญญาเราด้วยแล้วก็จะดิ้นรนขนขวายเพื่อเพราะไม่มักน้อยสันโดษสนองอัตตาตัวตนมันก็ต่างกันบางคนฉันอยากทำบุญฉันอยากนั่งสมาธิภาวนาเอ๊ะนี่เป็นกิเลสไหมไม่ใช่ฮะก็เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายดีเขาเรียกว่าฉันทะถ้าเรียกให้เต็มกุศลฉันทะก็ได้กุศลฉันทะเป็นฝ่ายดีอย่างเมื่อเราจะเดินอิทธิบาท4เนี่ยฉันทะนี่ก็เหมือนมีแรงจูงใจมีเป้าหมายคืออยากให้เป็นเองอยากให้สิ่งนั้นเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันเหมือนมีจุดหมายมีเป้าหมายมีแรงจูงใจเหมือนเราอยากนั่งสมาธิเราอยากจะเรียนสมถะวิปัสสนาอยากฝึกอยากเรียนรู้สภาวะจิตเป็นยังไงมีฉันทะแล้วเหมือนเรามีเป้าหมายมีทิศทางชัดเจนก็จะเกิดวิริยะเกิดความเพียรทำให้เกิดพลังเกิดความเพียรแล้วก็เกิดอะไรใจมันก็ไม่วอกแวกเหมือนเรามีเป้าหมายชัดเจนมีแรงจูงใจมีแรงผลักดันมีจุดหมายปลายทางชัดเจนในการฝึกในการรู้พฤติปฏิบัติมันก็มีวิริยะมีความเพียรจิตก็จดจ่อกับเนื้องานกับสิ่งที่เราทำในงานทางโลกก็เหมือนกันจะมีเป้าหมายจะทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงเหมือนทำไร่ทำนาก็อยากให้ได้ผลผลิตใช่ไหมนี่ก็ความอยากเหมือนกันอยากให้ได้ผลผลิตอยากให้สิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์ของมีก็ต้องทำด้วยวิริยะด้วยความเพียรจิตใจก็จดจ่อวิมังสาก็คอยวิเคราะห์หาดูผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียพินิจพิจารณาเนื้องานในที่เราทำวิญญาที่เราทำความเพียรเนี่ยวิมังสาก็เหมือนแบบตัวปัญญาคอยมาวิเคราะห์ใครควรแล้ว พอเราทำอย่างนี้สมบูรณ์แบบแบบนี้แล้วนะผลมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าสันโดษทำสุดสติปัญญากำลังความสามารถมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็ไม่น้อยอกน้อยใจหรือเป็นทุกข์หรือเล่าร้อนเพราะเราทำเหตุมาอย่างสมบูรณ์แล้วนะมันเกิดอาจจะเกิดวิกฤตการเกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดอาจจะมีพืชอาจจะมีเขาเรียกอะไรพวกศัตรูพืชหรือน้ำท่วมหรืออะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยเราจะไม่สามารถที่จะเราอาจจะแก้ไขหรือพยุงหรือทำยังไงให้มันได้ผลเสียผลร้ายให้น้อยที่สุดคือสันโดษแต่ใจมันโล่งพอมันพอมันนั่นแล้วมันก็โล่งมันไม่อึดอัดมันไม่บีบคั้นจิตใจแต่ถ้าตัณหาเนี่ยมันไม่ได้ดังที่ใจตัวเองมันบีบมันทำให้จิตใจเล่าร้อนเป็นไฟเผาไหม้จิตใจก็ต่างกันเพราะการทำความดีเนี่ยที่เรากุศลและฉันทะเนี่ยอยากแบบเนี้ยดีอยากแล้วพัฒนาตัวเองอยากมีสิ่งนั้นๆให้สมบูรณ์ในตัวมันไม่ได้สนองอัตตาตัวตนเหมือนตัณหาเหมือนกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์เนี่ยโยงกันนะพอเราทำอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโยงใหญ่กันไปพอเรามักน้อยสันโดษในวัตถุเครื่องเสพบริโภคมันก็เกิดมีเวลามีความคิดที่จะฝึกฝนได้พัฒนาต่อยอดไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายได้ฝึกได้ประพฤติปฏิบัติการเป็นว่าหนุนขึ้นด้วยซ้ำพอเราเอาแล้วพอแค่นี้สิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำสมบูรณ์แล้วไม่ได้ขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะทำสุดสติปัญญากำลังความสามารถเนี่ยผลมายังไงเนี่ยล่ะฉันโดดแล้วมันก็เปิดโอกาสใช่ไหมครับให้เรามีเวลาได้ไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นครับอาจารย์ครับผมก็มีคำถามอีกไหมครับทางนู้น
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมหมวยธนันจิตกราบขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะที่บ้านเลี้ยงหมาแมวไปพบภูมิที่ดีจะต้องทำบุญให้เขาอย่างไรเจ้าค่ะ
0: ในกรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่นะก็ใส่ใจให้ความรักเลี้ยงดูเขาตามกำลังเราเขาก็ใช้วิบากกรรมของเขาเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรของเขาตัวเองได้เราก็ทำให้เขาเห็นเนี่ยก็เห็นบางบ้านนะมานั่งเปิดธรรมะฟังเสียงพระสวดเช้ามาตามโยมมาใส่บาตรบางทีโยมที่ไปบิณฑบาตทุกวันเนี่ยแกก็ใส่บาตรทุกวันเอาน้องหมามาด้วยแต่เป็นหมาพันเล็กๆแกก็ใส่กระเป๋ามาเวลาใส่บาตรแกก็จับมือมันยกมันอาจจะรับสื่อสารอะไรได้ก็เห็นบรรยากาศเห็นภาพได้ยินได้เห็นที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเข้าไปเสียชีวิตแล้วเราก็เนี่ยฮะกวดน้ำให้เขาไปแผ่เมตตาทำพอเราทำความดีไม่ว่าจะทำกับทางพระศาสนาหรือเป็นสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือกระยาจบคนเข็นใจเป็นสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็นึกอุทิศบุญกุศลให้เขาไปแต่เขาจะไปในภพภูมิที่ดีหรือไม่มันก็อยู่ขึ้นกับวิบากกรรมที่เขาสะสมมาพวกหมาแมวเนี่ยที่เขาอยู่กับบ้านที่มีคนเลี้ยงไม่ใช่เป็นจองจัดก็ถือว่าเขาได้ให้ทานมาดีนะแต่สิ่งเขายังพ่องอยู่ก็จะเกิดมาเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเขาถึงไม่ได้มาอยู่กับเราอยู่กับบ้านบางคนเนี่ยหมาแมวอยู่ดีกับคนบางคนเขาอยู่ห้องแอร์มีอาหารปานี่มีคนอาบน้ำตัดเล็บให้แต่งขนให้สวยงามเนี่ยเขาทำทางมาดีแต่สินเขาบกพร่องเขาไม่ดี พราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะตอบตามตรงก็คือไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเข้าไปในภพภูมิที่ดีนอกจากเราก็คาดการเอาอย่างคาดการเอาให้เขาเห็นได้ยินเหมือนบางทีหมาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยพอมันเห็นพระนะว่ามันเหมือนมันดีใจมันเข้ามาหามาเลียขามามุดจีวรมันก็มีนิสัยทำให้เขาเห็นถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะทำได้ประมาณนี้หรืออาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับคำถาม
1: ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวในช่วงที่เขายังอยู่กับเราเราก็อย่าให้เขาทำบาปด้วยการอย่าให้เขาไปทำร้ายใครหมาแมวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไม่ดีไม่บ้านไม่มีรู้ว่าหมาของเราเนี่ยอาจจะวิ่งไปทำร้ายคนที่เขาผ่านไปมาก็ได้ถ้าอยู่ติดถนนด้วยเนี่ยหรือบางทีไม่อยู่ติดถนนแต่ว่าใครเข้ามาบ้านเราเนี่ยมาธุระมาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทำร้ายเขาก็มีและอีกอย่างก็คือไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนในเรื่องของเสียทายของทายหรือว่าไปฉี่ใส่บ้านเขาบ้านใกล้เคียงก็แล้วแต่หรือว่าสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่ไปขี้ไปเยี่ยวนั่นเองทำให้เขาไม่พอใจนี่ก็เป็นเรื่องของเราต้องดูแลระวังอย่าให้เขาไปทำแบบนั้นเราต้องหาที่ให้เขาเป็นสถานที่ที่ไม่ไปทำความเดือดร้อนใครนั่นเองวันนี่แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยเขาได้แล้วเวลาโยมทำบุญกุศลก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมีทำบุญแล้วก็ให้ไปเข้าไปร่วมด้วยได้ไปเข้าไปเห็นแล้วก็ถ้าไม่เห็นหรือเห็นก็แล้วแต่เราก็อีกทางนึงทำบุญแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาก็ได้สวดมนต์ทำวัดของเราเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปอยู่แล้วเรามีการแผ่เมตตาอยู่แล้วด้วยก็แผ่บุญกุศลให้เขาไปรับได้ไม่ได้ก็อันนี้ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเขารับได้เขามีจิตที่รับได้เขาก็จะได้กุศลนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยว่าระหว่างที่อยู่เนี่ยทำไงให้เขาไม่ทำให้เป็นอกุศลกับคนอื่นแล้วก็ดังที่กล่าวเวลาที่เขาเสียชีวิตเขาตายไปแล้วเนี่ยก็อุทิศบุญกุศลให้เขาไปเขารับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพราะกรรมของเขาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ากรรมของเขาก็ต้องเป็นไปตามวาระไปเป็นไปตามกรรมของเขาก็เราทำได้ประมาณนี้อยู่ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับคำถามจากโยมทอธรรมชาติบอกว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนจากหนังสือประวัติพระอริยสงฆ์ทำให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแต่มีความแตกต่างในแนวปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะในแต่ละพระองค์อันนี้พูดถึงการปฏิบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับ
0: ครับสาธุนะโยมดีแล้วศึกษาประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีข้อปฏิบัติอะไรต่างๆใช่ฮะแตกต่างกันเป็นธรรมดาแต่พอบทสรุปแล้วนี่เหมือนกันคือท่านมีเป็นอิสระแล้วนะท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยในการประพฤติปฏิบัติคือรวมกันก็สรุปบทสรุปเหมือนกันแต่เทคนิคอุบายแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยท่านมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบหวานบางคนชอบจืดเหมือนกับเราทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็อยู่ที่พอเราอ่านไปแล้วเราศึกษาดูอันไหนมันถูกกับจริตนิสัยเราแล้วก็น้องเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็เราจะเห็นว่าเทคนิคอุบายในการฝึกเนี่ยก็จะแตกต่างท่านทำอย่างนี้ได้ท่านเห็นผลท่านสำเร็จท่านก็เอามาบอกกล่าวกับลูกศิษย์ทุกหานะฮะคือท่านมีความชำนิชำนาญในด้านนั้นๆแต่บทสรุปเลยถ้าเรามาวิเคราะห์กันการที่จะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5นะเพราะอุปขันธ์5เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์พวกเราที่มาปฏิบัติการศึกษาหลักธรรมคำสอนเนี่ยก็เพื่อให้หมดทุกข์ใช่ไหมเพื่อให้ทุกข์มันน้อยลงหมดไปเนี่ย อันนั้นประธานไอ้ขันธ์5เนี่ย

0: ท่านเลยจึงมาต้องมาทำยังไงดีพระองค์ก็เลยแสดงเรื่องสติปัฏฐาน4ไงครับเพื่อมาเป็นเนี่ยมาแก้มาเปิดให้เห็นไอ้ขันธ์5มันเป็นยังไงมันเป็นไปเพื่อยังไงงั้นการมาศึกษาขันธ์5มาแก้กันเรารู้แล้วขันธ์5มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวเนี่ยกองเป็นกองของเป็นกลุ่มหรือบางทีท่านก็เรียกว่านามรูปรูปก็คือร่างกายนามอีก4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปเรียกว่าขันธ์5มาแก้ด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เรารู้แล้วมีหมวดกายเวทนาจิตธรรมบางคนชำนิชำนาญในการดูกายถ้าเราเอาอย่างนี้ก่อนเหมือนเราจะเข้าเมืองเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยคือจุดหมายการใจเมืองจุดหมายปลายทางหอพระพาคารหรือยอดปราสาทอยู่กลางเมืองแต่มันมีประตูเข้าเมืองอยู่4ทิศเราจะเข้าเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเราก็จะเข้าเนี่ยจะเข้าประตูไหนก็ได้เข้ามามันก็ถึงใจกลางเหมือนกันถึงยอดปราสาทเหมือนกันพอถึงยอดปราสาทแล้วเนี่ยพอถึงใจกลางเมืองยอดปราสาทเราหันมามองดูมันก็เห็นหมดทั้ง4ทั้งประตูทั้ง4ทิศมันอยู่เราจะเข้าตรงไหนเราถนัดเข้าตรงไหนทั้งกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมพอเข้าไปถึงแล้วมันก็เห็นกันหมดแค่หมวดกายเนี่ยถ้าเราพิจารณาหรือเราดูอนาปานสติเป็นต้นลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงก็คือกองแห่งรูปนั่นแหละเราเข้าทางรูปทางกายกายกตาสติมีสติเล็กรู้ตามดูกายพอเห็นไปมันก็จะเห็นเวทนาเห็นสภาวะจิตเห็นองค์ธรรมที่ปรากฏก็เข้าถึงใจกลางเมืองยอดปราสาทได้ดูแค่เวทนาก็ดีตามดูจิตล้วนๆก็ดีพิจารณาองค์ธรรมที่ปรากฏแล้วแต่อุปนิสัยหรือแต่วิริยะความเพียรเราอะบางทีถนัดในด้านไหนก็เข้าได้เหมือนกันนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต่างจริตต่างนิสัยใจคอเนี่ยวาสนาบารมีที่ท่านสะสมมาแล้วแต่ท่านจะเอาสมถะนำหน้าหรือวิปัสสนาตามหลังเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็ให้สังเกตดูบางทีก็ทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปเป้าหมายชัดเจนคือทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยลงหมดไปถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนปุ๊บเนี่ยรู้แล้วมันเป็นไปยังไงเนี่ยขันห้าเนี่ยไอ้รูปนามรูปเนี่ยแยกรูปแยกนามเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปยังไงน้อมเห็นความเกิดดับของมันพอเราเห็นความเกิดดับมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็น้อมจิตเข้าสู่ปัจจัยแล้วเห็นธรรมชาติตามที่มันเป็นฉะนั้นเนี่ยดีโยศึกษาเทคนิคอุบายดูแลศึกษาเยอะๆแล้วก็มาน้อมดูว่าเรามีแนวโน้มจริตนิสัยยังไงท่านก็แยกเอาไว้ในคำพีแยกอุปนิสัยใจคอของคนว่าเขาเรียกว่าจริต6แต่จริงๆมันก็มีจริตรวมๆมันอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าจะเน้นเขาเรียกว่ามันมีความประพฤติจริตจริยะจริยามีความประพฤติค่อนข้างหนักไปทางด้านนั้นอย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตวิตกจริตพุทธจริตก็เคยกล่าวมาแล้วเรื่องนี้คำถามโยมก็คือดีแล้วศึกษาอ่านแล้วก็มันก็ได้มีแรงจูงใจมีเขาเรียกมีพลังเนี่ยเห็นประสบการณ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยประวัติของท่านเนี่ยท่านผ่านอะไรมาเนี่ยเอาเป็นเอาตายกันจริงๆเรายังประมาทยังหย่อนยานอย่างเงี้ยมันเลยอ่านแล้วมากระตุ้นเราเนี่ยน้อยไปทำให้เกิดพลังเกิดศรัทธาที่จะทำความเพียรก็อย่ากังวลแตกต่างกันเป็นธรรมดาคนละคนกันเนี่ย ท่านอาจารย์มีแง่มุมอะไรอีกไหมครับคำถามนี
1: ้ครับถ้าโยมเหมือนถามมาในลักษณะให้ความรู้สึกตัวเองมันท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วมันพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านเป็นพระอรหันต์ก็ในแนวทางปฏิบัติของท่านก็ดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไปแบบไหนก็แต่เมื่อเราพิจารณาก็จะเห็นว่าก็ไม่พ้นธรรมของเจ้าเดินไปในอริยมรรคนั่นเองศีลสมาธิปัญญามันขออภัยก็เดินอยู่ในหลักธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นในจริตของแต่ละท่านแต่ละองค์ระดับที่กล่าวท่านถ้าท่านน้อมเข้ามาในธรรมเราก็จะเห็นแบบนั้นว่าไม่พ้นในเรื่องของมรรคมีองค์8มันก็ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั่นเองก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางมันปฏิบัติคือไปแล้วตามลำดับนั่นแหละเราก็จะเห็นเองบางทีเราอาจจะมาใกล้เคียงกับแต่ละท่านแต่ละองค์ที่เราได้รู้ก็ได้อาจจะเป็นแนวทางเวลาที่เราปฏิบัติไปได้เพราะฉะนั้นเราได้ศึกษาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็จะเป็นแนวทางพอเห็นเป็นไปตามนั้นได้เราก็จะอ๋อก็ได้อ๋อในการปฏิบัติหรืออ๋อนี่ไงอย่างเช่นเห็นลักษณะของอย่างท่านพุทธทาสอย่างเงี้ยท่านก็จะเห็นว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยอย่างเช่นปฏิบัติแล้วไปให้หมอผ่าตัดยังไม่ต้อง ฉีดยาสลบฉีดยาชาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติในอริยมรรคนั่นแหละแต่ในเรื่องของการที่ อยู่ในสมาธิที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ก็จะเป็นเช่นนั้นเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับอัศจรรย์แต่ในทางปฏิบัติถ้าเราทำสมาธิได้ก็จะเป็นแบบนั้นแหละทำได้ในที่สุดก็จิตที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกายนั่นคือแยกกายแยกจิตตามที่เราได้ยินทำให้ได้ก็จะเป็นเช่นนั้นได้นั่นก็เป็นตัวอย่างนั่นเองแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็อาจจะยังไม่เชื่อแต่ถ้าเราทำไปได้เดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าโอ้ใช่จริงๆความรู้สึกทางกายไม่มีนะมีจับแขนจับขาไม่รู้ว่าเป็นแขนไม่ขาได้เนี่ยอันนั้นแหละเดี๋ยวโยมจะรู้เองนะว่าอ๋อจะออกขึ้นมาเองนั่นเลยมันก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายที่เป็นไปแต่ละท่านแต่ละองค์ไม่เหมือนกันก็จะเป็นเช่นนั้นนะก็เป็นเครื่องระลึกตามที่กล่าวนะก็โยมก็อันนี้ต้องปฏิบัติให้รู้เห็นเองก็จะเป็นการดีครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมเอกวิทย์จิตตะผมไปวัดป่าบ้านตาดเห็นคุณธรรมกตัญญูของหลวงปู่ลีท่านทำตัวเหมือนเนนน้อยเวลาอยู่หน้าหลวงตามหาบัวหรือหลวงพ่อสุดใจ ท่านเป็นคนเรียบเรียงหนังสือธรรมะของหลวงตาแต่ท่านเทศน้อยมากท่านว่าให้ไปอ่านหนังสือหลวงตาก็เพียงพอแล้วอันนี้ก็เหมือนกับเล่าขานเหมือนกันครับอาจารย์
0: ครับคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเราเนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกศิษย์หลานศิษย์ประพฤติต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นอุปถัมภ์ใครได้ใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพระที่ท่านศรัทธาเนี่ยแย่งกันเลยนะแย่งกันอุปถัมภ์คอยตั้งน้ำฉันน้ำใช้เนี่ยซักผ้าจีวรคอยปัดกวาดกุฏิก็เป็นการเป็นข้อวัดเนี่ยเป็นข้อวัดของพระนักปฏิบัติพวกเราก็ทำกันนะฮะเวลาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ผัดกันบางทีก็เป็นพระติดตามมาคอยดูแลแล้วก็เป็นข้อวัดปฏิบัติเหมือนพระอนนท์อุปถัมภ์พระศาสดาของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นเราทำเหมือนความกตัญญูความรักความศรัทธามันก็ออกมาทางพฤติกรรม หาประมาณไม่ได้เนี่ยการทำแบบนี้ทำด้วยจิตด้วยใจจริงๆแต่ไปให้พ่อแม่แล้วยิ่งทำยิ่งมันมีปิตินะไม่เหนื่อยยากไม่ลำบากเลยยิ่งทำยิ่งมีปิติยิ่งเข้าใกล้นักปราชญ์ผู้รู้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่บางทีท่านก็ไม่พูดกับใครเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยท่านมีโอกาสมีเวลาท่านก็สอนท่านก็บอกกล่าวเล่าประสบการณ์ต่างๆพอสุดใจพอได้ยินได้ฟังท่านก็มาเขียนหนังสือเองเนี่ยให้พวกเราอ่านท่านเป็นคนพูดน้อยพวกเราก็รู้กันอยู่แต่การพูดน้อยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีธรรมะท่านจึงบอกเนี่ยแค่คำพูดเนี้ยให้ไปอ่านหนังสือหลวงตาก็พอแล้วถ้าเราอ่านแล้วเราใคร่ควรเราพินิจพิจารณาได้ก็ได้มรรคได้ผลอ่านไปแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรูปหลายองค์นะที่วัดสังฆทานนะท่านก็ไม่เทศน์ไม่สอนไม่ค่อยได้พูดคุยออกสื่อแต่ท่านก็มีคุณธรรมรักษาข้อวัดปฏิบัติทำกิจของสงฆ์ไม่ขาดตกบกพร่องเราประเมินหรือวัดใครไม่ได้นอกจากคนที่ภูมิธรรมเท่ากันหรือเหนือกว่าถึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นยังไงองค์นี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามองแค่ใช้ตานะใช้ตาดูหูฟังส่วนสภาวะจิตเนี่ยเราไม่สามารถประเมินหรือไปรู้ใครได้ก็ต้องอาศัยตาดูฟังเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำบอกเล่าเราก็พูดคุยฮะในแง่มุมของเราที่เป็นพระนะที่อยู่ได้เคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาก็เคยเห็นเคยได้ทำมาด้วยนะดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเวลาเดินทุดงทำยังไงเหมือนเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็อยากคือรักความศรัทธาก็อยากอยู่ใกล้ทุกคนก็อยากช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลก็เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ลูกหาหน้าที่ด้วยแล้วเป็นคุณธรรมของลูกศิษย์ลูกหาด้วยแล้วเป็นข้อวัดกติกาข้อปฏิบัติถ้าอาจารย์มีอะไรให้โยมนะครับคำบอกเล่าคำถามเนี่ย
1: ครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่โยมทั้งหลายจะได้ไปสถานที่ต่างๆที่ครูบาอาจารย์พระหลานทั้งหลายท่านได้เคยบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ต่างๆบางทีไม่ใช่สถานที่วัดที่ท่านอยู่หรอกบางทีท่านไปทำที่อื่นก็มีสถานที่ที่อื่นนะอย่างเช่นไอ้ที่ประเทศลาวเงี้ยท่านเข้าไปแล้วก็ท่านก็ไปทำก็มีสถานที่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อคูณก็ไปที่ประเทศลาวที่เขาเรียกอะไรเขาควายถ้ำภูเขาควายเชือกเขาควายอันนั้นก็นั่นแหละแบบสถานที่ที่ได้ไปประพฤติบัติเขาว่าคนเจ้าของสถานที่ที่เขารู้เขาก็ทำเกี่ยวกับสถานที่ของบุคคลสำคัญของพระอรหันต์สำคัญเนี่ยก็จารึกไว้ด้วยเราก็ได้ไปเห็นนะว่าท่านปฏิบัติเช่นไรแบบไหนส่วนสถานที่ที่ท่านเขาทำเป็นสถานที่หลักของท่านที่อยู่ในวัดต่างๆที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ละสังขารไปแล้วก็ทำเจดีย์มีรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้เราดูเป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นการดีการจะได้เห็นว่าท่านอยู่ในศีลในวินัยปฏิบัติให้เป็นไปตามเป็นไปตามศีลตามวินัยของพุทธเจ้าแล้วก็ผลมันก็จะทำให้เกิดขึ้นเราก็จะเห็นผลดังนั้นว่าอ๋อนี่ไงที่ท่านได้เป็นพระอรหันต์เพราะท่านอยู่ในศีลในวินัยก็นี่แหละก็ จะได้เป็นเครื่องระลึกของเราเป็นสิ่งที่เราจะได้มาประพฤติปฏิบัติมาสำรวมระวังของเราให้เป็นไปตามธรรมปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นให้ได้เหมือนที่ท่านได้ทำให้ดูนั่นเองนะเหมือนกับที่มีตัวอย่างสิ่งต่างๆสิ่งของต่างๆที่ท่านใช้นั่นแล้วก็ขั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไร ก็มีรายละเอียดบอกกล่าวไว้ก็นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไปเพื่อเราจะได้มีความรู้ด้วยเราจะได้มีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อไปด้วยพอได้ไปเห็นไปได้ยินไปได้เห็นไปได้ศึกษาแม้กระทั่งสถานที่ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียที่เราไปเรื่องสังเวชนียสถานทั้ง4นั่นน่ะที่พระองค์ก็บอกว่าสมควรไปดูก็จะมีอานิสงส์ด้วยมันทำให้ไปเกิดในสวรรค์ก็ได้นี่ก็นี่แหละก็ไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องระลึกแล้วก็จะได้เห็นตามความจริงนั่นเองว่าพระองค์มีอยู่จริงว่าเราทั้งหลายที่ปฏิบัติแล้วก็มีอยู่จริงมีฐานที่จริงก็นี่แหละมันก็ทำให้เราจะได้ซาบซึ้งแล้วก็มีจิตใจร่าเริงผ่องใสที่จะได้ปฏิบัติไปให้พ้นทุกข์ตามของพระองค์ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามได้สักคำถามครับมาจากผู้ที่ใช้นามว่าคุยกับแมวกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งกราบขอความรู้ในเมื่อมนุษย์เกิดมาเพื่อเผชิญกับความตายแล้วเกิดมาทำไมต้องเกิดซ้ำๆเกิดมาแล้วสร้างกรรมต้องผัดภาคและตายลงครับ
0: ทำไมต้องเกิดซ้ำๆในเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วไปเจอกับความตายแล้วก็ต้องเกิดมาทำไมนั่นสิฮะโยมเกิดมาทำไมพระองค์ตรัสตั้งแต่ปฐมเทศนาในชาติปิตุขาเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายในการเกิดก็จะต้องเกิดซ้ำๆเพราะมีอวิชชาความไม่รู้มีตัณหาเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสติปัญญามีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจคอยดึงคอยรั้งเราเอาไว้และอุปทานมันก็ยึดมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรามันมียางเหนียวคอยผูกคอยยึดเราอยู่มันก็เลยต้องให้ซ้ำๆมันก็ต้องอยู่แบบนี้มันยังตัดยานตัดเยื่อใหญ่ไม่ได้ยังตัดไม่ขาดยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเนี่ยแล้วก็อาจจะทำบุญกุศลมาจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มาได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนแต่มันยังไม่แจ่มแจ้งมันก็เลยเข้าใจว่ารู้ว่าเกิดตายเหมือนที่โยมถามมาทำไมต้องเกิดซ้ำๆเกิดมาแล้วสร้างกรรมต้องพัดพาดและตายลงเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเนี่ยกำลังทุกข์เกิดมาไม่รู้สร้างกรรมดีบ้างหรือไม่ดีบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างถึงเวลาก็ต้องพัดพาดจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจแล้วก็ตายลงเนี่ยมันก็เป็นวัฏฏะทุกข์นะพระพุทธเจ้าพระทั้งหลายท่านเห็นแล้วว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บมันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นธรรมดาแต่ทีนี้เราไม่เอาเราไม่ต้องคิดว่าเกิดซ้ำๆหรือเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์มาเจอกับความตายเนี่ยมันต้องเจออยู่แล้วพอเกิดมาแล้วโยมนี่อย่าไปวิตกกังวลยังไม่ต้องไปหาเลยว่าทำไมต้องเกิดซ้ำๆเอาตรงนี้เราทำยังไงให้รู้จิตเห็นใจตัวเองเอาความเกิดเนี่ยเกิดที่จิตที่ใจเนี่ยอัตภาพก้อนกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดได้ครั้งเดียวแล้วมันก็ต้องเดินเข้าไปสู่ความผุพังแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยแตกสลายในที่สุดเราต้องพบต้องเจออยู่แล้วเราให้เห็นธรรมชาติตรงนี้ตามความเป็นจริงว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นแล้วดูใจเราเนี่ย บางทีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวบางทีก็

0: ของภูเนี่ยให้เห็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้ดีกว่าทำไมต้องเกิดซ้ำๆเพราะเราไม่รู้ไงเราเป็นนักซ้ำอยู่แบบนี้มันยังแก้ไม่ได้ยังถอนออกยังตัดไม่ขาดยังละไม่ได้วางไม่เป็นก็ยึดมั่นถือมั่นถูกติดยึดติดอยู่นี้โชคดีแล้วที่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ดีกว่าเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกเป็นๆได้อัตภาพอบายภูมิภาพต่ำเราได้ให้ความภูมิใจเอาละเราเห็นรู้แล้วมันเกิดซ้ำๆเนี่ยทำไมต้องเกิดแล้วเกิดต้องเกิดซ้ำๆเอาแหละในเมื่อมันจะเกิดอย่างนี้เราทำยังไงให้มันน้อยลงอย่าให้มันซ้ำอย่างนี้ดีกว่าเข้าทางมรรคดีกว่าที่พระองค์ชี้แหละเนี่ยชี้แนวชี้ทางให้เราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรรมนิโรกรรมนิโรปฏิปทาอริยสัจจังเป็นสัจจะความจริงแห่งการหมดทุกชิ้นกรรมจะได้ไม่เกิดซ้ำๆก็คือมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละหรือเรียกว่าสมถะมาเรียนรู้ศึกษาสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยน่าจะดีกว่าท่านอาจารย์มีอะไรครับก่อนหมดเวลาวันนี้อาจารย์ให้อะไรโยม
1: ครับก็โยมถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาจะต้องตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็เกิดซ้ำๆก็ทำไมต้องเกิดก็ต้องไปหาเหตุนั่นแหละไอ้ที่มันเกิดเพราะมันมีชาติไงมันเกิดเพราะมีชาติแล้วชาติมาจากไหนก็ชาติมาจากภพมันคืออะไรภพก็คือกรรมนั่นไงเพราะมันมีกรรมนั่นแหละที่โยมเขียนมาวงเล็บข้างหลังนั่นแหละเกิดมาแล้วสร้างกรรมต้องพัดภาคและต้องตายก็นี่แหละมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องเวียนไปเป็นธรรมเหตุระวัจใจก็ที่โยมต้องเกิดก็แบบนี้เพราะมันมีกรรมเราก็ต้องมารับกรรมนั่นเองมาเกิดในชาติเนี่ยมารับวิบากมาว่าผลแห่งกรรมคือผลแห่งภพนั่นเองเพราะมีภพเมื่อไหร่มีชาติเมื่อนั้นนี่แหละเป็นคำตอบตอบอยู่แล้วในตัวถ้าจะไปหาอีกว่าเราพบมันทำไมต้องมีพบก็มันมาในเรื่องของอุปทานมาเรื่องของตัณหาอีกเพราะมันมีขันห้าตัวที่เป็นเหตุปัจจัยนี่ไงทำให้ต้องมามีตัณหาแล้วก็ต้องมามีอุปทานมีพบมีชาติในที่สุดนั่นแหละแล้วก็ชาติเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเกิดมาในชาติก็ต้องทุกรวบยอดในอริยสัจ4ทุกกายทุกใจนั่นเองสรุปก็เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละไม่หนีธรรมพุทธเจ้าเพราะนั้นคำตอบอยู่ในธรรมทั้งหมดแล้วอยู่นะก็ศึกษาธรรมก็เข้าใจในธรรมเราก็จะรู้ตามนั้นแล้วก็เกิดมาแล้วก็ทำกรรมก็ไม่ได้จะทำแล้วต้องทำให้เป็นภพบางทีทำกรรมในชาตินี้แหละทำให้หมดภพก็ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองจะกลับเป็นโหติกรรมก็ได้วันนี้แหละเรียนรู้ธรรมให้มากเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมให้ได้เดี๋ยวก็จะไม่ทุกข์เองแหละหมดทุกข์ได้ในชาตินี้ก็ทำได้โดยพระอรหันต์ทั้งหลายทำให้เราดูแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดเลยครับก็คงสรุปจบนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมูลนิธิรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: สุดท้ายนี้ก็ให้ทุกคนนะทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังรายการธรรมยามเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครูนะวันครูที่ผ่านไปครูก็เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้คุยกับเด็ก
3: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเด็กๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่ที่บางเขนนะคะก็มีเด็กตั้งแต่เด็กชั้นประถมจนถึงมัธยมค่ะแต่ที่เมื่อวานเป็นเด็กชั้นประถมนะคะหลวงพ่อที่มา
2: เมื่อวานนี้เป็นเด็กประถมที่เป็นโรงเรียนสาธิตสาธิตเกษตรประถมสาธิตเกษตรก็มีเด็กก็น่ารักดีเป็นวันที่จริงเป็นวันครูแต่ว่าครูเขาเอาเด็กมาวัดก็เป็นการว่านี่ครูเขาจะต้องพาเด็กเข้าวัดหรือพาเด็กไปสถานที่เป็นประโยชน์ต่อการรับสมองหรือความจำที่ดีเพราะเด็กนี่จะเขาจะมีความสำคัญมากถ้าเขาได้รู้อะไรเห็นอะไรแล้วเขาก็จะจำอันนั้นติดตาติดใจ แล้วก็จะไม่มีทางลืมได้ถ้าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีฉะนั้นครูก็เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่จะพาเด็กนั้นไปเห็นสถานที่ทัศนะนุตริยะหรือไปเห็นสถานที่สำคัญแต่นั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุหรืออุบาสกบาสิกาพุทธบริษัทเนี่ยถ้าเดินทางไปชมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งก็คือเดินไปนะสมัยก่อนต้องเดินนะไม่ได้คิดขึ้นเครื่องบินนะแต่สมัยนี้สมมติว่าขึ้นก็ไปถึงก็แล้วกันแต่สมัยก่อนก็เดินทั้ง4แห่งพระเจ้าโศกก็ไปทั้ง4แห่งก็ไปเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชเกิดความสังเวชก็โหที่พุทธเจ้านี่ตรัสรู้ประสูติมีจริงๆนะเป็นสวนลุมพินีนี่พระเจ้าโศกก็เลยบอกนี่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ถึง 5,000 ปีตามที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้ธรรมะพุทธองค์ก็คงจะเคลื่อนคลาดนะเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชนอนุชนรุ่นหลังพระเจ้าโศกเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากเลยถึง 5,000 ปีก็เลยเอาไปให้ข้าราชบริพารเนี่ยไปหาเสาหินใหญ่ๆเรียกว่าคนโอบไปรอบนะฮะผ่าซึ่งกลางก็ประมาณเกือบไป 6-70 เซนนะประมาณ70เซน80เซนนะฮะนะแล้วก็เอามาขัดเกลาให้กลมแล้วก็จารึกไว้ในต้นเสาหินนั้นแล้วก็มีรูปโคบ้างมีรูปสิงสี่เสียนบ้างมีรูปสิงตัวเดียวบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนความหมายว่า ที่ตรงนี้ที่ตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรงนี้ที่ปรินิพพานก็ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดครบหลายๆแห่งที่ยมกปฏิหารแล้วก็ทำหมดอันนี้ถือว่าพระเจ้าโศกก็คือครูคนหนึ่งคนลงบอกไอ้ช้อยศกเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ครูนี่เนี่ยบรมครูไม่บรมครูของคนรุ่นนั้นแต่บรมครูจริงๆคือพุทธเจ้าเราพระเจ้าศกเป็นครูที่นำประวัติศาสตร์นำพุทธประวัติ ที่พระเจ้าแสดงธรรมแล้วรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกฉบับเดียวให้แก่พระอรหันต์นำมาสู่เมืองลังกาสุวรรณภูมิทำพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายในสมัยนั้นพระเจ้าโศกนี่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่มากที่คิดว่าไม่มีทางใดที่จะทำให้คนเคารพนับถือหรือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้นอกจากทำพระไตรปิฎกแล้วก็เอาศิลาจารึกไปจารึกไว้ตรงนั้นในที่จะที่ประสูติก็ทำไว้ที่ปฐมเทศนาก็ทำไว้ที่ตรัสรู้ก็ทำไว้นี่แหละเรามีครูถ้าเราไม่มีครูเราก็จะไม่รู้เลยว่าอดีตที่แล้วมาเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างไรนะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็หลักฐานทั้งหลายก็สูญหายไปครูทุกวันนี้ก็เป็นครูที่รับจ้างเป็นครูที่รับจ้างครูสมัยก่อนเป็นครูที่ทำด้วยศรัทธาทำด้วยการสร้างบารมีเป็นครูโดยที่เกิดมาจากบารมีเก่าพอมาชั้นนี้ก็ไม่ต้องจ้างก็ทำเพื่ออยากให้คนทั้งหลายได้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองมีความสุขเหมือนตัวเองก็ต่างกันถ้าสมัยนี้สังคมบีบคั้น สมัยก่อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนการหากินหาอยู่ไม่เดือดร้อนครูไปสอนฟรีได้ครูสมัยก่อนก็ใช้วัดใช้พระเป็นครูสอนอ่านหนังสือก็ดีกากีอะไรเงี้ยกะคังะก็มาจากครูคือพระคืออาจารย์สอนวิชาศาสตร์ศิลปศาสตร์ต่างๆก็โดยมากก็จะใช้พระถ้าก่อนสมัยพุทธเจ้าก็พวกฤาษีชีไพรก็เป็นครูของพุทธเจ้าเราแล้วก็ต่อกันมาก็เป็นพอมีศาสนาพุทธก็ประเทศไทยเราหรือประเทศพม่าลังกาทิเบตจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือลาวเขมรก็ครูก็คือพระนั่นเองที่สอนมนุษย์ชนรุ่นหลังให้รู้ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รู้เรื่องบุญบาปก็อาศัยพระแต่สมัยนี้ครูไปใช้ฝรั่งมาสอนพอใช้ฝรั่งก็มาสอนแบบวิทยาศาสตร์แบบคำนวณแบบสมัยใหม่ก็คนเด็กรุ่นใหม่ก็กลายเป็นเด็กวิทยาศาสตร์การขวัดขวาการนับถือพระเป็นครูก็หมดไปก็จะเหลือน้อยลงความวุ่นวายของโลกก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลจึงแก้ไม่ตกจึงกลายเป็นสงครามโลกถึง2ครั้งสมัยพุทธเจ้าไม่มีสงครามโลกนะมันเป็นสงครามระหว่างประเทศเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนครูก็บ้านใครบ้านมันก็ไม่เมมตอนนี้สมัยนี้ก็มีครูที่ผิดจึงเกิดสงครามโลกทำไมจึงเกิดสงครามโลกก็มีครูที่สอนเทคโนโลยีสอนวิธีทำระเบิดวิธีทำเรือดำน้ำวิธีทำเครื่องบินจรวดทำวิธีรบกันไงฆ่ากันยังไงเขียนตำรับตำราแล้วก็เนี่ยมันมีครูที่ผิดเนี่ยก็มาเขียนตำรับตำราเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าครูแบบไอน์สไตน์นี่จริงๆเป็นหมอนะแต่เขาเป็นครูที่ผิดแล้วเขาก็ทำระเบิดปรมาณูเป็นเขียนตำราไว้ที่สุดแล้วเขาก็เป็นครูที่สอนผิดทำให้ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องล้มตายมากมายพิกลพิการแต่ญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาผิดเพราะญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาจากนักวิทยาศาสตร์มาทำเรือรบมาทำอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อไปเข็นฆ่าบ้านอื่นเขาญี่ปุ่นก็ต้องได้รับผลกรรมที่

ครูผิดๆฝรั่งทุกวันนี้ก็ได้รับฝรั่งนี่ก็เป็นครูที่ผิดๆที่ไม่สอนศีลธรรมไปสอนจริงให้เขาเอาอาวุธไปเข่นฆ่ากันอันนี้บ้านเมืองก็จะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่2เพราะครูไม่ดีนะตอนนั้นเราจะดีใจนะกับความเจริญของวัตถุที่เราเข่นฆ่ากันง่ายเนี่ยไปมาหาสู่กันง่ายก็เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยที่สุดแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่3ศาสนาทั้งหลายก็จะต้องเป็นจะต้องเจอครูที่ไม่ดีก็จะพินาศกันไปมากมายอันเราก็เชื่อคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าพยากรณ์ยังไงเราก็เชื่อกันว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีคุณจะสอนผิดจะสอนถูกไงก็ช่างเถอะแต่พุทธศาสนาก็เป็นมรรคองค์8ก็ยังถูกทางที่จะไปสู่ชีวิตคนที่จะนับถือพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งของมนุษย์ไปได้ถึง 5,000 ปีแต่พันปีสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ของมนุษย์แล้วเป็นของเทวดานะเป็นของเทวดานี่ปีที่ต่อไปนี่ก็เป็นของเทวดานะพันปีสุดท้ายเป็นของเทวดามนุษย์จะไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่พุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีฮะดังนั้นก็มีครูทั้งสัมมาทิฏฐิกับครูมิจฉาทิฏฐิครูสัมมาทิฏฐิก็สอนให้กตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รู้จักศีล5ศีล8สอนให้คนเคารพนอบน้อมซึ่งกันและกันไม่ดูถูกเหยียดย่ำจิตใจกันสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นประโยชน์ต่อโลกสังคมนี้ก็เรียกครูสัมมาทิฏฐิก็จะสอนคนให้เป็นคนดีแต่ครูมิจฉาทิฏฐิก็สอนให้เข่นฆ่ากันสอนให้ทะเลาะกันสอนให้ทุกคนเอาเปรียบเอารัดกันนี่คือครูมิจฉาทิฏฐิฮะดังนั้นถ้าเกิดครูมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามากเท่าไหร่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรไม่เชื่อไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพปู่ย่าตายายไม่เคารพคุณครูบาอาจารย์ดูถูกครูบาอาจารย์โลกนี้ก็จะวิบัติเพราะเป็นครูมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเราจะคิดว่าครูนะบูชาได้ทุกครูนะบูชาครูก็ต้องบูชาครูที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนคนมาไปกินเหล้าไปเล่นการพนันชวนเด็กไปกินเหล้าเล่นการพนันเปิดครับเปิดบาร์เปิดบ่อนการพนันมีโรงสุรานารีอย่างนี้ถือว่าครูที่สอนให้ผิดนะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตามครูเหล่านี้ครั้งเมื่อวานนี้ก็เด็กก็จะได้แสดงออกฮะเป็นเด็กที่น่ารักฮะก็บางทีก็กล้าตอบเด็กสมัยนี้นะกล้าตอบแล้วก็พ่อครูก็พยายามเป็นครูสมัยใหม่แต่ก็คงจะเป็นครูสมาธิจึงได้พาเด็กเข้าวัดนะถ้าเด็กไม่เข้าวัดก็พาไปเด็กไปกินเหล้าเมายาก็เป็นครูมิจฉาทิฏฐิดังนั้นเราก็จะต้องเลือกโรงเรียนเลือกวัดเลือกสถานที่เลือกบุคคลที่เราจะคบถึงว่าอเสวนาจะพารานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังครูผิดก็พาไปผิดนะครูสัมมาทิฏฐิก็พาไปถูกนะพุทธเจ้าเป็นบรมครูนะพระครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูของเรานะพ่อแม่เป็นต้นครูพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ต้นครูเด็กนักเรียนทุกคนเด็กเล็กๆเนี่ยจะมาสังเกตดูนะที่มาเนี่ยจะมีนิสัยไม่เหมือนกันเด็ก7ขวบ8ขวบเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันไม่ใช่นิสัยตามครูนะเขานิสัยถ่ายทอดมาจากสายเลือดเลยเรารู้ว่านี่เด็กบางคนหยาบบางคนละเอียดบางคนเกรงใจบางคนไม่เกรงใจบางคนพูดจาแบบนึกจะพูดก็พูดบางคนก็รู้สึกสงบเนี่ยเรารู้เลยว่านี่มาจากพื้นฐานของครูที่บ้านเนี่ยเพราะพ่อแม่เนี่ยสอนการพูดการคุยบางคนพูดไม่เกรงใจใครเลยเนี่ยรู้ว่าครอบครัวเนี่ยพูดไม่เกรงใจใครแล้วลูกเรารู้สึกมาวัดก็ยังพูดไม่เกรงใจใครแต่เด็กบางคนเนี่ยรู้จักมองคนโน้นมองคนนี้จะทำอะไรจะยกมือจะพูดอะไรก็ยังมองครูมองเด็กเขาแสดงว่าพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยสอนให้เกรงใจคนเมื่อวานนี้เท่ากับเรามองสังเกตเด็กทั้งหมดเนี่ยเขาจะนิสัยต่างกันมากเลยเขาเพราะว่านี่เนี่ยคือพื้นฐานแต่การศึกษาเหมือนกันการศึกษามีความรู้เท่ากันแต่นิสัยมารยาทความเห็นแก่ตัวและความเสียสละและความอ่อนน้อมถ่อมตนความที่สำรวมต่างกันอันนี้อันตรายอันนี้ถ้าพ่อแม่สอนผิดนะก็จะเป็นผลสะท้อนไปถึงโรงเรียนและต่อไปเด็กนี่ก็จะรับจากพ่อแม่ไปก็ไม่สามารถจะลบล้างไอ้นิสัยที่พ่อแม่ให้ไปเนี่ยได้เลยก็ยากเพราะนั้น

เมื่อเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็บัณฑิตจึงต่างกันไงแม้จะจบสถาบันเดียวก็จะมีสิงห์ดำสิงห์แดงอะไรเงี้ยจะมีขาวมีดำเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมาจากความที่พ่อแม่ให้พื้นนิสัยมาจากสายเลือดสายเลือดนี่น่ากลัวฮะนะแต่ว่าสายเลือดก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมาคบคนอีกระดับหนึ่งฮะแต่ว่าถ้ามั่วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เขาสอนให้กตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญมีศีลห้ามีศีลธรรมเนี่ยก็จะลดความรุนแรงของเด็กได้ทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะเกรงใจเหมือนองคุริมานเนี่ยองคุริมานเป็นเด็กที่มีมารยาทดีมากเลยเป็นเด็กที่มีมารยาทดีเป็นลูกปุโรหิตที่สอนอาจารย์คนที่สอนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นอาจารย์ตามเนี่ยก็ต้องเป็นคนชั้นหนึ่งของประเทศนั้นจึงจะถูกคัดเลือกมาอย่างดีแต่มาเกิดอยู่ในตระกูลของพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยคือสอนอาจารย์สอนขออภัยสอนพระเจ้าอยู่หัวสอนพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนที่จบหมดกระบวนศิลปศาสตร์ที่จะสอนได้ทั้งหมดเป็นเรื่องว่าแต่ว่าพอเกิดลูกคนนี้แล้วเกิดแสงเพลิงแสงไฟขึ้นในคลังหลวงเลยฮะมีดพระเกิดมาลบกันเองอ่ะดังได้ยินสถานในคลังแสงฮะทรงไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือประหลาดเกิดขึ้นในคลังหลวงในคลังแสงบอกมีดพระลบกันเองได้เกิดพวยพุ่งขึ้นมาในครั้งบอกใกล้โหดทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่เป็นผู้ร้ายจะฆ่าคนนับไม่ถ้วนเลยถ้าเด็กที่เกิดวันนี้ก็ไปดูบ้านใครก็ไม่เกิดในวังนะก็มีเกิดที่ปุโรหิตพ่อองค์คุริมานนี่เองพอรู้พอเกิดปุ๊บว่าทำไงพระเจ้าพิรินก็ทรงขอดูตัวว่าองคุริมานที่พระเด็กคนนี้ทำไมจึงเกิดตรงเกิดวันนี้13ค่ำเกิดวัน13ค่ำเดือนเมษากำลังร้อนจัดเลย13ค่ำเมษาเดือนก็พระฤาษีก็เอาลูกมาถวายพระเจ้าดินก็หม่อมฉันขอให้ประหารซะเมื่อโหรทำนายสมัยก่อนก็เชื่อมโหรมากโหรต้องดูหนึ่งนะดูสองไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งถ้าทายอะไรต้องหนึ่งถ้าสองเสื้อสองคอขาดเลยนะเขาไม่เอาเลยนะโหนเนี่ยทายผิดๆถูกๆอย่างสมัยนี้โดนหมดเนี่ยยังโหนหลวงสมัยนี้โดน ที่ทายเนี่ยโดนหมดเลยโหนหลวงไม่เคยรอดหรอกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าคอมเมนต์ทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าพิรินก็บอกว่าพ่อองค์คุริมานก็บอกว่าให้พระองค์ทรงประหารเขาเลยเขาหม่อมฉันไม่เอาหรอกโจร500ขมังฉันต้องการที่ขอพรได้ลูกเกิดมาเนี่ยมาแต่งงานจึงแก่แล้วจึงเกิดลูกคนเนี้ยก็คิดว่าจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์จึงได้ขอมาขอสวงสวรรค์มาขอพระเจ้ามาเนี่ยแต่มาได้ลูกเป็นโจร500ฆ่าคนนับไม่ถ้วนเนี่ยขมังฉันขอให้พระองค์ประหารไปเลยตัดต้นไฟแต่ต้นลมเลยทั้งที่หลักนะภรรยาบอกว่าอย่าฆ่าเลยนะยังไงก็เป็นลูกเราแต่สามีบอกว่าเรารักชาติรักพระมหากษัตริย์เราไม่รักเด็กที่มาจะมาฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นนี้ไม่เอาผู้ชายใจเด็ดนะคิดรักบ้านเมืองมากที่ตัดสินใจให้ฆ่าลูกตัวเองทิ้งเลยพระเจ้าอยู่หัวเขาทรงมีทศพิธราชธรรมเป็นผู้ที่สติปัญญามากมายอยู่แล้วฮะเพราะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยพระประเสริฐที่โกศลไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นบรมโพธิสัตว์แล้วก็มาช่วยโลกเหมือนกันฮะตอนนี้พระเจ้าประเสริฐทุกศนบอกว่าดูก่อนปุโรหิตเขายังไม่ทำผิดเราฆ่าเขาไม่ได้นะเราก็เป็นบาปนะเขาถ้าให้เขาทำผิดก่อนไม่ยากหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกฉันมีกองทัพอันยิ่งใหญ่ฉันไม่กลัวแม้แต่กองทัพอันยิ่งใหญ่เนี่ยมีแต่ประเทศอื่นยิ่งใหญ่มาฉันก็ไม่กลัวนะฉันก็มีกำลังที่จะสู้ได้เรื่องอะไรกับเด็กคนเดียวจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนฉันก็ไม่กลัวฉันจะปราบได้แต่ตอนนี้ฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมล่ะฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้พระองค์ถวายเลยก็ยกให้แก่พระเจ้าแผ่นดินลูกสมัยก่อนเขายกให้เขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงนะเขาก็จะให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมแต่เขาจะให้กำลังใจ
ถามสุขๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าขาดเหลือก็บอกเนี่ยก็กลับมาเลี้ยงแม่ก็ดีใจเออฉันไม่โดนลูกฉันไม่ตายแล้วฉันก็มีลูกอยู่คนเดียวนะก็รักอย่างหัวดวงใจพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเลี้ยงให้ดีนะอาจารย์นะสอนเขาให้เป็นคนดีนะอาจารย์นะฉันให้ชื่อว่าอหิงสกะนะอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครนะก็เอานำลูกกลับบ้านก็เลี้ยงอย่างดีพ่อคะพ่อจะพ่อจ๋ากราบไหว้เคารพเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้เอามือแตะเท้าแตะหน้าผากแตะหน้าอกโอ้ว่านอนสอนง่ายไม่มีระแวงเป็นโจรเลยนี่คืออาจารย์คนแรกแม่ก็สอนให้พูดเพราะๆพ่อก็สอนให้มารยาทดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปเดินข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปจับหัวผู้ใหญ่เล่นต้องเคารพต้องขอโทษเดินไม่ใช่เดินข้ามหัวผู้ใหญ่ก็ให้เคารพสอนพิเศษเลยล่ะสอนพิเศษให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้เบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์ก็ไม่ฆ่าให้ถือศีล5ประจําใจเด็กก็น่ารักมากเลยน่ารักที่สุดในบรรดาเด็กในเมืองนั้นและหน้าตาร่างกายกำยำผิวพรรณดีบอกลักษณะว่าไม่มีระแวงโจรเลยเป็นเด็กที่เหมือนเทวดามาเกิดแต่ว่าร่างกายแข็งแรงโตวันโตคืนเป็นคนที่กำลังมากเลยเป็นเด็กที่มีกำลังมากก็ฉลาดมากฉลาดก็ฉลาดกินก็กินจุแต่แข็งแรงแต่ว่าไม่มีแววก้าวร้าวเลยเพราะได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่แล้วก็เข้าเฝ้าเจ้าอยู่ทุกครั้งที่เข้าไปเฝ้า15วันเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็จะผ่านเอาหิงสกะเข้าเฝ้าลูกเราเป็นยังไงบ้างท่านอามาท่านอาจารย์ท่านราชครูจะเรียกท่านครูลูกเราเป็นไงบ้างดีพระองค์ว่านอนสอนง่ายแต่กินจุแข็งแรงมากฉลาดเรียนอะไรรู้เร็วมากเลยพระองค์โอ้โหลูกเราไม่มีละไม่มีแววไปโจรละก็คิดว่าไม้อ่อนดัดง่าย พระเจ้าพิดินก็ทรงถามหาอยู่ประจำจนถึงอายุ20ขึ้นไปแล้วก็ตอนนั้นอายุพอ7พออายุพอเริ่มจะวัยเรียนได้ก็ส่งเข้าเมืองกตักศิลากตักศิลาจากเมืองกรุงสาวัตถีนี่ไกลเป็นพันๆกิโลเดินทางนะไกลมากเลยก็ต้องใช้ม้ารถม้าข้ามไปเรียนเมืองกตักศิลาไปเรียนศิลปศาสตร์มั้ยส่งไปเรียนเป็นอาจารย์นี่ก็มีสาขากันเยอะอาจารย์นี่เก่งที่สุดอาจารย์ดีที่สุดเก่งที่สุดอาจารย์นี่เรียกว่ามีฤทธิ์มากอ่ะมีวิชามีความรู้ศิลปศาสตร์มากก็ส่งไปเรียนเขาวัยหนุ่มก็คงจะอายุ10กว่าขวบส่งไปเรียนปุ๊บๆๆๆเสร็จหมดอ่อนน้อมถ่อมตนบีบนวดอาจารย์อาจารย์รักมากเลยไม่เคยเจอลูกศิษย์ใครน่ารักเท่าองคุลิมะเท่ากับอหิงสกะเลยทำไมพูดเพราะทำไมเคารพอ่อนน้อมต่ออาจารย์ยกแล้วทำไมดูแลอาจารย์พิเศษมากเลยเด็กคนนี้มาจากในรั้วในวังสกุลสูงเหลือเกินซึ่งมีมารยาทดีพูดจาไม่เคยกระทบกระเทียบใครตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์มีแววตาบริสุทธิ์มากเลยแต่เขาว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นโจร500เนี่ยในประวัติเขาว่างั้นอาจารย์ก็รักนะเขาดูแลไม่มีแววโจรนี่มาเจอครูที่2ครูที่1คือพ่อแม่สอนมาดีมากเลยมาเจอครูที่2ก็สอนดีสอนให้ดีหมดเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ไอ้นี่มันโจร500นะอ้าวโจรห้าร้อยก็เขาทำนายไว้ตอนมันเกิดเนี่ยดาบในพระราชวังลบกันเลยนะอาจารย์มีใครในโลกนี้ล่ะที่ดาบลบกันน่ะดาบมันเขียนฆ่ากันเองตีรันฟันแทงกันเองในพระราชวังที่ตอนเที่ยงคืนน่ะบอกแล้วแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาในพระราชวังเขาลือกันหน้าคนลุกอาจารย์น่ากลัวมากเขาบอกว่าดาบลบกันน่ะคิดดูสิอาจารย์เขาบอกว่าโหรพันทำนายว่าต่อไปคนเนี้ยจะเป็นคนฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันเลยอาจารย์คนคนนี้คบไม่ได้นะอาจารย์นะระวังนะมันทำอ่อนน้อมถ่อมตนอาจารย์เกินคนอื่นนะทำดีอาจารย์น่ากลัวมากไอ้นี่มันคนแฝงไว้ทุกความไม่ดีนะไอหิงสกะเนี่ยชื่อมันก็ยังบอกว่าไม่เบียดเบียนใ
ดูแววตามันมันไม่น่าจะไว้ใจนะอาจารย์ก็ยุอาจารย์ทุกวันทุกคนก็เกลียดหมดเพราะอะไรก็หิงสกะอะไรก็หิงสกะทำอะไรขี่ม้าฟันดาบกระโดดข้ามกำแพงทำอะไรล่องทำวิชาอะไรก็หิงสกะหิงสกะตบมือหิงสกะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยถ้ามันใช่จริงไม่มีเรียกใช้ใครเรียกใช้แต่หิงสกะรู้สึกทุกคนทนไม่ไหวทนความริษยาไม่ไหวเอ้ริษยาเลยเขาบอกคนไทยริษยาที่สุดในโลกนะแต่ทำไมสมัยนั้นก็ริษยาแหลงกันนะคนอินเดียที่สุดแล้วก็ตกลงอาจารย์ก็เขวสิเขาเรียกคนหูเริ่มโดนเป่าเพราะลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันหนึ่งนะไอหิงสกะก็อาจารย์ก็รู้สึกสังเกตมองลูกศิษย์หิงสกะว่าดูอาการนะมันเหมือนมายานะคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนมายาสาไถไอ้คนเราพอมองดีมันก็ดูน่ารักนะพอมองไม่ดีมันดูน่าเกลียดไปเลยอ่อนแอกลายเป็นอ่อนแอไปเลยเนี่ยแข็งแกร่แข็งแกร่งกลายเป็นแข็งกระด้างไปเป็นอย่างนั้นไปแข็งแกร่งก็เป็นแข็งกระด้างอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนอ่อนน้อมก็กลายเป็นอ่อนแอไปอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนแอไปที่สุดอาจารย์ก็จับลูกศิษย์ในแง่ผิดเลยพูดเป่าหูไปนะเขาก็เขวเป็นกรรมขององค์คลีมานนะก็เลยบอกวิชาทั้งหมดเนี่ยเราก็สอนให้แค่หมดแล้วนะแต่ที่จริงองค์คลีมานเรียนจบก่อนคนอื่นเพราะฉลาดยติวัฒน์มันยาวไวมันยังมีวิชาหนึ่งนะที่จะร่องหนหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครจะยิงฟันไม่เข้าใครจะเข็นฆ่าไม่ตายมีวิชาหนึ่งแต่วิชาในเรียนยากมาอาจารย์ไม่เคยให้ใครเลยนะอาจารย์หูเบาแล้วกลัวว่าจะมาฆ่าอาจารย์หมดเนี่ยเก่าเรียนไปเรียนมากะจะมาฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็กลัวเหมือนกันเพราะเด็กคนนี้แข็งแรงมากคนมนุษย์เป็นร้อยคนยังสู้ไม่ได้อะเวลาต่อกรกันมาเรื่องธนูเรื่องฟันดาบเนี่ยใครทานไม่ได้ยกดาบขึ้นมารับก็ขาดไปเลยเงี้ยฟันกระเด็นไปเงี้ยรู้สึกว่าแรงเกินมนุษย์มนาไอ้ทำไมเขาจึงคิดฆ่าองค์ขึ้นมาเพราะเวลาจะเป็นมวยปล้ำก็ดีจะเป็นกระบี่กระบองก็ดีใครไม่สามารถจะต่อกรองค์คริมานได้เอาคนหนึ่งก็สู้ไม่ได้สองคนก็สู้ไม่ได้สิบคนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้ก็มาตีกระบี่กระบองมาตีดาบนี่กระเด็นกระดอนทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นยักษ์มาเกิดมั้งเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มรู้ว่ามันพลังผิดมนุษย์มนาจริงๆจากคนสู้ไม่ได้เลยทั้งมหาวิทยาลัยนี่ไม่เคยสู้องค์คุลิมานได้เลยสักไอหิงสกะเลยได้สักคนเดียวเรื่องขบวนฟันดาบเนี่ยแค่เขาก็แหละก็สู้กันสิบขบวนเงี้ยแค่ไม่ถึงกระบวนเลยแค่ยกดาบมารับก็กระเด็นกระนอนเนี่ยมันผิดมนุษย์มนา อันนี้แหละอัจฉริยะขององค์คลีมานเนี่ยทำให้คนทั้งหลายกลัวและระหวาดระแวงแล้วอาจารย์เริ่มมาจินตนาการว่าน่าจะเป็นจริงอย่างโหนว่าต้องฆ่าคนโดยหน้ามืดไม่เลือกหน้าเพราะเผลอเราก็อยู่ในหนึ่งจำนวนร้อยจำนวนพันนั้นด้วยเพราะคนคนนี้มีจากบาปบุญคุณโทษก็ต้องกำจัดให้ไปจากตัวเองเพื่อให้ทางบ้านเมืองจัดการไปซะอันนี้พูดกันถ้าเราอ่านประวัติพุทธประวัติโดยรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรน่าจะรุนแรงแต่ที่จริงรุนแรงก็คือเราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะน่ากลัวมากว่ามนุษย์คนนี้ไม่เหมือนใครธรรมดาเหมือนพุทธเจ้าเห็นไหมสามารถยกธนูได้เป็นพันคนเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านมีบารมีที่ไม่ใช่แบบองค์คริมานไม่มีใครยุว่าท่านไม่ดีแต่องค์คุริมานี่ก็มีกำลังไม่ธรรมดาสามารถชนะทุกคนในมาเป็นร้อยเป็นพันก็ต่อสู้ไม่ได้อันนี้องค์คุริมานเป็นคนที่มีพลังบารมีเก่าอยู่แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะชาติที่เคยเป็นชาญพานเจตบุตรก็ดูแลบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรก็เป็นพานที่เก่งกล้าในป่านั้นไม่มีใครสู้ได้เนี่ยที่พระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งเอาทหารที่เก่งๆเนี่ยมาให้เป็นพรานนะแต่ที่จริงอ่ะในพรานเจตบุตรไม่ใช่พรานนะพระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งมาให้เป็นพรานเพื่อรักษาดูแลพระเวสสันดรเนี่ยแต่เมื่อเป็นงี้แล้วก็พระองค์คริมานก็พระอหิงสกะก็เชื่ออาจารย์อาจารย์พูดไงเชื่อหมด
เธอจะสำเร็จวิชาของเราต้องไปเอามนุษย์มา

นิ้วมือมา 1,000 คนแล้วเราก็จะให้วิชานี้แก่เธอจะเป็นผู้อยู่ยงคงพันน้องหล่นหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครก็สู้ไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นผมที่สุดองค์ฮนุมานก็อยากได้วิชาวิเศษคิดว่าเป็นจริงเพราะเด็กเป็นคนหัวอ่อนเชื่อง่ายเพราะว่าอาจารย์นั้นพูดไงก็ต้องทำตามก็เริ่มเลยเริ่มไปจากสำนักตัวเองก็ไปดักฆ่าคนชาวป่าได้หนึ่งคนฆ่าเลยหนึ่งคนสองคนก็ร้อยเขาควรจะจำไม่ได้ก็ร้อยนิ้วมือไว้ครั้งที่จริงแล้วก็ฆ่าทีละคนละคนก็เอาร้อยนิ้วมือไว้ตากเอานิ้วมือตากแดดเอาหวายร้อยของคอจนับให้ได้พันคนแล้วจะมาเรียนวิชาอาจารย์แค่ไม่กี่คนคนก็กลัวเลยก็แตกตื่นหนีกันก็ฆ่าเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยวันนึงได้กี่คนก็เอาฆ่าเสร็จแล้วนักเข้าก็กลายเป็นเรื่องลือไปถึงเมืองกรุงสาวัตถีว่าไอ้หิงสกะกลายเป็นโจรไปแล้วปล้นฆ่าไปแล้วโอ้โหโปโรหิตเสียใจเลยพระองค์ถ้าเราฆ่าตั้งแต่ทีแรกก็คงไม่เจอปัญหานี้แต่แม่ก็ถือว่ายังไงลูกฉันต้องเป็นคนดีเพราะลูกฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนลูกฉันไม่ได้เป็นโจรแสดงลูกฉันเนี่ยไปเชื่ออาจารย์ผิดๆแน่เลยธรรมดาลูกฉันจะเป็นคนไม่ทำบาปเลยแม้แต่มดยุงอะไรก็ไม่เคยทำบาปดังนั้นลูกฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแสดงว่าอาจารย์ให้วิชาผิดแน่เลยนี่ความคิดของพ่อคิดอย่างหนึ่งแม่คิดอย่างหนึ่งข่าวลือไปถึงราชสำนักที่สุดแล้วราชสำนักก็ต้องไปปราบองคุลิมานเพราะฆ่าคนเป็นพันแล้วที่แรกฆ่าไปมากกว่านั้นแต่จำไม่ได้ก็เลยเอานิ้วมาร้อยเอานิ้วมาร้อยใส่พวกคล้องคอไงเอานิ้วมาร้อยใส่คล้องคอก็เรียกคล้องคอประจำให้จำได้ไงก็เรียกเลยโจรองคุลีมานองคุลีก็คือเป็นโจรที่เอาพวงเอานิ้วมือองคุลีนี่ภาษาอินเดียเรียกองคุลีก็เลยโจรองคุลีมานโจรโจระก็คือโจรก็องคุลีมานโจรก็โจรที่มีองคุลีใส่คอกลายเป็นคนที่น่ากลัวไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครต้านทานที่จะสู้ได้เลยคนเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตกลงถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปจับองคุลิมานมาลูกเราก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันนะ แม่ก็รู้เลยว่าวันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะยกทัพไปจับลูกเรากลัวลูกเราจะต้องเป็นอันตรายเพราะกองทัพยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ส่งไปในทีแรกก็ส่งไปเป็นร้อยก็โดนไปเป็นพันก็โดนมันส่งทหารไปเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้หมดเป็นร้อยเป็นพันก็แพ้หมดพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่มันเริ่มเลยนะคือส่งไปทีแรกก็สิบคนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้เป็นพันคนก็โดนหนักเข้าก็เลยต้องใช้คนเป็นทั้งกองทัพเลยเป็นแสนเลยเป็นแสนก็แต่ก็มานึกว่าองคุลิมานนี่มีบารมีมากมีฤทธิ์มากไปเรียนวิชามายิ่งเก่งใหญ่เราก็จะต้องใช้กองทัพที่ใหญ่กว่านี้แต่ไปก็กลัวว่าจะเกิดเพศภัยตัวเองลองไปถามพระพุทธเจ้าดูสิว่าเราจะมีรางร้ายรางดีพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่เข้าใจอะไรดีก็ทรงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงไปเข้าเฝ้าไปถึงเข้าเฝ้าก็พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสามารถใส่เขียงเท้าได้ใส่เท้าได้ใส่รองเท้าได้นะสวมหมวกได้พระเขียนหัวได้แล้วก็ทรงพระขันได้อาวุธได้เพราะเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ต้องถอดอะไรเลยพระเจ้าแผ่นดินกับทหารเพราะพุทธเจ้าอนุญาตแต่ถ้าคนธรรมดาต้องถอดออกหมดไม่ว่ารองเท้าไม่ว่าหมวกไม่ว่าดาบดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงอนุญาตเข้าไปแบบเป็นนักรบเลยจะเข้าไปก็พุทธเจ้าก็บอกทุกคนมหาบพิตรมหาอะไรอะไรมหาเราแต่เช้าเชียวมหาอะไรแต่เช้าเดียวมหาแต่เช้าที่ไหนได้พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าก็หม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานหม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานองคุลิมานเป็นใครล่ะเป็นอหิงสกะลูกของโปโรหิตเป็นอาจารย์ของหม่อมฉันแล้วทำไมจะต้องไปปราบเขาด้วยล่ะเขาเป็นคนเป็นโจรลายฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นเลย
ฆ่าคนมากมายและใครก็ปราบไม่ได้ขมอมฉันเท่านั้นที่จะไปปราบเขาได้แม่ทัพนายกองก็สู้เขาไม่ได้เขามีกำลังมหาศาลเหลือเกินใครก็ปราบดาบเขาไม่ได้เขาเป็นคนอยู่ยงคงกระพันใครทำอันตรายเขาไม่ได้เลยขมอมฉันคิดว่าขมอมฉันจะไปจับเขาพระเจ้าหญิงก็ถามว่าดูก่อน มหาบพิตรถ้าองคุลิมานคนเนี้ยนะเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะแล้วพระองค์จะทำไงโอ้ยคนอย่างนี้เหรอก็หม่อมฉันอุตส่าห์ตั้งชื่อให้เป็นอหิงสกะแล้วผู้ไม่เบียดเบียนใครเขายังไปทำร้ายฆ่าคนนับไม่ถ้วนเอานิ้วมือมาร้อยคออีกก็หม่อมฉันเขาสติฟั่นเฟือนแล้วพระองค์เขาสติพันเพื่อนแล้วฆ่าคนจนจำไม่ได้เลยต้องเอานิ้วมือมาคล้องคอเป็นพี่ศาสตร์ไปแล้วเป็นบ้าไปแล้วไม่มีทางกลับใจได้หรอกพระองค์ก็หม่อมฉันจะต้องไปปราบเขาถ้าเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะเป็นพระล่ะพระองค์จะทำไงเป็นพระเป็นไม่ได้หรอกพระองค์มันเป็นคนอื่นบิดประดิษฐ์แล้วฆ่าคนขนาดนี้เป็นพระถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพระเนี่ยพระองค์จะเอาโทษเขาไหมพระเจ้าพิมเองพุทธเจ้าไม่เคยพูดเล่นล้อกับเราเลยนะพระองค์จะตัดเป็นของจริงหมดก็ทรงคิดถ้าเขาเป็นพระขม่อมฉันจะขอถวายนิลพัทถวายอุปัฏฐากะเขาตลอดชีวิตไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนบิณฑบาตหรือขม่อมฉันจะถวายเขาทุกวันเลยแล้วก็เขาขาดเหลืออะไรขม่อมฉันจะยอมรับถวายเขาอยู่ที่ไหนก็จะตามไปดูแลอุปัฏฐากะตามขอให้เขาเป็นพระเถอะก็ถือว่าเขาเป็นคนดีถ้าเข้ามาหากับพระองค์แต่ว่าเขาคงจะทำไม่ได้พระเจ้าบอกโน่นน่ะองคุลิมานอหิงสกะนั่งอยู่องค์สุดท้ายพระที่500เนี่ยพระเจ้าตกใจเลยนะโอ้โหก็จะวิ่งหนีเลยพระองค์เขาปลอมตัวมาหรือเปล่าพระเจ้าแผ่นดินตกใจถ้าไม่มีพุทธเจ้าต้องวิ่งหนีแน่เลยหรือมันก็วิ่งตั้งท่าสู้นะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาโหเรามากองทัพเป็นแสนเป็นหมื่นเรื่องอะไรจะกลัวคนคนเดียวเราก็ตั้งใจจะไปปราบคนแล้วเข้ามาถึงที่นี่แล้วเราจะกลัวอะไรก็ทำสงบทำสติใหม่ไม่กลัวแข็งใจมองดูให้ดีดูแล้วสงบเงียบนิ่งไม่เหมือนโจรเลยนะก็เหมือนองคุลิมานเหมือนอหิงสกะคนก่อนนั่นเองก็หน้าตาก็น่ารักเหมือนเดิมกับเกี้ยงเกากว่าเดิมอีกหนวดเขาก็ไม่มีทำไมคนอินเดียก็ต้องไว้หนวดนะดูแล้วก็น่ารักก็คลานเข้าไปท่านอหิงสกะขอครอบเข้ากับผมยอมขอปรานาตัวนะขอรับใช้ท่านตลอดไปหญิงสกะก็โยมไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องวิตกของอาตมาไปหรอกเจริญพรมาบพิตรอาตมาไม่เคยฆ่าใครเลยนะตั้งแต่เกิดเป็นพระนี่ตั้งแต่มาเกิดในชาตินี้ไม่เคยฆ่าใครเลยอ๋อเข้าใจก็ลาพุทธเจ้ากลับได้พูดคุยกับหญิงสกะแล้วก็หญิงสกะแล้วว่าเป็นงานงี้ก็บอกว่าพ่อรู้เลยนะพระเจ้าแผ่นดินท่านฉลาดอยู่แล้วก็ภาวนาตัวก็ลาพุทธเจ้ากลับก็ดีใจว่าไม่ต้องไปปราบแล้วก็เพราะอะไรทำไมจึงเป็นงี้ก็คือตอนที่พระเจ้าแผ่นดินนี่จะไปปราบเนี่ยแม่ไปแล้วบรมครูแม่ครูคนแรกไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปในป่าเลยอหิงสกะอหิงสกะเขาไม่เรียกโจรอุคิมานะอหิงสกะเรียกหาลูกในป่าในกระถางไปหมดด้วยเสียงแม่คนเดียวอหิงสกะนี่แม่คนนี่แม่หัวใจแม่นะครูคนแรกร้องก่อนเพราะรู้เพราะพ่อเนี่ยรู้ว่ามาบอกกับภรรยาเองว่าชาวมืดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเตรียมทองทัพใหญ่แล้วเตรียมเอาทองกองทัพใหญ่เพื่อจะไปปราบองคุลิมานลูกเราหญิงสกะลูกเราแม่ก็บอกว่าวันเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินจะต้องจับตัวไอ้หญิงสกะมาได้แน่แม่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเพราะรู้ว่าเขาจะต้องปราบลูกเราลูกเราคงสู้ตายเขาคงจะตายพี่ด้วยก็เลยมานึกว่าโอ้ลูกเราตายไม่ได้เรามีลูกคนเดียว
ยังไงก็ต้องให้เขามารับโทษทันก็ยังดีกว่าที่จะมาถูกฆ่าตายในกองทัพเราคนนั้นทั้งคนเดียวนะที่จะช่วยลูกได้สามีก็วางเฉยแล้วเพราะเขารักชาติศาสนาชาติศาสนามหากษัตริย์มากกว่าลูกเราสามีนี่เป็นชาติที่เจริญแล้วที่ว่าไม่เอาแล้วลูกตัวเองตัดทิ้งเลยเอาชาติเอาศาสนาเอาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งลูกเราก็ปล่อยไปเลยถือว่าไม่ดีก็ไม่เอาไม่อุปการะ หลับสบาย แต่ภรรยาไม่ได้หลับเลยทั้งคืนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเมื่อไรจะสว่างเนาะเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรพอไก่ขันนั่นตัวเองก็ไปเลยไปแต่เช้าเลยก็ไปเรียกในป่าที่อหิงสกะซ่อนตัวเนี่ยก็คงจะไปไกลอยู่นะในชายป่าก็อหิงสกะองคุริมานวันนี้หน้ามืดมากเลยเราฆ่าคนยังไม่ถึงพันคนมันได้999อันนี้ถ้าได้พันคนเราจะกลับไปหาอาจารย์เราจะไปขอวิชาวิเศษที่ร่องหนให้ตัวอยู่ยงคงพันวันนี้เจอใครฆ่าเลยวันนี้เจอใครฆ่าหมดทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดเพราะเราต้องการวิชาที่เป็นอมตะก็พุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูว่าองคุริมานหน้ามืดแล้วเป็นโจรที่ถูกความพยาบาท สุขโมหะครอบงำที่มึนเมาโดยขาดสติแล้วเจอใครก็ฆ่าเจอแม่คงจะจำแม่ตัวเองไม่ได้อาจจะฆ่าแม่ทั้งที่รู้ก็คิดว่าแม่ไม่สำคัญเท่ากับอาจารย์ไม่สำคัญเท่ากับวิชาอาคมที่ตัวเองจะเรียนรู้ก็คงจะฆ่าแม่ตัดฆ่าแม่ได้ง่ายๆแล้วก็ตัดนิ้วมือแม่เป็นคนที่พันอาจจะถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปพระเจ้าก็ส่งไปก่อนเลยแต่เช้าก็ส่งไปโปรดแต่เช้าสว่างก็ไปก่อนแม่อีกพระพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพไปด้วยแม่ต้องวิ่งไปต้องขึ้นรถมาต้องวิ่งไปต้องไปร้องเรียกในป่าอยู่คนเดียวทุกคนก็กลัวนะใครเขาจะไปล่ะคนใช้คนเชยก็ไม่อยู่ในป่าแล้วแม่เขาไงก็ได้ครูก็ต้องไปแต่ตายก็ตายลูกจะฆ่าก็ต้องยอมทุกคนไม่มีใครกล้าตามแม่ไปแต่ลูกแม่ก็ไปร้องเรียกอยู่คนเดียวคนที่สุดพระเจ้าไปถึงก่อนแล้วไปเห็นแว๊บองค์ขึ้นมาก็ลุกคว้าดาบเลยอะไรคนมาเดินผ่านหน้าที่เราอยู่ก็วิ่งตามอ๋อมีคนแล้วแต่เสียงแม่นะหิงสกะนะได้ยินนะแว่วมานะแต่ว่ามาไม่ถึงมีแต่แค่เสียงพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปอีกทางแม่มาทางทิศสมมุตินะแม่มาทางใต้พระพุทธเจ้าก็เดินไปทางเหนือเพื่อไม่ให้องคุริมานตามตัวเองขึ้นไปพระองค์ทรงไปทางเหนือแม่เขาก็ยิ่งร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอกันก็องค์ขึ้นมาก็วิ่งตามพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเดินทีละก้าวละก้าวพระองค์ขึ้นมาวิ่งเต็มที่เลยองค์ขึ้นมาเป็นคนที่แรงมากสามารถวิ่งขับม้าขับช้างได้ขับสัตว์ได้เป็นคนที่มีพลังเหนือพลังแหละแต่วิ่งขับพุทธเจ้ามาเหนื่อยมากเลย16โยชน์ก็คือคงเป็นกิโลหลายกิโลน่ะยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วขึ้นยิ่งวิ่งก็ยิ่งห่างไกลขึ้นผลที่สุดก็บอกว่าสมณะเธอจึงหยุดพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอที่ยังไม่หยุดสมณะปลดสมณะเดินอยู่เรื่อยสมณะไม่หยุดเราเนี่ยหยุดบอกเธอยังไม่หยุดเราเนี่ยหยุดแล้วหยุดอะไรล่ะเราหยุดด้วยการไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนโอ้โหคำนี้คนฉลาดแต่องคุริมานพอได้ยินคำนี้ใจอ่อนเลยอ๋อเรายังไม่หยุดในการวิ่งฆ่าคนละดาบเลยละดาบละอาวุธเลยมาคุยกันก่อนข้าพเจ้าอยากฟังคำพูดนี้ท่านหมายความว่าไงวางดาบเลยวางดาบแล้วเข้าไปใกล้เลยพุทธเจ้าก็หยุดก็บอกอยากฟังคำนี้หมายความว่าไงบอกก็เราหยุดแล้วซึ่งการฆ่าสัตว์เบียดสัตว์เราปิดนรกแล้วเราปิดอบายแล้วเราไปนิพพานอย่างเดียวเราไม่ใช่คนพาลเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครเราเป็นผู้ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขร่มเย็นทั้งตัวเราและคนอื่น
แต่เธอนี่ยังไม่หยุดด้วยกันเธอไปที่ไหนก็น่ากลัวที่นั่นเข็นฆ่าเข้าไปทำให้มีคราบเลือดและน้ำตาต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพัดพรากจากของรักทุกคนสูญเสียชีวิตไปเพราะเธอนับเป็นพันคนและเมื่อตายไปแล้วเธอก็จะต้องไปลงนรกเธอก็ต้องมีรับบาปรับกรรมมาเกิดก็มาเป็นแบบนี้พุทธเจ้าเขาส่งแสดงให้องค์กัมมันได้สติส่งกราบพระบาทแล้วก็น้ำตาไหลไม่มีใครเมตตากับหม่อมฉันอย่างนี้เลยไม่มีใครบอกกับหม่อมฉันนี้อาจารย์กับหม่อมฉันเขาสอนให้มาฆ่าคนอย่างเดียวก็พอฟังธรรมพุทธเจ้าเขาสำเร็จเข้าใจธรรมอริยสัจสี่สำเร็จก็ขอบวชก็บวชตามพุทธเจ้าไปพระเธอจงไปพิสุขึ้นมาเถิดก็องคุริมาก็ได้บวชเดียวนั้นเลยก็เป็นก็มีจีวรมีสังฆติมีจีวรแล้วก็ผมก็หลุดไปเลยคือไม่ต้องโกนผมนะสมัยก่อนก็ไม่ต้องโกนบางคนก็หลุดไปเลยก็เลื่อมแบบเหมือนคนที่สระลานนะที่จริงคนที่สระลานอย่าเสียใจนะพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นผมจะไม่ขึ้นอีกต่อไปผมจะไม่ขึ้นอย่างตลอดพระอรหันต์จะไม่ต้องปลงผมเลยนะที่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยก็จะมีศีรษะที่ผมอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นจะไม่ดูน่าเกลียดและจะไม่ดูดังนั้นถึงว่าเหมือนองค์พุทธเจ้าทรงตัดหมวยผมแล้วก็จะขมวดก้นหอยอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ไม่เคยตัดไม่เคยโกนอีกเลยไม่เคยตัดอีกเลยพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันเป็นของที่อธิษฐานไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็ไม่มีบาทมีจีวรมีอะไรหมดครบก็เดินตามทางพุทธเจ้ากลับวัดไปวัดเชตวันนะแม่ก็ ตามหาองคุริมาลไม่เจอก็ไม่ได้เจอมาเจอจนว่าองคุริมาลออกบิณฑบาตแล้วแม่ก็ดีใจได้มาใส่ลูกก็ดีใจมากเลยข่าวองคุริมาลพระเจ้าไปบวชแล้วเมื่อวานนี่เราไปร้องเรียกหาจึงไม่เจออ๋อพุทธเจ้านี่ท่านทรงมีอนุภาพเร็วหรือเกินนะไปนำองคุริมาลลูกอหิงสกะเรามาซะก่อนเราอีกด้วยซ้ำไปกองทัพก็ไม่สามารถจะไปออกไปได้แสดงว่าทุกอย่างจบลงด้วยพระพุทธเจ้าเองแม่ก็เป็นครูคนแรกนะอาจารย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนเขาได้แต่ไม่รู้ทางนรกสวรรค์กลับไปยุยงส่งเสริมตามหูเบากับลูกศิษย์ตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ไปแต่พุทธเจ้าเป็นบรมครูที่สามารถสอนคนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ฉะนั้นนี่คือเรื่องของครูนะแม่ก็ดีใจแล้วพระองคุริมาลก็ยังมีกรรมนะบิณฑบาตพอรุ่งเช้าบิณฑบาตเดินไปองค์เดียวเพราะสมัยนั้นเขาไม่ได้บินตามแถวอย่างสมัยนี้นะเดินไปองค์เดียว เดินไปเป็นไงผู้หญิงเขาบอกองคุริมาลมาแล้วนะไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ก็รื่นลงมาโคนต้นไม้เลยไอ้คนที่อยู่บนคันคอกหรืออยู่บนที่สูงๆก็ตกลงมาร้องกันเจียวจาวเหมือนคนก็วิ่งเอาตัวรอดเหมือนในเมืองนี่อรมานมาเลยองคุริมาลทุกคนวิ่งหนีกันหมดเอาตัวรอดไม่มีใครใส่บาตรเลยเพราะในเมืองเขารู้จักดีว่าอหิงสกะนี่เป็นลูกอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนก็วิ่งหนีผู้หญิงคนท้องแก่วิ่งเหมือนกันแต่วิ่งไปไม่รอดไปติดคันรั้วตัวเองท้องมันแก่ก็เลยไปไม่รอดก็องค์คุริมาลก็เดินมาพอดีก็ยกมือไหว้ท่านองคุริมาลอย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยนะข้าพเจ้าท้องแก่ขอชีวิตข้าพเจ้าไว้เถิดข้าพเจ้ายังมีลูกในท้องอยู่เพราะงั้นข้าพเจ้าคงขอชีวิตไปเถอะมาชีวิตสักคนองคุริมาลบอกอะไรยะโตหังชาคิยะโตหังภคินียายายะโตหังภคินีอริยานิชาติยาชาชาณะเนี่ยเดี๋ยวขออภัยมาตมาเคยว่าได้อย่างนี้ไม่เคยต้องยะโตหังภคินีอริยายะชาติยาเนี่ยยะโตหังภคินีก็แปลว่าดูก่อนน้องหญิงเมื่อก่อนเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้เราไม่เคยฆ่าใครเบียดใครเราเลยนะเรามาเป็นพระแล้วเรามาเกิดใหม่แล้วเราไม่เคยฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครเธออย่ากลัวเราเลยนะขอให้ครรภ์เธอจงถึงความสวัสดีเธอจงคลอดลูกง่ายนะ
เธอจะคลอดลูกง่ายนะเธอจะได้ลำบากการคลอดลูกแล้วเธอสบายใจนะก็บอกในนั้นกล่าวนางก็คลอดลูกมาเลยขอคลอดลูกมาคนก็แห่เข้ามาดูนางอ้าวคลอดไปแล้วเนี่ยองค์พิมานเสกอะไรใส่ท้องนาง

ังไปเนี่ยคลอดลูกก็พอคลอดลูกโคก็ดีใจหูองคุลิมานตั้งแต่บัดนั้นมาคนทั้งหลายก็ห้อมล้อมถ้าคนไหนคลอดลูกไม่ได้ก็จะต้องไปหาเอาน้ำล้างเท้าองคุลิมานและองคุลิมานอธิษฐานให้ก็กลายเป็นองคุลิมานก็กลายเป็นหมอวิเศษในการทำคลอดไปเลยก็น้ำอะไรก็ได้หรือท่านจะล้างเท้าท่านก็ได้หรือคาถาของท่านก็ได้ไปสวดแล้วก็คลอดง่ายหมดฉันทุกวันนี้สมัยก่อนพระที่เขาทำเรื่องการคลอดสมัยก่อนก็ต้องไปขอผู้หญิงคลอดไม่ได้ก็ไปขอน้ำมนต์ต่ออาจารย์เจ้าวาดเจ้าวาดก็จะสวดบทนี้ให้พอไปให้กินไปรดก็คลอดได้ตอนนั้นก็มาเคยออกจากประชาแล้วก็ไป

0: ตอนนั้นจะมาเคยออกจากประชาแล้วก็ไปทุดงแล้วกลับมาที่บ้านตัวเองพอดีเด็กคนหนึ่งเขาคลอดทีไรเขาต้องชักทุกทีเขาคลอดยากมากเขาก็เลยมาขอน้ำมนต์เราก็ให้น้ำล้างเท้าไปปลายเท้าไปเราก็ที่ฐานบารมีให้เขาบอกตั้งแต่วันนั้นเขาคลอดง่ายเลยไม่ชักไม่อะไรไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลลำบากเลยเราก็เลยว่าทำที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ปงคุริมาก็กลายเป็นโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองชมพูทวีปนั้นว่าองคุริมาเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ปราบโจรห้าเราะปราบโจรได้หมดเลยไม่พระเจ้าแผ่นดินก็เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่สามารถจะปราบโจรทั้งปราบก็ต้องไปเข็นฆ่ากันไปฟันกันไปเอาชีวิตกันมาหรือเอาอะไรไปจับกันมาแต่พุทธเจ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เพียงพุทธคุณด้วยเมตตาก็สามารถให้องคุริมาเปลี่ยนใจได้อย่างอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่ปราบองคุริมาได้จึงอยู่ในบทสวดมนต์พระหุงนะ8บทใช่ไหมที่เราสวดกันนะพอเขาร้ายมากแต่ก็เจอพุทธเจ้าความร้ายก็หายไปแต่นั้นพอตอนหลังเนี่ยกรรมพระองคุริมาก็ยังมีอยู่นะเวลาบิณฑบาตเนี่ยกลับมาวัดก็ต้องมาซับเลือดตัวเองมาล้างเลือดตัวเองโดนเด็กเขาเคลี้ยงควายยิงเคลี้ยงนกยิงนกอะไรก็จะมาโดนศีรษะองคุริมาแตกเลือดไหลทั้งก็เดินแผ่เมตตาเขาไม่เอาเรื่องเขาก็จะเจ็บตัวอยู่เรื่อยจนกว่าจะสะแล้วก็แต่ที่สุดท่านก็คงจะหมดกรรมที่ท่านทำไปนี่คือองคุริมาที่มีความที่เจอครูไม่ดีและเจอครูดีดังนั้นในโลกนี้ก็เขาต้องมีครูที่ดีนะแล้วสังคมนี้จะดีมากเลยเมืองไทยก็ต้องหาพ่อแม่ที่ดีคือเป็นครูที่ประเสริฐสมัยนี้ถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมายาเล่นไพ่ทะเลาะกันอย่าล้างกันเนี่ยเราได้ครูไม่ดีแน่นอนนะตื่นขึ้นมาก็จะเห็นภาพที่ไม่ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันพวกนี้มีเมียของคนทั้งคนครูบาอาจารย์นี่ก็จะทำให้สถาบันการศึกษาก็เสียหายไปดังนั้นถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมีครูดีมากกับครูไม่ดีแต่ทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีดังนั้นก็ขออนุโมทนากับครูที่ดีขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพื่อชาติเพื่อศาสนามหากษัตริย์ของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขอให้ครูทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็ขอให้ท่านสบายใจขอให้ท่านเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีสืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: ไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้

0: เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่น

0: ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ตามความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรา

กายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะให้เห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าขี้ริ้วที่เราใช้ขาดๆไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บขนหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วๆเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กสีดำสีขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไร
ตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มเรากายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตะโจหนังตะโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังหนังกวนเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวัน2วันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่ในเพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้ว่าโอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
บางคนเป็นกบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงแต่นี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสี่สี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันทีบางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกควันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของตกปกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันดาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อเท่านั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอคนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมด
มีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรก็ไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนหวั่นไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรแต่นั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกาย
เห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะ

0: กายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกล
1: ฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวเนี่ยทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางหนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมาดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายแต่ถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี่เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไร กายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตัวมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือก็เสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือ จิตเนี่ยมันตัวสัปเหร่อมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสัปเหร่อคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำระอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายคล่องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดลงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแม้แต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจาก วิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากศึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอด

ชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายแค่เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่ก็ยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุหมดแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้น
พยายามทำให้เกิดขึ้นตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยในดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้อย่างกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายระบุจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากจิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้น
แต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเนี่ยมันหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารณ์พิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเพราะสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอเวลาให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่หรือว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิต
รู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้รู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วดับอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราดับแล้วเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็จิตดับพอเผลอตัวคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้แล้วก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้จิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักตะวันคิดสักตะวันนึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทางทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้อหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้อหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรูคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉย
รู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจ

ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขาไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศจักรอย่างใดก็เป็นอย่างนี้พอถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรแล้วมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่อันนี้มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหม้องไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนและมียศจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายปัญจกนิบาต

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิต

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เรียกเป็นสิ่งที่จำเป็นคนหมู่มากไม่จำเป็นเฉพาะบุคคลอยู่คนเดียวจะต้องระเบียบสร้างระเบียบคนเดียวคนหลายหลายคนจะต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยในมากสมัยก่อนนี่นิดเดียวพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนามีมากขึ้นมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มันมีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำอย่างนี้มันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นเหตุนำทูลพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งข้อกติกาคือข้อภายในเป็นไว้อีกนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติไปอยู่ไปนานๆไปก็มีคนบางคนก็ทำขึ้นมาอีกก็ตั้งข้อปฏิบัติข้อระเบียบขึ้นมาอีกหลายอย่างหลายอย่างอย่างนั้นพระวินัยจริงไม่มีทางสิ้นจบหลายล้านสิกขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบลงได้ไม่มีทางจบหรอกพระวินัยไม่มีทางจบ อย่างนั้น พูดไปถึงเรื่องธรรมะ พูดไปเรื่องธรรมะจึงมีเรื่องจบคือการปล่อยวางเรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบสมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระสามองค์สี่องค์เห็นไหมที่นี่เห็นหน้าพระประธานไปอยู่ในป่าเขาบอกว่าไฟที่ไม่เคยจะมีบ้านป่าองค์หนึ่งผู้ใดหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านแล้วก็ทิ้งตรงนั้นนี่ก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดเอาองค์มาที่หลังก็มาหยัดหนังสือจับหนังสือคุณโวยวายกันเลยพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติด้วยเนี่ยทำไมมันดูจับพี่เก็บหนังสือเนี่ยสอบสวนถามก็ไปถึงศาลตรงนั้นแล้วองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเดี๋ยวนี้ไปในนี้ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือนั่นผมเดินมาผมเหยียบหนังสือเนี่ยองค์นี้ว่าคืออันนั้นมันเป็นเพราะท่านในตำรวจต่างหากหรอกเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเพราะท่านในตำรวจท่านถึงเหยียบหนังสือเพราะท่านไม่มีที่เก็บไม่ได้จัดที่เก็บหนังสือท่านจึงเก็บไว้อย่างนี้ตรงนี้ท่านในสังรวมไม่เป็นเพราะผมหรอกเป็นเพราะท่านในสังรวมถ้าท่านสังรวมแล้วประคองไม่หยับหนังสือเรื่องนี้นี่เหตุผลเงินได้ไหมนี่นะมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันมันเกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่จบนี่เรื่องเหตุผลเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะที่แท้จริงน่ะต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์การกัดสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้น่ะมันอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลอยู่นอกเหตุเหนือผลอีกอย่างนั้นทุกข์มันถึงไม่มีสุขมันถึงไม่มีทำนั้นท่านนี่ว่าระงับระงับเหตุระงับผลถ้าใช้เหตุผลมีอย่างนี้เถียงกันตลอดตายเลยมันพระสององค์นั่นนะผมเอาหนังสือไว้นี้ดูอะไรผมเอาไว้นี้ท่านมาไว้นี่ได้เลยหนังสือนี่ท่านไม่เคารพผมมานี่ผมเดินมาเหยียบหนังสือเห็นไหม อันนี้มันเป็นเรื่องของคุณคุณในสังรวมต่างหากถ้าคุณระวังถ้าคุณสังรวมคุณก็คงไม่หยั่นหนังสือเรื่องนี้เห็นไหมนะเนี่ยถ้าเอาเหตุผลกันอย่างนี้ทะเลาะกันกระทั่งวันกระทั่งคืนจนตายทำนี้เรียกว่าทำไม่ทำมีเหตุผลไม่สงบระงับไอ้ทำที่พวกเราศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องให้จิตของเรามันรู้เหตุผลแล้วนะสุขมันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็รู้ทุกข์มันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็รู้อย่างนี้ถ้ารู้จักมันเกิดมันก็เกิดเหตุเกิดผลเกิดเหตุเกิดผลนี้ตลอดเวลาไม่จบทำที่พระพุทธองค์ท่านตรัสจะรู้ว่ามันละเนาะต้องอยู่เหตุอยู่เหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนี่ธรรมนี้มันเป็นธรรมที่ละเนาะไอ้คนเราก็มาสงสัยอยู่นี่เนี่ยผู้ชายนี่ยิ่งสงสัยมากเลยยิ่งตัวสำคัญแล้วมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะตายเหรอจะตายเลยมันไม่ใช่ธรรมกับพุทธองค์เนี่ยมีธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปกันนั่นถ้าไปถึงนั่นนี่แม้ฉันนี่สุขหรือเกิดนี่ไม่ได้ฉันนี่ทุกข์หรือเกิดไม่ได้ต่อไปฉันนี่ไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงนั้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันจะมีอยู่ที่ตรงเราปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์นี่ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทำนี่เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทำนั้นเจ้าเอาอะไรกับมันนะเนี่ยสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดทำไมมันไปงั้นล่ะสงสัยอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันคือมันไม่มันทำที่มันเกิดทีไม่ระลึกเหตุของมันไอ้ความจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติกันในตัววันนี้นะธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบความสงบที่เรียกว่าสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดเนี่ยธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมระลึกทำนี่ทำก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาเนี่ยนี่ฉันได้มาแล้ววันนี้พรุ่งนี้ทำไมมันหายไปแล้วมันหายไปไหนแล้วนี่ฉันนั่งเมื่อวานเนี้ยมันสงบดีได้เกินวันนี้ทำไมมันหายไปแล้วไม่สงบเลยเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันนี่ท่านปล่อยอันนี้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นของมันอยู่นี้วันนี้มันสงบแล้วก็ไม่แน่นอนเนาะเนี่ยแล้วต้องโทษมันอย่างนี้สงบแล้วก็ไม่แน่นอนฉันยึดมันไว้สงบก็สงบเถอะเนี่ยพรุ่งนี้พูดว่าไม่สงบเออทำไมสงบนี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นท่านจะสงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่ามันไม่สงบแต่ถ้าจะแต่ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือเรื่องที่ว่ามันไม่สงบเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ละเนาะสิที่นี่มันก็สงบจนสุดท้ายมันก็เรียกว่าวุ่นวายฉันก็ไม่วุ่นวายฉันก็สงบไม่ว่ามันจะสงบฉันก็รู้ว่าเออมันเรื่องของมันเองฉันดูอยู่แค่นี้นะดูเรื่องมันวุ่นวายดูเรื่องมันสงบดูเรื่องมันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอน มันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยนี่สบายแล้วทีนี้มันก็สบายนะทีนี้รู้เรื่องความสงบที่เราที่มันสงบนี่สงบเพราะเรารู้เรื่องมันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เรื่องอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันสงบเพราะเรารู้เรื่องเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมีการปล่อยวางเราคิดดูที่ว่าไอ้เรื่องเราจะสงบเนี่ยคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกๆคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายจะไปอยู่ที่ไหนสบายมั้ยเออคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกใจเขาพูดถูกใจเรามีไหมจะเมื่อทำถูกใจเราทุกคนมีไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็ไปทุกข์ตลอดเวลาท่านนั้นถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราก็เกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเราเอาที่ของพ่อเอาที่จะได้สบายไหมฉันต้องพูดคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันและคุณก็ต้องทำให้ถูกใจฉันฉันถึงจะสงบถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำในนี่ทุกคนมันไม่มีแล้วอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะแล้วต้องศึกษาอย่างนั้นฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นยึดใหญ่มั่นจับมาดูแลรู้เรื่องแล้วก็ปล่อยมันไปอย่างนี้อย่างนั่งเตยอยู่นี่เห็นมั้ยมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดก็เข้าในห้องน้ำแล้วฉันจะผมต้องการอยู่นี่ฉันไม่มีหรอกจะต้องไปดูส่วนออกมาเอาเงินมาท่องให้มันนี่มันก็ต่อมามันก็ทำอีกนี่ถ้าเราไม่ควรเช่นนั้นทำอย่างนั้นเมื่อไรเราจะสบายเพราะคนมันเป็นมากไปแล้วนี่จำเป็นแล้วก็ต้องปล่อยลุยมันเปยมันเป็นบ้าเลยนะนี่เราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นว่ามันสติไม่ดีมันเจตสติไม่ดีอย่าไปถือมันเลยมันจะพูดยังไงก็รับฟังไปเถอะมันจะทำอะไรก็ระวังมันไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันนี่เราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้ต้องไปมีความสบายมีความสบายอารมณ์ของมันการเช่นนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีมันก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งในนี้เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมีมันไม่ได้ไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นาจิตตังนาจิตตังไม่เหมือนกันเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องอบรมของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นไปดูความโกรธนะโกรธที่มันมาจากไหนต้องให้มันโกรธหรือเปล่าแล้วมันดีไม่ใช่ที่ชอบกันมาเมื่อกี้มีทิ้งมันแต่มันโกรธมาแล้วไม่ดีเราเก็บไปทำไมก็เป็นบ้าแต่นั่นด้วยถ้ามันโกรธมาแล้วก็ทิ้งมันสิถ้าเห็นว่ามันไม่ดีในอารมณ์นั้นแล้วก็จะไปในทำนองนี้ไปในทำนองนี้เมื่ออยู่ด้วยกันมากๆนะมันก็ยิ่งให้ความศึกษาเรามากที่สุดแล้วให้มันวุ่นวายซะก่อนรู้เรื่องของวุ่นวายแล้วมันถึงความสงบเป็นนี้ไปที่ไหนก็ช่างมันพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเรา
2: ในสมัยก่อนอยุธบาทบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็ตะพายวาดยืนชูท่านสบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่ชูพระอานนท์เดินย่ำเท้าสุดกับสุดกับเกือบกับหายครับคิดมาแม่พระพุทธองค์อยู่ทำไมทั้งเขาได้หนีทั้งเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเลยให้ก็ทนอยู่พระพุทธองค์กว่าชั่วจนกว่าสุดที่สายแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ให้โดยการที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เอาไม่ให้พระพุทธเจ้าก็เอาให้ก็เอาเนี่ยไปที่ไหนก็ทำยังไงคือคนไม่รู้จักพอมาถึงอารามกราบพระเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไอ้ตรงไหนที่เขาไม่ใส่ตักบาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์หายไปที่อื่นต้องให้ก็รีบไปก็ดีกว่า

ท่านพระพุทธองค์ตรัสอานนท์ตอนนี้เรายังไม่ชนะมันถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะอย่างนี้ถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นก็ชนะแล้วถ้าไม่ชนะไม่ชนะไม่ดูเรื่องอายครับใช่ดูเอออายครับอายทำไมอานนท์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรามีอยู่ก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วก็มันจะเป็นอะไรอนุทายอายทำไมไม่อายพระพุทธองค์ตรัสว่าอายต่อบาปเรายืนอยู่เฉยมันเป็นบาปที่ไหนไหมอนุทายแล้วจะต้องทำมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะถ้าเราอยู่นี่เอานุ่งจะไปไหนเขาไม่ให้ตรงนี้ก็ไปโน่ถ้าไปโน่นเขาไม่ให้อย่างนี้จะไปตรงไหนอนุ่งไปดีไปบ้านโน่นดีการว่าบ้านโน่นเขาก็ไม่ให้จะไปตรงไหนไปตรงโน่นโดยไปไม่ได้หยุดเลยนะยังไงอนุ่งถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันจะไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นนี่อานงเข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายนี่ก็องค์ตรัสว่าอะไรมันเป็นบาปอันนั้นท่านอายอะไรที่มันไม่เป็นบาปจะอายทำไมใครอายคนว่าท่านภาวนายังไม่เป็นอายอย่างนั้นเนี่ยยังมีจิตพุทธชนเดือดร้อนอันนี้เราเหมือนกันเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนก็จะมีปัญญานะไปอยู่ตรงไหนจะมีปัญญาจะไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายสบายแต่รู้ว่ามีรู้เรื่องสบายอยู่ที่ว่ามันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญาไม่มีเป็นทุกข์อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกแล้วก็ต้องมีความสำคัญกับมนุษย์ที่เลยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราก็ต้องกลับย้อนกลับมาพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาเป็นมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมของโลกถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญเป็นเรื่องธรรมของโลกพระพุทธองค์ท่านเห็นนินทาเห็นสรรเสริญจึงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจึงเรียนนินทาให้มันรู้จักทุกอย่างให้มันรู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญกับนินทามันก็มีผลเหตุผลเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบไอ้สิ่งที่เราชอบมันพาเราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีก้อนเพชรสักก้อนหนึ่งเราชอบหลายชอบก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้าขโมยมาหยิบก้อนเพชรเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไงไหมนั่นน่ะของดีมันหายนั่นคือสรรเสริญมันก็ถูกนินทามั่งถูกสรรเสริญมั่งเป็นเรื่องธรรมดาของมันอยู่แล้วเราต้องพยายามทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้ทำบัตรกันยากคือความรู้ตัวว่าอันช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่สติไหลมากบัตรแต่นี่ก็สูตรบัตรนี้เราจะจับในเท้าสติเมื่อเราจับในเท้าอยู่เด่นเราก็รู้อยู่ว่าเราจับในเท้านี่เป็นสัมปชัญญะนี่ถ้าเราอยู่รู้อยู่ในขณะอันนี้คณะเมื่อจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็มีความรู้ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้น
อันนี้แหละมันจะช่วยกับประคองจิตใจของเราให้รู้ธรรมะอันแท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปสักนาทีก็เป็นบ้านาทีเรามีสติ2นาทีก็เป็นบ้า2นาทีเราจะครึ่งวันครึ่งวันเราไม่มีสติเลยก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเนี่ยเป็นอย่างนี้สติมีคือความรู้ตัวไม่มีสติคือความไม่รู้ตัวสติมีความระลึกได้เมื่อเราทำอะไรเราระลึกไม่ได้วันจะพูดอะไรจะทำอะไรเราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่จะทำอะไรก็ระลึกได้อยู่อย่างนี้มันจะมีอะไรไหมคล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านเราเราจะดูของของเราอยู่แล้วคนมันจะเข้ามาซื้อของหรือมันเป็นขโมยจะมาขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราจะรู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมมันจับเอารูปเราอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเรามองเห็นไอ้ขโมยมันเห็นเราน่ะมันก็ไม่กล้าจะทำเราถ้ามันถ้าผู้ไปยิงปุ๊บนี่ถ้าเราขายของอารมณ์ก็เหมือนกันสติเรารู้มันอยู่มันทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจอย่างนี้อย่างนี้ไม่แน่นอนครับหายไปจะไปยึดมันถือมันทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกเนี่ยอย่างนี้อารมณ์นั่นมันก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่นี่เรามีสติอย่างนี้เนี่ยเราก็รักษานี้เรื่อยไปทำเรื่อยไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนตอนไหนก็ตามเถอะเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาอยู่นั้นไม่ใช่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวดูเดินเดินไปเราก็รู้จักนั่งอยู่เราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตจะมีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นมันมาพิจารณาดีดูมันก็รู้จักจิตผลของมันดูเรื่องไปดูเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าชาวตะวันตกเขาอยู่กับประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอยู่นั้นไอ้ความอยู่ติดๆกันไปนะภาษาไม่รู้ก็ตามแต่มันรู้เรื่องกันเห็นไหมมันรู้มากเลยรู้เรื่องกันนะแต่ภาษาไม่รู้ก็อยู่กับกันไปได้อย่างนี้มันรู้กันโดยวิธีอย่างนี้ไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องกันนี่เราก็อยู่ด้วยกันไปได้ไม่ต้องพูดกันทำงานต่างคนต่างทำในเมืองไทยกับบนนอกทำอยู่ใกล้กันนั่นแหละไม่รู้จักกันมันก็รู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้เรื่องจะทำอากับกิริยาที่ว่าให้รักกันไม่ชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษากันแต่ว่าแมวมันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันมันเรียนมาเขียนกันนี่วิ่งถูกไหมวิ่งเนี่ยอย่างนี้มันรู้จักมันรู้เรื่องแต่มันไม่รู้ภาษาอย่างเราเป็นเจ้าของบ้านแมวหรือสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านไอ้สุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณเลยนะถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นก็ไปถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเราสุนัขอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องแมวมันจะมาเสียงมาเสียงนี้แต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราไปอยู่กันไปได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหตุอย่างนั้นอันนี้เราก็ให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติไปธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะช่วงไหนความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุก
ถ้ากันมามันจะทุกข์มั้ย

เป็นทุกข์ไปจะตายชอบทุกข์ไหมไม่ชอบเอาไว้ทำไมถ้าเราชอบจะยึดไปทำไมทิ้งมันทีถ้าทุกข์มันเกิดจะคุณทำไมต้องยึดมันไว้ยึดไว้คุณก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ยึดไปทำไมก็เที่ยงมันไปทีต้องสอนทุกวันทุกวันสอนนิ่งกับรู้กับไปรู้กับไปรู้กับไปนี่บางทีทุกข์มันเกิดขึ้นมาทุกข์หนึ่งเราก็รู้จากคำสอนโอ้อันนี้ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดมันไปทำไมสอนที่วิ่งด้วยบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีหนึ่งก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีเกิดประโยชน์แล้วเกิดสู้รู้เรื่องกันแล้วเมื่อเกิดความรู้เรื่องเฉพาะตัวของเราเราก็นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เต็มแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเนี่ยเราไปพูดว่าปิดตรงนี้ไว้ปิดปากนี้ไว้ปิดปากนี้ไว้ปากกายจะเปิดปากใจนี้ไว้ที่ตัวใจมันพูดเนี่ยอย่างใจพูดนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยยิ่งพูดดีดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในมันจะยุ่งมันจะรู้จักไม่ต้องพูดพูดอยู่ข้างในข้างในพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จากอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้เหมือนกันกับอายุชีวิตของเรานี่เกิดมามีการเลี้ยงเลี้ยงวันคืนของเราเนี่ยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกเว้นอายุเราไหมวันคืนนั่นไม่ได้ว่าละเกิดมาวันนี้มันก็ให้แจ่พรุ่งนี้มันก็ให้แจ่นอนหลับอยู่มันก็ให้แจ่เรื่องยังไม่ก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันเนี่ยสม่ำเสมอเรื่อยๆที่เราเกิดมานี้เราจะนอนอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่เราจะเดินก็ทำงานคือความโตของเราเนี่ยโตใหญ่ขึ้นมามันก็โตอยู่กลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตนี่เดียวว่ามันนิพพานของมันนั่นมันจึงทำให้คนโตจะไม่รู้สึกดีวันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำนั่นคือเราทานอาหารทานข้าวดื่มน้ำนั่นของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตจะอ้วนขึ้นมันก็จะเรื่องมันก็เป็นของมันเราก็ทำงานของเราสังขารมันก็ทำงานของสังขารมันไม่ทิพย์แพงอะไรนี่ปฏิปทามาติดต่อกันอยู่เสมอการทำเพียรของเราเหมือนกันอย่างนั้นต้องพยายามต้องพยายามอย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันเสมอมีความรู้ติดต่อกันเสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ไม่ต้องลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั้นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงให้อาหารมันอันนั้นเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ยืดแต่ว่ามันไม่แน่นอนหรอกมันไม่เที่ยงเท่านี้เราก็เริ่มเราไปด้วยด้วยด้วยด้วยเพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราเนาะเรานั่งอยู่ดีดีเรียนถามว่าคืนนี้ว่าถามสัจจิโตเขาอยากจะรู้

0: จะทำให้รู้จักกฎเกณฑ์จะทำเวลาเท่าไหร่เวลา5นาทีมี10นาทีอธิษฐานไว้เรื่องอธิษฐานไว้เขาอยากจะทำให้มีกฎเกณฑ์นึงนะอันนี้เรื่องมันรักตัวอยากจะทำตามแบบทำเครื่องจากแบบก็ไม่ได้แล้วอยากจะทำตามแบบอันนี้เรื่องการอธิษฐานอาตมาเลยบอกว่าแน่นอนอธิษฐานบางทีฉันจะนั่งไปสามชั่วโมงบางทีนั่งสิบนาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงนี้ไปแล้วเมื่อนี้ไปแล้วคิดว่าแหมเราเนี่ยพูดโกหกตัวเราเองไว้แต่โทษเราอยู่บางทีเราโทษต้องบอกหนึ่งมาจุดอธิษฐานจิตใจว่าไฟจุดทูบดอกเนี่ยไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีเลยฉันจะพยายามอยู่นี่พอดีถึงเวลาใจพอทราบผู้เลยมีพยาบาลมาแล้วจุดทูบปั๊บก็ไปเล็กๆนั่งโอ้ยมันถูกหลายทุกคนเดี๋ยวรถมันจะมากัดเดี๋ยวยุงมันจะมากัดอะไรเดี๋ยววุ่นจะแหมนะจะลูกนี้ไปก็เราอย่าอธิษฐานแล้วนะตัดอยู่มันตรงนรกนึกว่านานเต็มทีแล้วมันจะตายดูตาโตมาดูสะทุกนะยังไม่ถึงครึ่งเลยดับมันจะยืดอธิษฐานใหม่ต่อไปสามทีสี่ทีก็ทุกก็ยังไม่จบเลยก็เลยออกมาโอ้ก็มาคิดแม่เราเนี่ยมันไม่ดีหรือตื่นแล้วมันโกหกตัวคุ้มช่วยเลยวิ่งไปวิ่งกูเก่าอีกแล้วเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนมาปีจันไรเป็นคนกลัวหกโกหกพระเจ้าโกหกพระพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปทำไมนี่อาจารย์มาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยพอจนควรที่จะเลิกเราก็เลิกมาบอกว่ามันกันกับเราทานข้าวเราอธิษฐานมันเมื่อไหร่ทานข้าวทานไปทานไปมันชวนไปหยิบจะพอแล้วก็เลิกมันเท่านั้นกินไปมากแล้วก็อาเจียนเท่านั้นแหละเนี่ยงั้นพอดีอย่างนั้นเที่ยงแล้วก็วันคืนนี่พอข้าวเที่ยงต้องรู้จักกำลังโคของเรารู้จักกำลังเทียนของเราโคเรามีกำลังเท่าไรเตียนเรามีกำลังรับน้ำหนักเท่าไรไหมต้องรู้จักต้องเอากำลังโคของกำลังเตียนของเราเจ้าของเตียนจะต้องรู้จักเตียนของเราว่ารับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไรอย่าเอาตามความอยากของเราดิเรามีเตียนลำเดียวนะอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถ10ล้อพังหมดเท่านั้นเนี่ยตายเลยต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้เรารู้จักของเราสติปัฏฐานเราเดินตามไปในที่นี้เนี่ยสบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายเดินเดินขึ้นลุกเดินจะปวดขึ้นเดินแล้วจะเหนื่อยพอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันก็สงบแล้วครับถ้าเดินก็พอแรงเนี่ยนั่งก็สมควรเนี่ยอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนซะอย่างนี้แต่ว่าจิตจะลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนอยู่ให้สม่ำเสมออย่างนั้นที่เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องย่อหย่อนไม่ต้องย่อหย่อนไม่ต้องทำพยายามอย่างนั้นเราไอ้ความเร็วของเราความอยากเร็วของเราอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราอยากเร็วที่สุดใครก็อยากเร็วที่สุดแต่มันเร็วไม่ได้ธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถึงกำหนดจิตเอามันปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนี้อยากใจมันเร็วที่สุดนั่นไม่ใช่ธรรมะมันคือความอยากของมัน คือความอยากของมันเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบไม่จบถ้ารู้จักดูระดับของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุดนะพระอานนท์พรุ่งนี้เขาจะกำหนดพระอรหันต์ทำสังฆายนาแล้วก็คณะสงฆ์นั้นกำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งจะทำสังฆายนาแต่เอาด้วนเราจะพระอรหันต์ทางนั้นพระอานนท์เลี้ยงคืนเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้จะทำไงพระอานนท์ก็อาศัยความอยากเฮ้ยต้องทำอะไรน้อยจึงจะเป็นพระอรหันต์เนาะในพรุ่งนี้มันชื่อเราจะนับต่ออันดับแล้ววะจะประชุมสงฆ์ทำสังฆายนาตอนกลางคืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นอนนอนก็แล้วนั่งก็แล้วอะไรก็ทั้งอยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพวกจะไปการเพื่อนเหรอทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากทั้งนั้นวุ่นวายเลยเราคิดไปเจริญไปสว่างเลยเรานี่จะทำไงเนาะเพื่อนตาทั้งนี้ทั้งหลายจะทำตั้งแต่ยานาและร่วมตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเรายังเป็นผู้ไปชมจะทำไงเนาะทำแล้วทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมไว้ที่ยานาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังไม่กัดที่เดียวยังไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าจะทำไงเนาะเลยคิดว่าเราไปตั้งความเพียรมาตั้งแต่ยันค่ำจนถึงบัดนี้เรื่องมันจะเหนื่อยไปมากนะคิดเนี่ยไปคิดเนี่ยแล้วจะพักผ่อนสักพักเลยเอาหมอนมาจะทำการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนวางทอดทุระหมดเท่านั้นจะพักผ่อนเสร็จปุ๊บศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าค้นขึ้นตรงนี้นะตรงนั้นคณะกิจเดียร์แทนเนี่ยพอวางเราจะทำหาความวางตอนนั้นเลยมันวางไม่ได้ทำมาตลอดปีๆมันก็วางไม่ได้แต่เวลานั้นพักผ่อนตั้งใจหมดโลกจะพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกตั้งสติแล้วก็จะพักผ่อนพอจิตมันรวมทุกเลยในที่พักผ่อนนั้นมันวางทอดทุลักตอนนั้นเองตอนพระอนุในการจะรู้ธรรมะตอนที่เราอยากจะเอามันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่มีเวลาจะกัดรูปธรรมให้เข้าใจว่าการที่กัดรูปธรรมนั้นมันพ้อกับการปล่อยวางด้วยมีสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ไม่ใช่เราไปเรื่องมันให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของมันไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางถอดสะพุกตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งตรงนั้นตรงที่ว่าพักผ่อนนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรจะมายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งตรงนั้นเลยสงบตรงนั้นพอดีขณะจิตตรงนั้นก็พอดีได้โอกาสพบตรงนั้นรวมทุกตรงนั้นถ้าอารมณ์เกิดจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไอ้ที่ว่าถ้าอารมณ์รู้ตัวอยากจะทำให้มันจัดรู้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากมันทับต่อไปไม่เห็นได้นี่ตรงนั้นแหละที่อาการจัดรู้ธรรมะที่คนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนไอ้ความมีตกของพุทธชนจะมีตกไปตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่า1พื้นมัน2ราคามันอย่างนี้มีพื้นนั่นราคาตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีภพภพคือราคากับพื้นเนี่ยระยะกลางนี่เรียกว่าไม่มีพบถ้าคนจะอยู่ก็จะมาอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครกำหนดที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีพบตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจแต่การปล่อยวางนี้มันจะเกิดอะไรไหมอย่างนี้
1: เมื่อขึ้นไปถึงโน้เป็นภพไปอยู่ลงมาตอนนี้เป็นภพไปอยู่ฉะนั้นคนมีแต่สุขกับทุกข์ใช่มั้ยขึ้นไปข้างบนน่ะสูงได้หน่อยสบายลงมาตุ้มขึ้นเจ็บละเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับสุขมันจะวางไงมันเป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพนั่นน่ะที่ไม่มีภพเนี่ยคนไม่สนใจแม้จะวิตกจิตจะวิตกไปก็ไม่วิตกไปในตรงนี้ไม่มีภพที่พระพุทธองค์ตรัสว่าที่ไม่มีภพมีชาติคือไม่มีอุปาทานนั่นเองเนี่ยอุปาทานเป็นเหตุในทุกข์เกิดอุปาทานนั่นแหละเราจะปล่อยอุปาทานนั้นปล่อยไม่ได้แต่เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพถ้าเรามีภพคิดไม่ได้คนนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นที่ดิสของคนมันเป็นอย่างนั้นถ้านิพพานที่พระองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่แบบภพชาติถ้าไม่มีภพไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่แล้วฉันจะอยู่ยังไงยิ่งคนธรรมดาธรรมดาของเราแล้วนั่นน่ะเรียกว่าฉันจะอยู่ที่นี่ดีกว่าอยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายนี่มันขัดกันได้อย่างนี้แต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายนี่มันพูดเอาคนคนเดียวนี่เห็นไหมตามภาษาคนแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมีไหมในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายเองนี่จะพูดตรงเลยจ้ะแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายนี่ใช่ไหมคิดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขาก็ไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาต้องคิดอย่างนั้นแต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายเห็นไหมมีไหมพระพุทธองค์ท่านว่าไอ้ตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากเกิดเลยถ้าไม่อยากตายจะเกิดไม่อยากตายอยากเกิดดีแต่ฉันไม่อยากตายพูดไปกิเลสตัณหานี่มันก็ยากมันก็ลำบากอย่างนั้นมันถึงมีการปล่อยวางเนี่ยยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้กิเลสตัณหานี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเลยว่าไม่มีอย่างตรงสาวตรงนี้แล้วอะไรไปเกาะไม่มีที่เกาะไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งท่านย้ำเข้าไปถึงตัวตนนี้ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนี้มันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นมันจริงหรือมันก็จริงโดยสมมติถ้าพูดถึงสมมติแต่ตัวตนนี้ไม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อเป็นสมมติเป็นตัวเป็นตนก็ยึดตัวยึดตนนั้นอีกโดยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันมาถึงนั้นเราไม่รู้เรื่องฉะนั้นคนเราก็จริงเดียวว่าอยากเกิดจะไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแล้วนะถ้าไม่รู้โดยปัจจตังแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะปรารถนาอะไรถึงพระนิพพานนี่ก็ไม่ใช่เรื่องปรารถนาอีกด้วยไม่มีเรื่องปรารถนาปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เราเข้าใจยากแต่ว่าอย่างโยมกำฟ้านะจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานจะพูดให้อุตส่าห์ฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เรื่องจะยินแต่หูเฉยๆไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเพราะทำมานี่นะถ้าให้แบ่งให้

กันได้ยังไงมันก็สบายเลยมันก็สบายเนี่ยแต่พ่อแม่ของเราน่ะก็อยากจะให้ก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะธรรมนี้มันเป็นอะไรมันเป็นปัจจตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่ปัญหาอยู่ว่าไอ้คนอื่นจะรู้ไหมนะถ้าคนอื่นที่ทำความรู้ไม่มีในใจแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอัคคตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนะก็เหมือนกันกับเราทุกวันนี่แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วเอาไปทำจนว่ามันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจตังเวจิตโกวินยูวินชูวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้นอย่างพูดแบบนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีนะไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ของแท้มันเชื่อคนอื่นคนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์เนี่ยยังโง่อยู่ยังโง่อยู่ดังนั้นพระพุทธองค์อยากให้รับรู้ไว้แบบไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองทำนี้มันจริงเป็นปัจจัยอย่างนั้นที่ที่นั่นการต้องทำก็ต้องความเข้าใจว่าไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อพิจารณาไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ไม่จะดูดูให้เกิดปัญญาดูให้เกิดปัญญาถ้าอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองท่านก็ยังให้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ดูว่าสองข้างมีข้างมีก็ข้างมีสองข้างคนเราน่ะมันจะแอบเดินไปข้างนี้แอบเดินไปข้างนี้เดินไปกลางๆนั่นมันจะเดินเนาะมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวก่อนละก็ไปทางลักช่างก็ไปทางช่างจะปล่อยการลักการช่างนี่ไปตรงนี้มันเป็นทางเปลี่ยวมันไม่ยอมไปตามอสุคติการโยโคอัตตะยิรมัถายโยโคเมื่อพระองค์กัตรู้ธรรมะท่านแท้เป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางนี่มันเป็นทางสุขของกามทางนี้มันเป็นทางทุกข์สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบแต่ท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี่คือความสงบคือความสงบจากสุขทุกข์ไม่จะมีความสุขมันสงบไม่จะมีความทุกข์มันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจริงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำเนี่ยมันมีความสุขใจเกิดอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะมันถูกเรื่องมีทุกข์ต่อไปก็ต้องระวังจุดหรือทุกข์ไปสองข้างความรู้สึกจะแตกต่างเดินเดินผ่านกลางเราก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไรทั้งเดินไปเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบดังนั้นจิตใจเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่หาต้องทุกข์ก็เดินเรื่อยๆอยู่เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไอ้ความดำริมันก็ชอบความมีตกวิจารมันชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามรรคเป็นมรรคปฏิปทาแหละถ้าจะทำอย่างนั้นไม่เกิดอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราได้ฟังเราก็ไปคิดดูสิธรรมะกันหมดก็การต้องการก็ปล่อยวางไอ้ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นไหมมันต้องรู้ตามความเป็นจริงมันถึงปล่อยวางได้ถ้าความรู้ไม่

ตามความจริงแล้วก็จะมีการอดทนมีการปฏิบัติธรรมะมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติอยู่เราต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเรียกว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมะเมื่อมันหมดแล้วก็เลยธรรมะมันก็ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ไปใช้อย่างเรื่อยๆกันเนี่ยคนมันก็ทำดีด้วยก็จัดไม้นะก็จัดไม้นะจัดไม้ด้วยจัดนี่ที่นี่ไม้เขาจัดหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเรื่อยเอาวางไว้เฉยๆใช่ไหมไม่ต้องมาใช้ดีเรื่อยคือธรรมะธรรมะเป็นสำหรับเราปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าว่ามันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะก็มีอยู่ก็วางไว้เหมือนกับเรื่อยเขาจัดไม้

0: ถ้าว่ามันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะก็มีอยู่ก็วางไว้เหมือนกระเรื่อยเราตัดไม้ถ้านี่ก็ตัดถ้านี่ตัดเสร็จแล้วเรื่อยเราทำไมเอาวางไว้นี่อย่างนั้นเรื่อยมันก็เป็นเรื่อยไม้มันก็เป็นไม้นี่เรียกว่าหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สำคัญแล้วนี่คือมาตะโวสิ้นการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเอาเรื่องวางไว้เถอะในอย่างนี้นี่คือใครต้องประกอบการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะอยู่ไอ้คนนั้นยังไม่จบถ้าก็พอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องทำอะไรมันปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นถ้าหมดความยึดมั่นหมายมั่นเนี่ยจะทำอะไรมั่นเนี่ยสงบแล้วตรงนั้นมันสงบแล้วสงบแล้วนี่เราจะทำไปยังไงเนี่ยต้องใช้อันนี้เป็นยังไงแม่พูดมันอยู่ไกลที่เขาอุตส่าห์อยู่ไกลมากทีเดียวแบบยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเป็นเด็กอมมือนั่นเนี่ยทำไมไม่โทรได้ไม่เอาอะไรนั่นน่ะมันเป็นทุกข์อ่ะต้องรู้ด้วยความดูออกจากจิตใจของเราดูปล่อยดูมันจะดูอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้ไม่แน่นี่ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนวีอันนี้เกิดอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันไอ้ความจริงมันอยู่ตรงไหนไอ้ความจริงของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันอย่างอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันไม่ใช่เป็นอยู่อย่างไรวางจะความสงบเกิดขึ้นได้อย่างนี้เราข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยแต่ที่นี่อย่าไปสงสัยมันนะเลิกมันนะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางมันเนี่ยที่ได้ที่ได้เงินค่าเครื่องบินเขาบินมาไกลเกินยังมาสงสัยอยู่ตรงนี้ไม่เอาละที่รายค่าตรงนี้เนาะเรานั่งเครื่องบินมาสงสัยอยู่ในเมืองไทยเป็นทุกข์ตรงนั้นเด้อถอนค่าเครื่องบินกลับคืนจะให้เจ้าของไปนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ความเสื่อมจากญาติยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยความเสื่อมจากโภคทรัพย์ก็ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยความเสื่อมจากยศก็ยังนับว่าเป็นความเสื่อมเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายความเสื่อมที่นับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความเสื่อมทั้งหลายก็คือความเสื่อมจากปัญญาความเจริญด้วยญาติก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยความเจริญด้วยโภคทรัพย์ก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยความเจริญด้วยยศก็ยังนับว่าเป็นความเจริญเพียงเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายความเจริญที่เรากล่าวว่าเป็นยอดคือความเจริญด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็น

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพุทธธรรมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญในกองกุศลทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่พวกเรานั้นได้น้อมรำลึกนึกถึงจัดให้มีสัปดาห์วิสาขบูชาแล้วก็เป็นวิสาขบูชาของโลกพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้จัดเฉลิมฉลองได้มีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมเป็นประเพณีที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติมากันโดยตลอดโดยเฉพาะว่าสังฆทานเมื่อมีงานสำคัญในทางพุทธศาสนาพวกเราก็จะมีนักบวชมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะถือว่าการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละเป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นปฏิบูชาการให้กระเอาให้น้ำการให้สิ่งของเป็นอมิสบูชาเป็นการบูชาภายนอกแต่การบูชาภายในนั้นอยู่ที่ใจของเราใจของเราต้องทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเรานั้นต้องมีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็ขาวสะอาดจิตใจของเรานั้นก็ได้ชำระล้างความสกปรกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากจิตใจของเราเพราะศีลนั้นเป็นเครื่องรักษากายวาจาแต่ใจของเรานั้นต้องใช้การทำสมาธิต้องใช้การบริกรรมภาวนาเพราะว่าการภาวนานี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญขึ้นแต่จิตใจของเราจะเจริญขึ้นได้นั้นเราต้องรู้เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องความคิดเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งของเราเสียก่อนฉะนั้นเราจะดูได้ยังไงก็เราให้นั่งหลับตาไม่ต้องพนมมือทำใจของเราให้ว่างๆหรือว่าจะไม่หลับตาก็ได้แต่ทำใจให้เฉยๆทำใจให้เรานั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันนี้เราเสียสละเวลามาเราก็ต้องมาสร้างบุญให้เกิดกุศลขึ้นมากๆเช้าเราก็ให้ทานเมื่อให้ทานเสร็จแล้วเราก็รับศีลเมื่อเรารับศีลแล้วเราก็ลงมือฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันฉะนั้นถ้าเราฟังอย่างเดียวมันก็เกิดปัญญาแค่ฟังแต่เราต้องลงมือปฏิบัติเป็นปฏิบูชาต้องภาวนาให้มันเกิดบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดเป็นหลักของเราชาวพุทธถ้าเราฟังอย่างเดียวเราไม่ลงมือปฏิบัติก็ฟังได้แต่จำมารู้แค่จำไม่รู้จริงแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วมารู้จริงในเรื่องของกองสังขารว่าคนเราเกิดมานี้มันมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านสอนถึงความเป็นจริงสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมะของธรรมชาติว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายทุกคนเกิดมาแล้วต้องมาพัดภาคทุกคนแล้วต้องมาเสียอกเสียใจไม่มีอะไรคงแท้แน่นอนแล้วพระองค์ก็เป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์ของมนุษย์และหมู่เทวดาฉะนั้นเรามีพระพุทธเจ้าที่ท่านเลิศที่ท่านประเสริฐเป็นบรมครูของพวกเราแล้วเราถือว่าเรานั้นได้มีของบูชาสักการะเรานั้นไม่ได้งมงายไปเรื่องไหว้กับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่เมื่อเราได้ไหว้พระสวดมนต์และระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นแหละจิตใจของเราก็จะเป็นบุญแต่ถ้าจะให้บุญแท้ๆเราต้องทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ว่างปราศจากความนึกคิดความปรุงแต่งแล้วเราก็เพียรละกิเลสแล้วเราก็เพียรละนิวรณ์ทั้ง5 ที่มาครอบงำจิตใจของเรานั้นทำให้เรานั้นไม่เจริญในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการประพฤติการปฏิบัติก็คือกายกับใจของเรานั่นแหละไม่ต้องไปดูที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมฐานท่านก็เอาหลักในร่างกายของเราท่านสอนให้เรานั้นพิจารณาอวัยวะที่ประกอบเป็นร่างกายของเราที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ก็คือให้เรานั้นรำลึกถึงเกศาผมของเราโลมาขนของเรานขาเล็บของเราทันตาฟันของเราตะโจหนังของเราแค่นี้แหละโยม5สิ่งเหล่านี้แหละที่เราพิจารณาระลึกไประลึกมาเรียกว่าโอโลมปฏิโบมเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาให้เราโอโลมปฏิโลมแล้วเราจะรู้ถึงความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ธาตุสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามที่ว่าไม่สวยงามที่ว่าเป็นของไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ถ้าเราเที่ยงแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสักแต่ว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเราก็มีธาตุรู้รู้อะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นได้นำมาให้เรานั้นประพฤติให้เรานำมาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เราทำไปเนี่ยแรกๆเราก็ยังไม่เข้าใจแรกๆก็ยังไม่สงบแต่ถ้าเราไม่ละความหมั่นความเพียรเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเราเรื่อยไปนี่แหละไม่ต้องสนใจอะไรในจิตใจของเราเพียงแต่รู้ว่าขณะนี้เราภาวนาขณะนี้จิตของเราปรุงแต่งไปอดีตไปอนาคตใจของเรานั้นเล่าร้อนใจของเรานั้นปรุงแต่งใจของเรานั้นฟูใจของเรานั้นแฟบไปด้วยสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เมื่อมากระทบแล้ววิญญาณรับรู้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณจิวหะวิญญาณก็คือเมื่อกระทบแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้เป็นผัสสะสัมผัสด้วยจิตสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อมากระทบกับเราแล้วจะทำให้เรานั้นหวั่นไหวจะทำให้เรานั้นเล่าร้อนแต่ถ้าเรามีหลักมีเครื่องป้องกันสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่าร้อนแต่เราไม่ให้เข้ามาใจของเรารู้อย่างเดียวเมื่อรู้แล้วใจของเราก็ละสิ่งเหล่านี้มันเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนราคะเป็นของร้อนสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นของร้อนเราจะดับได้ด้วยอะไรก็ดับด้วยใจของเรานั่นแหละใจของเราที่มีสมาธิมีศีลใจของเราที่มีปัญญาจากการที่เราขวนขวายฝึกหัดปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติรู้ให้มีสมาธิให้มีใจตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับใจของเราให้เราอยู่กับความคิดของเราว่าความคิดของเรานี้คิดอย่างไรคิดเป็นบุญหรือเป็นบาปคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าเราคิดแล้วถ้าเรามีสติรู้แล้วมันจะเกิดปัญญาละสิ่งที่ไม่ดีละบาปบำเพ็ญบุญยังเหมือนกับเราวันนี้เรามาละบาปเรามาบำเพ็ญบุญบาปที่อยู่ในจิตใจของเราเราสามารถขจัดออกไปได้ด้วยการทำใจของเราให้สงบเมื่อเราสงบใจแล้วเราจะรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบาปที่ผ่านมาแล้วการกระทำที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตเราไม่สามารถจะทำให้คืนมาได้แต่เราก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มากที่สุดพยายามเลิกพยายามละสิ่งที่ไม่ดีเลิกละสิ่งที่ทำให้ใจเรานั้นเศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีความสุขกระสายกระสับกระวนกระวายแต่ขณะนี้พวกเรานั้นจิตเราไม่เศร้าหมองจิตเราของเรานั้นเปลี่ยนไปได้บุญและกุศลด้วยวาสนาด้วยบารมีของเราที่เราสะสมมาแล้วเราก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราก็มาเติมเสริมแต่งบุญของเราบุญที่มันพ่องที่มันหมดไปเราก็เสริมแล้วก็เพิ่มเราก็แต่งให้มันเป็นบุญที่สมบูรณ์ด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนารักษาใจของเรานั้นให้สงบระงับ รักษาใจของเรานั้นไม่ให้เราร้อนอยู่กับโลกที่มันร้อนเราจะทำยังไงให้ใจของเราไม่ร้อนก็คือรักษาใจของเราให้เย็นลงอุณหภูมิในใจของเรามันร้อนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเราไม่มีศีลเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็เลยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาในจิตใจของเราถ้ามีเครื่องวัดคิดว่าปลอดคงแตกไปแล้วล่ะแต่นี่เรารู้ด้วยจิตใจของเราเองว่าเหล่านั้นยังมีความร้อนอยู่ความร้อนจะดับด้วยอะไรก็ดับด้วยการที่เรานั้นมาภาวนารู้ใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้ใจของเราแล้วเนี่ยมันจะละสิ่งที่ไปยึดเพราะมันเกิดปัญญาสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ว่าคิดรู้ว่านึกรู้ว่าปรุงแต่งรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์เมื่อรู้แล้วก็เกิดปัญญาว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีกับการที่เราคิดปรุงแต่งกับการที่เราไม่คิดไม่ปรุงแต่งจากใจของเราที่มันเฉยที่มันไม่ยึดจากใจของเราที่มันละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อเราละสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยใจของเรามันโล่งเหมือนกับเรานั้นยกสิ่งของหนัก

เหมือนกับว่าหินมันทับสิ่งของที่มันหนักทับอยู่ในใจของเราเราจะขยับเขยื่อนเคลื่อนกายไปไหนไม่ได้ขยับเขยื่อนเคลื่อนจิตเคลื่อนใจของเราไปไหนไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่หนักทับก็เลยทำให้เรานั้นเชื่องช้าแต่ถ้าเราไม่มีอะไรมาถมทับกดขี่จิตใจของเราเราจะทำอะไรคิดอะไรปุ๊บมันก็สำเร็จปั๊บแต่ถ้าใจของเรายังมีสิ่งที่กดทับอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละมันจะทำให้เรานั้นทำอะไรเชื่องช้าขาดสติทำอะไรก็หุนหันพลันแล่นไม่ยั้งคิดเมื่อทำไปแล้วก็เกิดความผิดพลาดเมื่อผิดพลาดไปแล้ว เราจะเอาคืนกลับคืนขึ้นมาได้ไหมมันไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำไปแล้วเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมอะไรลงไปแล้วเราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นทำแต่กรรมดีละบาปบำเพ็ญบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันทุกเมื่อเชื่อวันอย่าประมาทในสังขารร่างกายว่าเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายถ้าเราประมาทในสิ่งเหล่านี้แล้วเราหมดโอกาสถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งว่าอย่าเพิ่งทำเลยอย่าเพิ่งบวชเลยอย่าเพิ่งปฏิบัติเลยเรายังมีภารกิจการงานเรายังไม่ว่างแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะว่างคนเรานั้นหาเวลาว่างได้ยากเราก็ต้องทำสิ่งที่มันไม่ว่างนี่แหละให้มันว่างว่างยังไงก็พยายามทำงานทำการให้มันว่างไว้ก่อนพยายามทำจิตทำใจของเราให้มันว่างถ้ามันว่างได้แล้วมันก็วางได้ทีนี้ถ้าเราวางได้จะวางตรงไหนมันก็ได้ไปหมดแต่ถ้าเราว่างไม่ได้จะวางตรงไหนมันวางไม่ได้เพราะมันไม่มีที่จะให้วางเมื่อจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเรามันนั้นยังไม่ว่างเหมือนกับภาชนะเหมือนกับว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่มาจุของถ้ามันเต็มไปด้วยสิ่งของไม่มีที่ว่างใจของเราก็เหมือนกันมันไม่ว่างมันเต็มไปด้วยบาปและอกุศลแล้วจะเอาบุญตรงไหนไปวางไว้วางไม่ได้เพราะไม่มีที่ให้เขาฉะนั้นเราก็ต้องกำจัดหรือว่าจัดระเบียบในจิตใจของเราให้มันมีระเบียบให้มันมีที่ว่างสำหรับวางบุญวางกุศลเมื่อเราค่อยๆกระจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปออกไปสิ่งไหนไม่สำคัญสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์อย่าเอาไว้ทิ้งไปเอาสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ให้คุณไม่ให้โทษนั่นแหละใจของเรานั้นจะเต็มไปด้วยที่สำหรับวางบุญและกุศลฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องหมั่นทำไม่ใช่ว่าเรามาบวชแค่เทศกาลงานสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ได้จัดระเบียบในจิตใจของเราธรรมชาติของจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแล้วถ้าเราคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นภพเป็นชาติมันก็สะสมกันมาตลอดอย่างที่เราไม่สงบที่เรายังไม่มีปัญญาก็เพราะว่าสิ่งที่ติดตามมาจากอดีตชาติแล้วเมื่อเรารู้ในปัจจุบันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเรามีแนวทางเรามีข้อวัดเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้เรานั้นสร้างแต่คุณงามความดีเราก็ประพฤติเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือทำตามเมื่อเราลงมือทำตามแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองเป็นปัจจดังไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นการภาวนาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่ว่าเด็กไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่ทำได้หมดทุกคนสิ่งสำคัญที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ปัญญาของเราจะคิดได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมไว้เป็นทรัพย์ภายในของเราเมื่อเราแตกตายทำลายขันลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะติดตัวเราไปตัวเหล่านี้ก็คือหมายความว่าจิตวิญญาณของเราตัวอันนี้ไม่ใช่ว่าร่างกายสังขารอาการ32ที่จะติดเราไปไม่ใช่เพราะอาการกาย32นี้มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นกายเนื้อเป็นกายหยาบไม่ใช่กายทิพย์แต่สิ่งที่เราไปเสวยนั้นอริยทรัพย์ภายในนั้นเป็นของทิพย์เป็นกายทิพย์เป็นของที่เรานึกแล้วเราก็จะได้เสวยบุญของเรานั้นแต่เรามีชีวิตในปัจจุบันถ้าเรานึกบางครั้งเราก็นึกได้บางครั้งก็นึกไม่ได้บางครั้งก็ลืมบางครั้งก็หลงแต่สิ่งที่เราทำสะสมไว้ในบุญและกุศลนี่แหละมันไม่มีลืมมันไม่มีหลง

พียงแค่เรานึกอย่างเดียวว่าอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่เราก็ได้เสวยบุญของเราวิมานรอเราอยู่แล้วทุกวินาทีบาปอกุศลนรกมันก็รอเราอยู่ทุกวินาทีเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเพียรละเพียรเลิกเมื่อเราละเราเลิกได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ประเสริฐสมดังที่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐเมื่อประเสริฐแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือเราได้พบพุทธศาสนาอย่างวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าน่าหัศจรรย์ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันไม่มีศาสดาใดที่จะทำเหมือนท่านได้มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ท่านพยายามแจกดวงตาให้พวกเรานั้นได้เห็นธรรมท่านสร้างสติท่านสร้างปัญญาให้พวกเราท่านมีเมตตากรุณาต่อพวกเราหมู่สัตว์ทั้งหลายที่จะให้พวกเรานั้นล่วงพุทธล่วงพ้นจากบ่วงแห่งกรรมให้พวกเรานั้นเวียนออกจากสังสารวัฏกองกรรมกองเวียนเพราะว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มันก็มีอย่างนี้แหละสุขบ้างทุกบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบใจสิ่งที่เรารักมันก็สูญเสียไปสิ่งที่เราหวังมันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้ก็คือสองอย่างกรรมนั่นแหละกรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีก็ตอบสนองเราเมื่อเราทำบุญบุญก็ให้ผลเป็นความสุขต่อเราถ้าเราทำบาปก็ให้ผลเหล่านั้นเป็นความทุกข์ฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยพระท่านก็พูดท่านก็เทศน์แต่เรานั้นจะรู้จริงไหมว่าบุญและกุศลมันทำให้เราฉลาดจริงหรือเปล่าถ้าสงสัยนั่งสมาธิภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธของเราเลื่อยไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำราศึกษาจิตของเรานี่แหละเมื่อศึกษาจิตของเราแล้วเราก็จะรู้วิชาก็จะเกิดเพราะเรานั้นเกิดมาบางคนเกิดมาจากความไม่รู้บางคนเกิดมาจากภูมิชั้นต่ำแล้วเมื่อเขาไปเสวยบาปเขาก็มาเสวยบุญของเขาที่เขาทำก็เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนที่เราได้ยินว่ามามืดแล้วก็ไปมืดก็คือหมายความว่าเรามาจากภพภูมิชั้นต่ำแล้วเราก็มาอยู่มาภพภูมิของมนุษย์ที่จะได้สร้างภูมิสูงขึ้นไปแล้วเรายังประมาทไม่เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลฟังธรรมไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไปในที่มืดคือกลับไปที่เก่าไปสู่อบายภูมิบางคนมามืดไปสว่างก็หมายความว่ามาจากถิ่นฐานภพภูมิที่ต่ำแต่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญศีลเจริญธรรมเมื่อเขาแตกตายทำลายขันธ์ไปแล้วเขาเข้าไปภพภูมิสว่างก็ไปสวรรค์ไปนิพพานบางคนมาสว่างก็มาจากที่สูงภพภูมิสูงเมื่ออยู่เป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมก็ไปสว่างไปภพภูมิของสวรรค์และนิพพานนี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องประพฤติต้องรู้กันว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นพ้นจากกองทุกข์ได้ถ้าเรายังมัวประมาทอยู่ยังประมาทในวัยยังประมาทในเวลาเราก็จะถูกวัยของเรานั้นภาคถูกการเวลานั้นกืนกินเราไปชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่นี้ชีวิตเราไม่ใช่จบสิ้นลงแค่นี้ชีวิตเรานั้นต้องยังเดินทางแต่ถามว่าเดินทางไปไหนก็อยู่ในชาติปัจจุบันนี่แหละถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำให้ดีเราก็ไปทางที่ดีไปพบภูมิที่ดีแต่ชาติปัจจุบันเราเพลินเราหลงอยู่ในโลกธรรมทั้งแปะก็ทำให้เรานั้นลุ่มหลงอยู่กับในการกินการนอนการเที่ยวการเตะการใช้หลงอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนไม่สละเวลาอยู่บ้านก็ไม่สวดมนต์นั่งสมาธิไม่เจริญภาวนาไม่เจริญสติอยู่วัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังอย่างเดียวไม่ลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติแล้วจะได้อะไรได้แค่ทำอะไรทำสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วสิ่งที่เราคิดนั้นคิดอะไรคิดเป็นบุญหรือเป็นบาป
แต่สิ่งที่เราคิดถ้าคิดดีมันก็เป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็เป็นบาปเพราะใจของเรานั้นมันยังไม่เที่ยงจิตใจของเรานั้นมันยังวอกแวกมีบุญมั่งมีบาปมั่งมีสวรรค์มั่งมีนรกมั่งมีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาจิตใจของเรานั้นยังไม่มั่นคงด้วยศีลและสมาธิด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีทานยังไม่มีก็ต้องรู้จักให้ศีลยังไม่เคยรักษาก็ต้องรู้จักรักษาภาวนายังไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยเราก็ต้องลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติแล้วจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยแล้วเราก็จะเดินก้าวไปในภายภาคหน้าโดยไม่ยั้งยับโดยไม่สงสัยลังเลโดยไม่ภาวะพะวงว่าทางที่เราเดินนี้ไปเป็นทางที่ถูกหรือเปล่าเป็นสัมมาปฏิบัติหรือเปล่าเป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นสัมมาอาชีพหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรานั้นจะอยู่เฉยๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเรานั้นบุญของเรานั้นยังไม่เต็มไม่เหมือนสมัยพุทธกาลฟังเทศฟังธรรม2คำ3คำท่านก็บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะท่านเพียรท่านเสริมท่านเติมของท่านมามากเพียงพอแล้วอย่างพวกเรานี้ยังขาดยังพ่องต้องเสริมต้องเพิ่มต้องเติมให้มันเต็มเมื่อเต็มแล้วญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เต็มนี่แหละคือบุญอยู่ในจิตใจของเราตลอดกาลไม่มีหลงไม่มีลืมบาปอกุศลไม่สามารถเข้ามาในจิตใจของเราได้เพราะใจของเรานั้นเต็มไปด้วยบุญและกุศลใจของเรานั้นมีความสุขใจของเรานั้นได้ชำระล้างด้วยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เรานั้นมัวหมองก็คือกิเลสสิ่งที่เราทำให้เรานั้นภาวะผวาคือตัณหาอยากมีอยากดีอยากเป็นอยากเด่นไม่อยากมีไม่อยากดีไม่อยากเด่นก็คือความอยากถ้ามีความอยากแล้วทำให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเรารู้ว่าสมาธิเมื่อจิตใจสงบแล้วใจของเราก็สบายเราก็อยากจะได้สมาธิมากๆอยากจะได้บุญมากๆเมื่อเกิดความอยากแล้วคนเราทำอะไรตั้งอยู่ในความอยากมันก็เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมฉะนั้นถ้าเราทำอะไรแล้วแต่ก็อย่าตั้งอยู่ในความอยากฉันอยากจะทำฉันไม่อยากจะทำเราต้องทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิทำไปด้วยศีลทำไปด้วยสมาธิทำไปด้วยปัญญาของเรามันมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยถ้าเราทำปัจจัยที่ดีผลที่เราจะได้รับมันก็เป็นผลที่ดีก็คือบุญกุศลของเรานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวันสำคัญทางพุทธศาสนาพวกเรานั้นไม่ประมาทสละเย่าสละเรือนสละเสียเวลาสละความสุขส่วนตัวมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิเพื่อมาเจริญจิตภาวนาทำจิตของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลทำจิตของเรานั้นให้ฟุ้งให้เฟื่องไปด้วยบุญและกุศลไม่ให้จิตใจของเรานั้นมัวหมองฉะนั้นวันนี้ทุกคนนั้นมีปิติมีความเอื้ออิ่มในบุญในกุศลของเราได้สวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมได้บริจาคทานได้รักษาศีลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องควรรักษาไว้ไม่ใช่ว่าทำเป็นบางครั้งบางคราวต้องทำให้เป็นชีวิตประจำวันเหมือนกับเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเราต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำใครจะทำให้เราเป็นไปไม่ได้เมื่อเราหิวเราไม่ขวนขวายที่จะทำให้มันอิ่มเราไม่หยิบเข้าปากเราก็ไม่อิ่มเหมือนทานก็เหมือนกันถ้าเราไม่จิตให้ทานศีลเราก็ไม่เคยรักษาเผาก็มาภาวนาก็ไม่เคยรักษาแล้วใครจะทำให้เราได้ใครทำให้เราไม่ได้คนที่ทำให้เราได้เขาทำให้เราได้แต่เราไม่ได้คือเขาให้เราได้แต่เรารับไม่ได้เพราะเรานั้นต้องทำเองพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรานั้นต้องทำของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็ทำของท่านเองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติลำบากยากเข็ญเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดที่จะสร้างบารมีจนบารมีท่านเต็มแล้วท่านได้มาตรัสรู้ในวันนี้แหละวิสาขบูชาที่พวกเรานั้นได้มาล้ำลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ในวันนี้พระพุทธเจ้าประสูติในวันนี้แล้วก็ปรินิพพานในวันนี้แล้วเราก็บูชาคุณของท่านโดยที่เรานั้นได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเราก็สร้างศีลของเราศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีแล้วเราก็หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิแล้วเราก็
ภาวนาให้มันเจริญขึ้น

ถ้าเราไม่ทำให้เจริญจิตใจของเราก็ตกต่ำอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเราต้องพัฒนากายวาจาใจของเราให้มันเลิศให้มันประเสริฐกว่าผู้อื่นเราต้องหมั่นสร้างความดีต้องแข่งกันทำความดีไม่ใช่แข่งกันทำความไม่ดีไม่ใช่ใครทำความดีแล้วเราก็อิจฉาตาร้อนมันนั้นไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลใครทำความดีอนุโมทนาสาธุเราก็จะได้อานิสงส์จากการที่เรานั้นอนุโมทนาในการทำความดีของผู้อื่นฉะนั้นบุญทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องทำอะไรมากมายนั่งสงบเฉยๆทำใจเฉยๆทำใจว่างๆบุญเกิดจากการภาวนาฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยสำคัญที่สุดอาตมาจะพูดแต่เรื่องบุญกับบาปนั่นแหละพูดถึงสูงไปโยมก็คงจะไม่เข้าใจเอาพื้นฐานถ้าโยมรักษาได้เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องสวรรค์เรื่องนรกถ้าโยมรู้จริงแล้วขั้นต่อไปโยมก็จะรู้สูงขึ้นไปอีกฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจงสร้างแต่คุณงามความดีพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นทำบาปเพราะทำบาปแล้วมันเป็นกรรมติดตัวเราไปไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเมื่อเราทำกรรมไม่ดีแล้วถ้าเราไม่ชดใช้เราก็จะเป็นหนี้เขาอยู่ต่อไปฉะนั้นเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็นี่แหละมาใช้หนี้เก่าจากการที่เรานั้นเคยทำอะไรไม่ดีกับใครก็แล้วแต่เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจของเราสงบระงับแล้วจิตใจของเราเป็นบุญแล้วเราก็อุทิศไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินหรือว่าอาฆาตพยาบาทได้ฆ่าเขาได้ทรมานเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจโดยที่เราไม่รู้ก็ดีเมื่อเรามีบุญอันนี้แล้วบุญที่เกิดจากสมาธิหลวงปู่สังวานท่านบอกว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิคนเราทำอะไรไม่เจริญทำอะไรไม่ทนเพราะอะไรเพราะสมาธิมันสั้นใจยังไม่ตั้งมั่นแค่ดูกายใจของเราก็ยังมองไม่เห็นเด่นชัดเราก็แวบออกไปสู่ภายนอกครูบาอาจารย์สอนว่าดูกายภายนอกดูกายภายในเกสาโรมานะขาดันตาตะโจอาการ32อาการภายนอกการภายในเราก็ดูได้แค่ระยะเดียวแล้วเราก็เผลอสติจิตก็แวบไปข้างนอกอีกเมื่อแวบไปข้างนอกแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามาที่กายของเราเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาของเรานี่แหละอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องเรื่องมากถ้าไปเรื่องมากแล้วจะวุ่นวายจะไม่สงบแค่รู้ลมหายใจของเราก็พอแล้วแค่รู้ว่าเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เรารู้ให้เราประเสริฐเลิศกว่ามนุษย์ผู้ที่ยังไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมจงมีความหมั่นมีความเพียรอย่าขี้เกียจขี้ค้านกิเลสมันต้องฆ่าด้วยความเพียรความขี้เกียจขี้ค้านต้องอาศัยการปรารภความเพียรขี้เกียจนั่งเราต้องนั่งให้มันหายขี้เกียจขี้เกียจเดินต้องเดินให้มันหายขี้เกียจฉะนั้นเมื่อเรามีกายเราก็อาศัยกายของเราเพื่อละกายเมื่อเรามีเวทนาเราก็ต้องอาศัยเวทนาเพื่อละเวทนาถ้าไม่ละแล้วมันก็ยังอยู่กับเราเมื่อเรามีจิตที่คิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไม่เป็นบุญมีแต่บาปมีแต่อกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็อาศัยจิตนี่แหละละความไม่ดีออกจากจิตใจของเราแล้วเราก็อาศัยธรรมนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนว่าคนเราเกิดมามีแต่กองทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วแล้วเราก็ละว่ามันเป็นสิ่งที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นฉลาดท่านไม่สอนให้เรานั้นงมงายไม่ให้เรานั้นเชื่อโดยปราศจากการประพฤติการปฏิบัติถ้าเราประพฤติเราปฏิบัติลงมือทำเองแล้วเราเห็นเองแล้วเราจะเชื่อแต่ถ้าเราฟังยังมีความลังเลสงสัยว่าจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมทำดีได้ดีจริงไหมทำไม่ดีได้สิ่งไม่ดีจริงหรือเปล่าเรามีกรรมเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันยังสงสัยแต่ถ้าให้สงสัยนี่แหละหลับตาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทนี่แหละภาวนาเรื่อยไปสงบหรือไม่สงบไม่ต้องสนใจขอให้เรานั้นตั้งจิตภาวนาให้แท้จริงให้มีจิตตั้งมั่นในการที่จะประพฤติในการที่จะปฏิบัติในการที่จะทำให้จริงให้จังให้รู้จริงให้รู้จังเมื่อเราทำจริงแล้วเราก็รู้

0: แต่ถ้าเรายังทำเล่นๆทำไปเพลินๆทำไปแค่เวลาไปทำไปโดยไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรมันก็ได้เหมือนกันนะได้ทำแต่ว่าเราไม่รู้ความเป็นจริงฉะนั้นวันนี้เรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญและก่อให้เกิดกุศลแก่ตัวของเราเองเมื่อเรามีบุญแล้วเนี่ยเราก็อุทิศให้ใครได้ทั้งนั้นเลยเหมือนกับเราเป็นคนที่มีแล้วเมื่อเราเป็นคนรวยแล้วเราเป็นคนที่มีปัจจัยมีสตางค์แล้วเราจะให้ใครเราก็ให้ได้แต่เมื่อเราไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไม่มีทองคิดจะให้ได้ไหมให้ไม่ได้เหมือนอย่างวันนี้เราหลอมทองคำถ้าเราไม่มีทองคำเราคิดจะทำคิดได้แค่คิดแต่ทำไม่ได้คิดได้แค่คิดมันก็ได้แค่คิดแต่ถ้าเราคิดได้เราทำได้มันได้คิดแล้วก็ได้ทำเมื่อทำแล้วมันเห็นทันตาว่าเราได้บริจาคไปแล้วจากความที่เรามีความตนีที่เหนียวจากการที่เราให้ไม่ได้เมื่อให้ได้แล้วใจมันโล่งใจมันสบายมันปลอดโปร่งโล่งสบายแต่ถ้าเราให้ไม่ได้มันก็กลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากให้ไปแล้วกลัวจะอดกลัวจะจนให้ไปแล้วฉันจะกินอะไรไม่ทึกถึงว่าการให้ทานนั้นไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนถ้ามีอดมีหมดมีจนพระพุทธเจ้าคงไม่สละหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านสละออกจากพระราชวังอันสุขสบายท่านมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับดินอยู่กับทรายท่านอาศัยผู้อื่นด้วยการบิณฑบาตอาหารของชาวบ้านท่านก็ฉันอาหารของชาวบ้านจากท่านที่เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีความอุดมสมบูรณ์นึกอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้แต่ท่านไม่ติดเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านนั้นมีแต่ทุกข์เพราะท่านไปเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเมื่อท่านรู้สิ่งเหล่านี้ว่าคนเราเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์แล้วท่านพยายามหาเหตุจากสิ่งเหล่านี้ออกจากทุกข์ท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติก็ไปหาครูบาอาจารย์หาแนวทางแต่ก็ยังไม่พบหนทางที่จะทำให้ท่านนั้นบรรลุได้ท่านก็หาวิธีของท่านใหม่ท่านตั้งจิตอธิษฐานนั่งอยู่ริมฝั่งน้ำในลานชลาอธิษฐานจิตว่าถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้เลือดเนื้อกายใจหมดไปสิ้นไปท่านจะไม่ลุกท่านจะทำให้เสด็จในการในเวลานี้แหละเมื่อท่านตั้งจิตไปแล้วท่านก็จับดูลมหายใจของท่านดูกายของท่านเมื่อท่านมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจของท่านแล้วใจท่านไม่ออกไปไหนแล้วบวกกับบารมีของท่านได้สร้างมาแล้วเพราะท่านตั้งสัจจะบารมีว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ที่ท่านขอไว้แล้วท่านก็สร้างท่านก็เพิ่มท่านก็เติมให้มันเต็มบารมีเต็มจนสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเราก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ถือว่าเรานั้นมีบุญมากฉะนั้นอย่าประมาทเมื่อเราประมาทแล้วจะพลาดพังในการใช้ชีวิตประมาทกับการกินประมาทอยู่กับการนอนประมาทอยู่กับการใช้สอยประมาทอยู่กับการพูดการคุยประมาทอยู่ในความสุขแล้วเราก็จะได้พบทุกข์เมื่อเราพบทุกข์แล้วเราจะหาทางออกจากทุกข์ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ศึกษาทุกข์เพราะเราฝ่ายฟ้าแต่ความสุขตรงไหนที่เราสุขเมื่อกับเรานั่งอยู่ในลานธรรมเนี่ยเราก็จะต้องหาสิ่งที่นั่งแล้วสบายมันนั่งอยู่แดดไม่ร้อนนั่งแล้วสบายพอแดดร้อนแล้วเราขยับทำไมเพราะอะไรเพราะแดดมันร้อนมันเกิดทุกข์ใช่ไหมอันนี้ขยับโดยที่อัตโนมัติเพราะว่าความร้อนมากระทบกายไม่พอใจว่ามันร้อนร้อนแล้วทำให้ใจไปทุกข์แล้วทำไงก็หนีแต่ถ้าลองไม่หนีสิไม่ขยับเนี่ยร้อนก็ร้อนไปมันเรื่องของกายนี่แหละนักปฏิบัติต้องประพฤติแบบนี้ตรงไหนมันทุกข์ต้องไปตรงนั้นถ้าเราไปหาความสุขเราจะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเราจะหาทางออกได้อย่างไรฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านทำไมต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่ในที่ทุรกันดารบินทบาท 5-6 กมไปอยู่ในถ้ำเวลาลงมาเอาน้ำทีก็เป็นกิโลเพื่ออะไรเพื่อไปศึกษาทุกข์ไปรู้ทุกข์แล้วท่านก็ออกจากทุกข์ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราคอยวิ่งหนีแต่ทุกข์เราก็ไม่ได้ศึกษาความทุกข์เลยใจของเราทุกข์เราจะดับได้อย่างไรกายของเราทุกข์เราจะดับได้อย่างไรเมื่อเรานั่งสมาธิปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาเนี่ยเกิดทุกขเวทนาขึ้นที่กายของเราเราจะดับความทุกข์ของเราได้ยังไงทุกข์ดับไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาตินั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์คิดนานก็ทุกข์กินมากก็ทุกข์ทุกอย่างทุกข์ทั้งนั้นเลยมันทุกข์ที่กายแต่ถามว่าใจทุกข์ไหมใจไม่ทุกข์เพราะใจนั้นมันไปยึดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ของเราสักแต่ว่ากายมันก็มีแต่ความทุกข์นั้นแหละกายของเราต้องรักษาไว้ทำไมต้องเยียวยาทำไมต้องหาข้าวหาน้ำให้กินทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอหายาเพราะอะไรเพราะเราต้องรักษากายของเราไว้ถ้าไม่รักษากายของเราก็ตายลมหายใจก็ไม่มีเมื่อกายตายลมหายใจไม่มีแล้วเราจะสร้างกรรมได้ยังไงเราจะเอาอะไรมาทำกรรมเราจะเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติเราจะเอาอะไรมาไหว้พระสวดมนต์เพราะกายไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยกายนี่แหละแต่เราต้องมาเรียนรู้ว่ากายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนตอนก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าจะแก่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ว่าไม่แล้วแก่เราก็เป็นแค่ทารกจากนั้นเราก็ถูกฆ่าด้วยการด้วยเวลาด้วยวัยของเราเราก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากทารกก็เป็นเด็กมาก็เป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเสร็จแล้วก็มาเล่าเรียนศึกษาจนมามีครอบมีครัวมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานแล้วเราก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วผลสุดท้ายเราก็เป็นคนแก่คนหนึ่งหลังค่อมหลังงอหนังเหี่ยวหูตึงตาฝ้าตามัวทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีดีแล้วแต่ว่าความไม่ดีมันก็มีดีอยู่ตาไม่เห็นมันก็ดีไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปเห็นมันเมื่อรู้เห็นมันแล้วมันก็เกิดเป็นผัสสะเกิดอารมณ์รักชังหูได้ยินเสียงไม่ได้ยินก็ดีเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติท่านบอกว่าให้หลับหูหลับตาดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้ฟังแล้วจะดีไหมมันดีแล้วเราก็ดูไปในจิตใจแต่พอเราตาไม่ดีหูไม่ดีเราก็โวยวายว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมตอนก่อนฉันไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ฉันฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องมองอะไรก็ไม่เห็นเดินก็ไม่ได้บางครั้งก็สวนกระเซบางครั้งก็ต้องอาศัยผู้อื่นนี่แหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานั้นเห็นชัดแต่เราไม่เห็นชัดเพราะเรานั้นไม่น้อมเข้ามาที่ใจของเราที่กายของเราเรายังไม่เห็นความแก่ของเราเรายังไม่เห็นความเจ็บของเราเรายังไม่เห็นความตายของเราเมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ตั้งอยู่ในความประมาทเพลิดเพลินไปกับทางโลกไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลไม่คิดฝ่ายฟ้าปรารถนาในสิ่งที่ดีไม่คิดที่จะสร้างสวรรค์และนิพพานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ถือว่าเรานั้นตั้งในความประมาทฉะนั้นวันนี้เรามารู้เรื่องความจริงแล้วเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่มีเวลาจะนั่งเราก็ภาวนาในใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกถึงพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใจของเราก็จะเป็นบุญแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นแล้วใจเราไม่เป็นบุญหรอกสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังหาพระพุทธเจ้าองค์เดียวค้นหาพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจของเราน้อมนำเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์มาสู่จิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีพุทธะมีธรรมะมีสังฆะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยอำนวยอวยชัยให้พวกเรานั้นรอดปลอดไปจากสิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าเราไม่อำนวยเราไม่คุกฝ่ายฟ้าเราไม่หาโอกาสเราก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรานั้นได้น้อมจิตรวมใจมาสร้างทานบารมีกุศลบารมีภาวนาบารมีสิ่งเหล่านี้แหละจะติดตัวติดใจเราไปได้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่เรานั้นปรารถนาในสิ่งที่ดีปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้เรานั้นพ้นจากทุกข์ก็อาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้มาช่วยอำนวยอวยใจให้เรานั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาให้เราได้สวรรค์ให้เราได้นิพพานป พบแต่สิ่งดีๆถ้ายังไม่พบก็ขอให้เราพบในภายภาคหน้าสืบต่อไปขอให้ญาติโยมนั้นจงเจริญด้วยศีลด้วยทานด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องมารศาสนาโดยทอเลียงพิบูลย์วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่จากฝั่งธนบุรีบอกว่าอยากจะให้ไปพบกับเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยมีนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าไปพบกับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดหนึ่งทางฝั่งธนบุรีเมื่อข้าพเจ้าทราบความประสงค์เพื่อนรุ่นพี่แล้วตกลงนัดวันเวลาที่จะไปครั้นถึงวันนัดจำได้ว่าเป็นวันเสาร์ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางโดยมีนายทหารผู้นั้นพร้อมด้วยภรรยาของท่านเป็นผู้นำทางและรถของข้าพเจ้าพร้อมทั้งคุณพี่กับภรรยาเป็นผู้ตามวันนั้นเราได้ไปถึงวัดและขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณปรากฏว่าท่านเจ้าคุณไม่อยู่ในที่นั้นได้ทราบว่าท่านได้ลงไปฉันเพลที่ศาลาบนกุฏิท่านเจ้าคุณมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากท่านผู้ที่นำข้าพเจ้าไปนั้นได้ชี้ให้ดูพระพุทธรูปสององค์ขนาดคนยืนสองข้างสูงต่ำเท่ากันท่านได้อธิบายว่าพระพุทธรูปสององค์นี่แหละผมมีความประสงค์จะให้มารู้มาเห็นและทราบประวัติจากท่านเจ้าคุณหลวงพ่อผมจะเล่าเองก็คงจะได้เนื้อความไม่ละเอียดนะอยากจะให้มาพบและได้ทราบจากปากคำของหลวงพ่อนำไปนึกไปคิดก็คงจะได้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อไปข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ได้กรุณาเสียสละเวลาที่ท่านได้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อข้าพเจ้าได้ก้มลงกราบนมัสการพระพุทธรูปทั้งสองแล้วได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยความเคารพและทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ในพระองค์ท่านไม่ช้าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสได้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วข้าพเจ้าก็ได้นมัสการท่านด้วยความเคารพถามถึงพระพุทธรูปท่านเจ้าคุณได้กรุณาชี้แจงให้ทราบและได้อธิบายถึงประวัติการเป็นมาของพระพุทธรูปทั้งสองเมื่อย้อนหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ไปพบสนทนากับท่านเจ้าคุณประมาณ 4-5 ปีได้มีผู้นำพระพุทธรูปท่อนล่างมาถวายท่านพระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกเลื่อยเป็นสองท่อนส่วนท่อนบนเขานำไปขายให้ฝรั่งท่านเจ้าคุณได้รับพระพุทธรูปท่อนล่างไว้ด้วยความสังเวชใจที่มนุษย์ในยุคนี้ช่างมีจิตใจโหดร้ายแม้พระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยทั้งชาติก็ยังทำลายเพื่อเห็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้นึกถึงเวรกรรมบุญบาปที่จะตามสนองมิใหญ่ที่จะมีผู้โกรธแค้นเมื่อใครรู้ใครด่าใครรู้ใครแช่งมนุษย์ใจร้ายเหล่านั้นจะอยู่ด้วยความเป็นสุขได้อย่างไรท่ามกลางคนสาปแช่งเมื่อท่านเจ้าคุณได้พระพุทธรูปท่อนล่างมาแล้วท่านก็ได้จัดการบูรณะโดยจัดการหล่อพระเศียรติดต่อเชื่อมส่วนบนให้สมบูรณ์เป็นองค์พระตามเดิมแล้วตั้งไว้เคารพบูชาบนกุฏิท่านแต่แล้วต่อมาไม่นานท่านผู้นำพระพุทธรูปส่วนล่างมาถวายนั้นก็ได้นำพระพุทธรูปส่วนบนมาถวายท่านอีกแต่ท่อนล่างท่านก็ได้บูรณะหล่อส่วนบนให้เป็นองค์สมบูรณ์แล้วแต่คราวนี้ เมื่อได้ส่วนบนมาท่านก็ต้องบูรณะส่วนล่างเชื่อมติดต่อกับส่วนบนให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเกิดเป็นพระพุทธรูปยืนสององค์ยืนเด่นอยู่บนกุฏิท่านเจ้าคุณในหมู่พระพุทธรูปจำนวนมากที่ตั้งไว้บูชาผู้ที่ได้ขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณก็จะพบเห็นทุกท่านประวัติของพระพุทธรูปยืนทั้งสองนี้มีว่าทางพระนครมีผู้นำพระพุทธรูปมาเลื่อยท่อนล่างออกแล้วก็นำเอาท่อนบนไปขายให้ฝรั่งซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยผู้หนึ่งเพื่อสะดวกที่จะนำออกนอกประเทศถ้านำไปทั้งองค์ก็ไม่สะดวกฉะนั้นเมื่อเลื่อยท่อนบนไปขายแล้วส่วนท่อนล่างก็ไม่สนใจทิ้งไว้ข้างบ้านคนข้างบ้านเห็นแล้วก็สังเวชใจยิ่งนักจึงขอนำมาถวายท่านเจ้าคุณที่ท่านผู้นี้เคารพแต่เหตุการณ์ก็มิได้สุดสิ้นลงเพียงนี้ต่อมาเวลาผ่านไปวันหนึ่งผู้ที่เลื่อยพระพุทธรูปไปธุระในซอยแห่งหนึ่งในเขตพระนครเมื่อรถที่นั่งไปนั้นออกจากซอยก็ชนกับรถอีกคันหนึ่งอย่างแรงรถพังยับเยินลงที่ปากซอยทำให้ผู้ฆาตกรรมพระพุทธรูปผู้นั้นนั่งมาด้วยต้องรับบาดเจ็บสาหัสหนังหัวถลกมาข้างหน้าความเจ็บปวดทำให้ร้องครวญครางออกมาอย่างน่าเวทนาทำให้ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นอดสังเวชและสงสารมิได้เพราะเห็นกิริยาแสดงถึงอาการปวดร้าวไม่สามารถจะทนอยู่ได้ดิ้นรนทุกทรมานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้นั้นเพื่อรีบจัดส่งโรงพยาบาลด่วนคนป่วยบิดตัวหน้าเบี้ยวบูดด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวร้องไห้ครวญครางเหมือนทารกพิษบาดแผลสาหัสทำให้คลั่งเพ้อร้องออกมาว่าผมเจ็บปวดทนไม่ไหวแล้วขอกรุณาเอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอกทีคนป่วยร้องย้ำคำว่าขอเลื่อยหน้าอกทีผมทนไม่ไหวแล้วเลื่อยหน้าอกทีเลื่อยหน้าอกทีเลื่อยหน้าอกทีผมทนไม่ได้มันทรมานเหลือเกิน
2: ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในเวลานั้นต่างก็รู้ว่าบุคคลเคราะห์ร้ายผู้นี้ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากขั้วหัวใจจนน้ำตาไหลอาบหน้าทั้งกิริยาท่าทางและการดิ้นรนตลอดจนหน้าตาบิดเบี้ยวก่อนร้องคำแรกก็แผ่วเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นจนที่สุดก็ตะโกนออกมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าคำพูดที่ตะโกนออกมานั้นหมายความว่าอะไรบางคนคงจะเข้าใจว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดเพ้อคลั่งอยากให้เลื่อยกายออกสองท่อนเพื่อจะได้ตายเร็วขึ้นเพื่อให้พ้นความทุกข์ทรมานและบางคนอาจคิดว่าคงจะเป็นเพราะพิษบาดแผลทำให้หมดสติและพูดอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นคำพูดจึงไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของบุคคลผู้นี้เมื่อได้เห็นได้ยินก็เพียงให้ความสมเพชสงสารที่บุคคลผู้นี้ได้ประสบเคราะห์กรรมแล้วความรู้สึกก็ผ่านไปไม่รู้สึกแปลกประหลาดอันใดและบางท่านที่ใจอ่อนผ่านมาก็ไม่กล้าดูไม่กล้าฟังคำโอดครวญของคนป่วยเพราะกลัวจะเป็นลมเมื่อเห็นเลือดต้องหันหน้าไปทางอื่นรีบผ่านไปหากมีผู้ที่ติดตามไปรู้เบื้องหลังบุคคลผู้นี้แล้วคงจะตื่นเต้นทุกคำพูดเขย่าขวัญเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึก พราะในชีวิตของผู้สร้างกรรมของบุคคลผู้

ที่สุดก็หนีกรรมที่ตนประกอบขึ้นไม่พ้นทำให้น่าคิดในชีวิตของบุคคลทำชั่วทั่วไปหากได้มีโอกาสได้ติดตามชีวิตถึงบั้นปลายของบุคคลผู้นี้ก็คงจะได้พบสิ่งแปลกๆและอัศจรรย์อีกมากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนั้นได้ทราบถึงฝรั่งผู้ได้ซื้อพระพุทธรูปท่อนบนไว้เมื่อได้มีผู้เล่าให้ฟังเหตุเกิดขึ้นแก่ผู้เลื่อยพระพุทธรูปฝรั่งผู้นี้ก็เกิดตกใจกลัวหวาดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตัวต่อไปจึงรีบไปพบท่านผู้ที่นำพระพุทธรูปส่วนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสแล้วหวัง

พบท่านผู้ที่นำพระพุทธรูปส่วนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสแล้วหวังจะมอบพระพุทธรูปส่วนบนที่ตนได้เสียเงินซื้อมาด้วยราคาสูงหวังจะส่งไปประเทศของตนก็ต้องเลิกล้มความคิดรีบนำมามอบให้ท่านผู้นั้นเพื่อจะได้นำไปถวายท่านเจ้าคุณประกอบกับท่อนล่างให้เป็นองค์พระสมบูรณ์ตามเดิมแล้วจึงทราบว่าท่อนล่างได้บูรณะแล้วจึงอยากจะนำไปให้พ้นบ้านเพราะความกลัวและบอกว่าเข็ดแล้วจะไม่ขอแตะต้องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านให้ฟังว่านับตั้งแต่แกนำพระพุทธรูปครึ่งองค์ที่เลื่อยครึ่งท่อนมาไว้ในบ้านเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นในความรู้สึกแต่ก่อนที่จะนำพระพุทธรูปเข้ามาในบ้านครอบครัวของแกเคยได้รับความสุขบุตรและภรรยามีแต่ความสนุกเบิกบานร่าเริงเมื่อนำพระพุทธรูปครึ่งท่อนบนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพตรงกันข้ามภายในบ้านเกิดปั่นป่วนประเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยไม่ว่างเว้นจากโรคภัยความรู้สึกมีแต่ความเคร่งเครียดจิตใจไม่มีสบายอยู่ตลอดเวลามองดูอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกตาสิ่งที่ไม่น่ามีเรื่องก็มีแต่ความทุกข์หนักอยู่ในอกไม่มีความสงบสุขพอมารู้ข่าวคนที่เลื่อยพระพุทธรูปขายให้แกก่อนตายร้องตะโกนให้เลื่อยหน้าอกก็เกิดความตกใจหวาดวันนึกถึงความปั่นป่วนในครอบครัวแล้วนึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้คงจะให้โทษแน่เมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นและบัดนี้แกก็ยิ่งหนักใจเมื่อได้รับความตำหนิติเตียนในการงานว่าบกพร่องไม่เหมือนแต่ก่อนทางการต่างประเทศของแกได้มีคำสั่งให้แกกลับไปแกเชื่อแน่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นด้วยอภินิหารของพระพุทธรูปที่แกซื้อมาไม่มีข้อสงสัยแกยอมนำพระพุทธรูปนี้ไปด้วยฉะนั้นท่านผู้นั้นจึงรับพระพุทธรูปที่ฝรั่งฝากมาถวายท่านเจ้าคุณแล้วท่านก็บูรณะให้สมบูรณ์อีกองค์หนึ่งดังที่ข้าพเจ้าได้เห็นในกุฏิท่านเรื่องอภินิหารของพระพุทธรูปนี้ข้าพเจ้าได้พยายามพิจารณาหาเหตุผลคิดแล้วคิดอีกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมีแต่ความเมตตากรุณามุ่งหวังจะนำสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นห้วงมหันตทุกข์หลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขสงบพระองค์ไม่เป็นโทษภัยกับผู้ใดมีแต่ทรงสั่งสอนให้ประกอบแต่กรรมดีแต่เหตุใดจึงให้โทษแก่ผู้ที่ทำลายพระพุทธรูปข้อนี้เห็นจะเป็นเหตุเพราะพวกเทพหรือเทวดาอารักษ์หรือวิญญาณต่างๆที่ได้รักษาองค์พระพุทธรูปเป็นผู้คอยคุ้มครองเกิดความเครียดแค้นที่มารศาสนามาทำลายพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของมหาชนที่นับถือทั่วไปก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครจะทำดีชั่วย่อมเกิดผลแม้พระท่านจะไม่เอาโทษธรรมชาติของหลักกรรมก็

0: การยอมรับความจริงคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้นการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: วันนี้ก็คงจะเป็นรายการตอบปัญหาก่อนรายการที่จะถึงเวลาปัญหานี้ก็อาตมาก็เคยตอบไปแล้วทางวิทยุสถานีวิทยุททแต่โยมคนคงไม่ได้ฟังเคยมีคนเขียนจดหมายไปถามแต่นี่ก็ปัญหาที่มีประโยชน์อันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสตอบในที่นี้อีกครั้งหนึ่งญาติโยมก็ตั้งใจว่าปัญหานี้เราก็ต้องพิจารณาถึงเราจะทำได้หรือไม่ได้เราก็พิจารณาเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็อาจจะติดยึดที่ตนเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์หรือตามตัวเองมาอันนี้ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับความรู้สึกของโยมถือต่อไปก็เป็นเรื่องที่ตอบไปตามความจริงของศาสนาพุทธที่อาตมาได้เรียนรู้หรือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาแต่ตามที่ค้นคว้าตำรับตำราที่มีมาในตามพระไตรปิฎกปัญหามีว่าดิฉันขอนมัสการกราบเรียนถามปัญหาดังนี้คือ 1. ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนถ้าตายไปแล้วจะเห็นนรกสวรรค์เหมือนทางศาสนาพุทธที่เขียนเล่ากันเป็นฉากๆว่ามียมมาบาลสอบสวนดูบัญชีการกระทำของคนตายหรือมีสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้ารอรับอยู่หรือไม่หนึ่งเหตุใดทางพุทธศาสนาอันนี้เรียกเขาตอบทางนี้ก่อนนะคือเรื่องศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนเวลาตายแล้วจะเห็นนรกสวรรค์หรือไม่ความจริงเรื่องนี้นะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาหรือตามหลักปฏิบัติแล้วก็เห็นก่อนตายทุกคนจะเห็นก่อนตายไม่เห็นไม่ใช่เห็นแล้วตายแล้วเห็นแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีอะไรบังอยู่จะยอมรับความจริงหรือไม่เพราะตนเองก็ตกนรกอยู่ขึ้นสวรรค์อยู่แต่ถ้าทุกคนยอมรับมันก็เป็นความจริงเช่นอย่างคนบางคนมีปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาในตัวเองตนเองไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตใจไม่มีความสุขสงบขาดศีลธรรมทางหลักแล้วครอบครัวก็มีปัญหาอย่างมากแล้วก็เรียกว่าเข้ากันไม่ได้ตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาทำแต่บาปกรรมมีการพยาบาทมีการริษยาอิจฉากันแล้วก็มีการทำตนที่ไม่เป็นบุญกุศลคือไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยบุคคลนั้นจะมีทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนอันนี้เขาตกนรกอยู่แล้วหรือเขาจะร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านและร้อยล้านเขาก็ตกนรกเพราะเงินได้มานั้นเป็นเงินที่ไม่สุจริตเขาก็รู้ตัวอยู่อันนี้เขาตกนรกที่ใจก่อนคนที่ตกนรกที่ใจเนี่ยเมื่อตอนแรกก็เป็นตะเคียมเคียงความคิดนึกที่อดีตที่ทําไว้สร้างสมไว้ก็ทําให้เกิดเล่าร้อนใจในเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนึกถึงบุญกุศลไ นึกถึงที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาไปช่อโกงเข้ามาหรือไปทำบาปมาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่มันเข้ามาขวางจิตใจเราบ่อยๆแล้วนั่นแหละคือนรกที่มันไหม้จิตใจของเราลุกเผาจิตใจเราให้ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วจิตดวงนี้เวลาตายแล้วนั่นแหละมันก็เกิดนิมิตอุกขานิมิตนิมิตที่ติดตาติดใจมีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีทั้งความรู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสงบเวลาตายแล้วนั่นแหละนรกได้อย่างนั้นนรกดิบที่เราเป็นนี่เราก็ตกอยู่เวลาตายมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าเราสวรรค์นี่มันก็เห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเราทำบุญกุศลให้ทานเนี่ยเราปลื้มใจปีติใจเราคบหาสมาคมกับคนที่คุยธรรมะหรือได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราก็ใจของเราก็สบายนึกถึงเมื่อไรเราก็เป็นสุขจิตใจของเราก็ร้อนน้อยลงมีแต่ความเย็นกายสบายใจอันนี้ความร้อนใจไม่มีจะกินเดินนั่งนอนก็เป็นสุขแม้จะฝันก็ไม่ฝันร้ายเวลาแตกดับตายไปจิตที่ดวงที่จิตที่เป็นกุศลที่เป็นเทวดาอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วมันก็ไปเป็นเทวดามันตกหรือขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่านรกสวรรค์จะต้องไปตกตอนตายไปขึ้นตอนตายถ้าเราจะรู้ได้พิสูจน์ได้พุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมในสติเขาดีขึ้นสมาธินี่จะเป็นญาณอย่างรู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรมีอยู่ในตัวเรามากน้อยอย่างไรอันนี้เรื่องพุทธศาสนาในเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ด้วยใจตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมมันมีทุกศาสนาทั้งอิสลามและคริสต์หรือคนไทยคนจีนนรกสวรรค์นี่มีอยู่ในความคิดนึกมีอยู่ในความคิดนึกคือเรียกว่าคนเราเกิดมามันมีนามธรรมคือใจคิดนึกอยู่แล้วคิดดีก็เป็นบุญคิดชั่วก็เป็นบาปเราโกรธเขาเราใจเราก็ตกนรกเราเมตตาสงสารเขาใจของเราก็เป็นสุขอันนั้นถ้าจะเห็นกันง่ายๆก็คือเห็นว่าไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันถ้าทำอะไรเราดีใจเราสบายใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นสุขใจตลอดวันแต่ถ้าวันไหนเราทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเจ้าหมองใจขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดวันอันนี้มันตกขั้นต้นเป็นอย่างนี้แล้วมันค่อยๆสร้างสมอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้อนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนโยมเป็นเด็กโยมทุกข์ไหมโยมไม่รู้จักทุกข์เลยกินตามพ่อกินตามแม่เที่ยวสนุกตามเพื่อนฝูงโยมไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยสบายใจปัญหาครอบครัวไม่เคยมามีรู้เรื่องเลยมีอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเราแต่ว่าพอโตแล้วตอนนี้เป็นยังไงโตแล้วตอนนี้เรามีแต่งงานมีงานมีการแล้วปัญหาอะไรมันมา108หมดเรื่องโน้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้การงานอะไรที่มันยังค้างอยู่ปัญหาครอบครัวที่เราจะต้องพัฒนาสร้างสมอยู่เนี่ยรับผิดชอบอยู่ทุกอย่างการศึกษาการเล่าเรียนการเป็นอยู่ของลูกของตนเองมันก็เป็นปัญหาที่มาสมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเกิดทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีความปัญหาเรื่องนี้เลยแต่พอเรามาโตแล้วมันจะมีขึ้นมาในตัวเราเรียกว่านรกมันก็เริ่มมันบ่อมันใหญ่มันกว้างขึ้นไฟมันร้อนลุกแรงขึ้นทีนี้อาศัยว่าเมื่ออายุเรามากแล้วเราก็สนใจธรรมะเราก็มองเห็นว่าโอ้ทางสบายใจทางสุขใจทางเย็นใจคือการเสียสละเวลาส่วนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้ามาสู่ธรรมะเช่นวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ไปหาธรรมะหรือว่าเวลาเราสงบใจสบายใจแล้วก็หัดนั่งสมาธิภาวนาหรือทำส่วนใดที่เป็นกุศลของเราไอ้ส่วนที่เราทำที่ว่ามันเป็นช่วงว่างทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอันนี้เริ่มใจเย็นลงใจดีเรามีอะไรก็ตัดละวางช่างมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใจมันก็เริ่มมีสติมีสมาธิมีความหนักแน่นขึ้นไอ้จิตใจที่วุ่นวายเล่าร้อนมันก็เริ่มดับไป เริ่มเย็นลงอันนี้เราก็จะเห็นว่าสวรรค์อยู่ที่ใจเราแล้วเมื่อก่อนเราเคยกลายเป็นคนใจร้อนพอมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะก็กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนใจนี่คนจะเป็นพุทธศาสนาหรือไม่พุทธศาสนาก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีสติสมาธิมีความดีในใจตัวเองแค่ไหนคนศาสนาคิดอิสลามเขาทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่เกิดมาร่วมโลกกันเขามีแต่เมตตาตายเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์ดังพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่มีวิธีที่เป็นเอกายนมรรคเป็นวิธีทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเท่านั้นเองแต่ไอ้นรกสวรรค์นั้นไปได้เท่ากันคนศาสนาพุทธก็ข้อตกนรกได้เหมือนกันคนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไปนิพพานได้แต่เพียงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสอนให้เป็นมรรคเบื้องสูงให้ไปนิพพานได้คือดับทุกข์ที่ใจไอ้นั่นเขาไม่ได้สอนดับทุกข์ที่ใจเนี่ยก็สอนให้ทำความดีให้รักใคร่กันเมตตากันให้ช่วยเหลือกันไอ้นั่นเป็นทางสวรรค์ของเขาแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าไอ้นรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจนิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าเราจะไปดับเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วทุกข์นั้นจึงจะดับแล้วพอโลภโกรธหลงนั่นอยู่ที่ใจทุกข์นั่นอยู่ที่ใจเท่านั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นตนเองสอนให้รู้ธรรมะที่ตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ดับทุกข์ได้แต่ศาสนาอื่นถ้าสอนอย่างนี้ก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันแต่เขาไม่สอนเขาสอนให้เชื่อพระเจ้าว่าตายแล้วเธอทำความดีเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าคือสอนให้เป็นความสุขเพียงโลกีเหมือนกับคนรักกันและคิดถึงกันแล้วก็สบายใจนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถจะเอาความสุขนั้นมาดับทุกข์ได้มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคิดถึงกันมากๆมันก็อาจจะมีทุกข์มากเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านเหมือนกันท่านบอกว่าในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามีทุกข์ก็ให้น้อมเข้ามาที่ตัวเองแล้วมารู้ใจตนเองว่าสงบหรือไม่สงบนั่นเป็นวิธีดับที่ดีไอ้เรื่องที่ว่าเทวดามาฟ้อนรอร้องรำอะไรนี่อันนี้เป็นเรื่องอุบายนะเป็นเรื่องอุบายตามแต่บุคคลบางคนก็มีเหมือนกันอาตมาเคยเอาคนไปเลี้ยงไว้ที่วัดเนี่ยเวลาแกจะตายก็บอกเห็นคนมาชวนแกไปแกก็มาแต่งตัวสวยๆมาลำล่อตีกลองให้แกไปอะไรเงี้ยพอแกตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแกก็บอกว่าพอฟื้นขึ้นมาก็เล่าแหมเขามาชวนแกไปมาชวนแกไปพอรุ่งขึ้นอีกวันทั้งวันแกก็สิ้นแต่นี่แกไปจริงๆแกฟื้นขึ้นมาเล่าแกมีคนมาชวนแกไปมาลำมาตีกลองอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของแกนะไม่เรื่องตายแต่บุคคลที่จะได้รับอย่างนั้นไอ้เราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เวลาเราตายอ่ะคนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไปอย่างนั้นไอ้บัญชีนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราโยมเราทำบาปทุกครั้งเราจำได้หมดเลยเราทำบุญทุกครั้งเราจำได้หมดเลยแล้วสิ่งอันเนี้ยอันไหนจะแรงละโยมบัญชีไหนจะแรงเหมือนเราไปเรามีบัญชีบุญนะเรามีเงินไปฝากธนาคารไปให้เขากู้เรามีบัญชีเท่านั้นทำว่าเราอันไหนมากเราจำได้ไอไหนได้ดอกมากต้นมากอันนั้นเราจำได้มากและนั่นหมายถึงบัญชีบุญเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ลืมเลยว่าเรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่แต่เราก็ดีใจในเมื่อเรานึกถึงเงินของเราว่าเรามีเงินทำงานมานานแล้วมีเงินฝากธนาคารมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินอย่างดีแล้วเราก็ปลื้มใจในเมื่อเรานึกถึงเงินในธนาคารที่เราฝากไว้มันจะมีกี่บัญชีแต่เราก็จำได้ไอ้บัญชีไหนใหญ่มันจะนึกได้ก่อนไอ้บัญชีไหนเล็กจะนึกได้น้อยปลื้มใจได้น้อยไอ้ที่มันฝากไว้มากนะมันปลื้มใจ แต่ถ้าหากว่าเป็นบาปก็หมายถึงว่าเราก็มีบัญชีอีกของเราอีกบัญชีหนึ่ง

ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเราไปกู้เข้ามาเท่านั้นเราไปกู้เข้ามาเท่านี้ดอกเท่านั้นนะไอเราไปกู้ที่ไหนมากกว่าเราก็จำได้ว่าดอกเขาจะต้องตามมาทวงเราเดือนสิ้นเดือนเขาจะต้องมาเอาดอกไอใจเขาไม่มีไม่สบายใจเลยไม่ทนนี่มันก็เป็นทุกข์ใจอยากจะหลบอยากจะหนีไอเจ้าหนี้ที่เมื่อเราไปเอาเขามามากเขาก็ต้องตามทวงเรารุนแรงเขาก็ต้องเอาเราก็ต้องพยายามหาให้เขาหรือไม่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างมากในเมื่อพบเจ้าหนี้ฉะนั้นบัญชีที่เราเป็นบุญกุศลหมายถึงว่าเรามีเงินฝากธนาคารนั่นมีแต่ความสุขใจในเมื่อนึกถึงเงินไอ้บัญชีบาปนั่นหมายถึงว่าเราไปเป็นหนี้เขาเนี่ยนึกเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเศร้าหมองใจเมื่อนั้นกังวลใจเมื่อนั้นยิ่งแต่ว่าถ้าบางคนเหมือนอย่างที่ว่าแชร์ล้มอะไรอย่างนี้นะไปเล่นแชร์ไว้เท่าไหร่ยังแหมแล้วเอาบ้านไปจำนองเอาไอ้อะไรนะเอาเงินเดือนไปขายให้แชร์อีกอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยขวัญเสียเลยอ่ะทำไงจะหาเงินไปให้เขาได้เงี้ยอันนั้นเหมือนกับบัญชีบาปโยมที่มันฟ้องจิตใจของเราให้ทุกข์อยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันจะหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยฉะนั้นนรกสวรรค์ที่ว่าเป็นบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีอย่างนี้ราใครจดโยมตนเองและจดเองจำได้ทุกบาททุกสตังค์เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์คนไหนมีเป็นคนไหนมีเงินให้เขาไปขยืมได้คนนั้นก็เป็นสุขภูมิใจในตัวเองฉะนั้นเรื่องบัญชีบุญและบัญชีบาปคือตัวเองจดจำไว้เองไม่ต้องให้ใครมาฟ้องโยมพยาบาลหรือต้นงิ้วหรือน้ำกระทะดองแดงอะไรที่เรื่องนรกที่ว่าอยู่ทุกขุมนั้นก็อยู่ที่ใจทั้งหมดมันจะตกนรกขึ้นสวรรค์มันขึ้นตั้งแต่ใจเป็นถ้าจะตกก็ตกตั้งแต่เป็นฉะนั้นบัญชีนี้ไม่มีใครมันเป็นบัญชีส่วนหนึ่งที่เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จดจำไว้แล้วนั้นก็เป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามกรรมอีกส่วนหนึ่งถ้าเราทำบุญไอ้บัญชีส่วนบุญนี่ก็จำแนกกรรมของเราให้ไปส่วนกุศลไอ้ส่วนบาปก็จะจำแนกให้ไปส่วนบาปพอเข้าใจใช่ไหมโยมสองเหตุใดทางพุทธศาสนาเมื่อทำบุญแล้วจึงต้องกรวดน้ำที่จริงกรวดน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องกรวดก็ได้โยมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กรวดน้ำแต่คนไทยเรามาเริ่มพิธีกันเองเรื่องหยดน้ำหยาดน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นดินสมัยก่อนว่าฉันจะตั้งสัตยปฏิญาณอะไรให้ใครเนี่ยฉันจะต้องตั้งใจเหมือนหยดน้ำนี่จะไม่กลับคืนมาหมายถึงเจ้าเป็นดินจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยต้องเป็นสัจจะนั้นเด็ดขาดหมายถึงหยดน้ำฉันตัดแล้วจะไม่มีการคืนคำพระเจ้าบดินก็จะมีไอ้โถน้ำใช่ไหมหยดลงให้พรว่าฉันจะยกสมบัติอันนี้ให้เธอแล้วก็สมบัตินั้นก็จะต้องเป็นของเธอหรือว่าจะตัดอะไรแล้วไม่คืนคำหมายถึงหยดน้ำนั้นหยดไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกสัจจะของเจ้าบดินจะต้องเป็นเหมือนหยดน้ำมันตกลงในพื้นดินแล้วมันไม่คืนมานะคนที่มีสัจจะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คนเราก็เรียนว่าเนี่ยก็เอาถ่ายทอดมาเอาหยาดน้ำหยาดน้ำคือหยาดน้ำใจที่ว่าเรามีความสุขแล้วเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราก็จะเอาความสุขนี่ส่งไปให้เขาคือจะส่งความสุขที่เป็นศีลทานภาวนาเนี่ยไปให้กับญาติไม่รู้จะอะไรแสดงก็เลยหยดน้ำแทนน้ำใจที่จะให้ไปแต่ถ้าพูดกันเป็นทางถูกต้องแล้วก็ไอ้น้ำแก้วเดียวในโยมจะให้ญาติโยมต้องเป็นทั่วโลกหมดพอเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมญาติโยมมีตั้ง20-30คนโยนน้ำไปทีละหยดจะหยดจะพอกินเหรอมันก็ไม่พอเลยนะน้ำแก้วเดียวไปให้คนทั้งโลกไม่พอกินนะแต่น้ำใจนั้นมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกน้ำใจที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะอุทิศให้กับคนได้ทั่วโลกอนันตจักรวาลส่วนพลังจิตนี่สูงกว่าฉะนั้นถ้าบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติเขาจึงไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำหยดน้ำ

แต่เป็นพิธีกรรมของชาติแผ่นดินหรือทางสังคมเขายอมรับเราก็ทำตามเข้าไปแต่ถ้าส่วนที่เรารู้ลึกของเรานั่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องหยดน้ำเราทำสมาธิเนี่ยให้เป็นพลังของสมาธิเนี่ยแผ่ความสุขที่เรามีเนี่ยไปให้กับทุกคนที่เรารู้จักเราก็นึกหน้านึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงคนนั้นคนนั้นนึกจนไม่รู้จักหน้าญาติพี่น้องเมื่อไม่รู้จักหน้าแล้วก็แผ่ไปทางจิตนึกไปถึงกับบุคคลที่ไม่รู้จักอันนั้นเป็นวิธีการตรวจน้ำถูกต้องตามหลักของศาสนาแต่เรื่องหยดน้ำเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับพวกพระเราหรือญาติโยมของเราคือหยดน้ำแล้วก็มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองโยมจะตอบมากเดี๋ยวเวลาไม่พอนะพอเข้าใจนะเอาพอเข้าใจแล้วกันเขาบอกว่ากวดน้ำจะต้องกวดตอนไหนก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไม่ใช่ทำดีเมื่อไรตรวจเมื่อนั้นคือเขาบอกว่าตรวจน้ำใจเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาเวลามันไม่ดีเราก็ตรวจว่ามันไม่ดีเวลามันดีเราก็ตรวจว่าดีน้ำใจของเราเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาคือไม่มีมืดไม่มีสว่างคือความดีเนี่ยทำได้ทุกเวลาเลยเราเมื่อเขามีทุกข์เรานึกแผ่เมตตาเขามีสุขก็จะได้เลยเมื่อตมาเคยมีเพื่อนพระด้วยกันท่านเป็นคนแบบประเภทที่มีปัญหาในเรื่องตั้งแต่ยังไม่บวชพอบวชแล้วท่านก็แบบว่ามีจิตใจฟั่นเฟือยเงี้ยพอเรารู้ละแหมสงสารท่านจังเลยเราก็มานึกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยตอนนั้นตมาอยู่ที่ประชา3ปีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยโดยพลังบุญกุศลชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีจงส่วนกุศลได้จงไปดลใจให้ท่านจงได้รับความสุขจงหายโรคนั้นด้วยทั้งที่ไอ้โรคนั้นไม่มีทางจะหายเลยแล้วก็อุทิศส่วนใจของเราเพราะความสงสารท่านพอไม่ใช่ไม่นานท่านก็หายมีคนอุปถัมภ์มีคนแก้ปัญหาแล้วก็หายเป็นปกติอันนี้เรานึกถึงเมื่อไรที่เราคนที่เรารักเนี่ยเราก็ให้ทันทีหรือคนที่เราเกิดความโกรธกับคนนั้นมาเราก็ให้เขาเลยพอเราเกิดความอิจฉาหรือเกิดความโกรธกับบุคคลนั้นขึ้นมาอย่างรุนแรงอยากจะฆ่าอยากจะเบียดเบียนเราก็ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ขอให้เขาจงเป็นสุขเถิดอย่าให้เขาตกอยู่ในห่วงของความทุกข์นั้นเลยเราก็แผ่เมตตาเขาสบายใจและตัวเราก็หลุดพ้นไปเองคือไม่ใช่โกรธเขาเราแช่งเขาอย่างนั้นไม่ได้มันได้กับตัวเองถ้าเราแช่งเขาเราก็เป็นคนที่ไม่ปลดเวรกรรมเลยเป็นคนที่สร้างเวรกรรมให้ตัวเองแต่พอเราแผ่แล้วเราก็หลุดพ้นเลยเราก็ไม่มีทุกข์ต่อไปเขาก็จะได้เป็นคนดีต่อไปอีกฉะนั้นเรื่องกวดน้ำนี่กวดได้ทุกเวลาโยมคือแผ่ส่วนกุศลแต่ใครจะไปถืออย่างนี้ก็เอาอย่าไปตรวจตอนอาทิตย์ตกดินก็เรื่องของโยมแต่ถ้าทางพระแล้วไม่เลือกเวลาทำได้ทุกวันเลยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาทำบุญเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตรวจน้ำเป็นบาลีเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือต้องว่าด้วยควบกันว่าควบกันก็ได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยหรือว่าเราจะไม่ต้องว่าเลยก็ได้ใช้เพียงจิตตรวจน้ำจิตคือนึกน้อมเอาไปโดยภาษาจิตนี่เทวดาผีสางทั้งหลายรู้หมดภาษาจิตนี่พูดก็รู้เรื่องคือภาษาใจเนี่ยนึกเอาได้โดยที่ไม่ต้องท่องต้องสวดคือเรานึกเอาว่าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อเราแม่เราพี่น้องเรานั่นเป็นภาษาจิตนึกในใจไม่ต้องพูดอันตรวจอย่างนั้นก็ใช้ได้ถ้าทำบุญแล้วไม่ตรวจน้ำบุญจะศูนย์เปล่าไปหรือไม่ศูนย์หมายถึงว่าการที่ไม่ตรวจน้ำนั้นหมายถึงเราไม่ได้แบ่งบุญให้เขาถึงเมื่อเราวันนี้เราให้ทานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตรวจน้ำ
ก็หมายถึงว่าทานนั้นอยู่กับเราคนเดียวแต่ถ้าเราตรวจน้ำหมายถึงว่าเราแบ่งให้กับญาติพี่น้องเราได้รับส่วนบุญด้วยครึ่งหนึ่งสมมติเราไปทำบุญมาจากวัดอย่างเงี้ยเรามาถวายทานอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็บอกแม่หรือพ่อหรือญาติของเราบอกว่าขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยขอให้โมทนาเขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้ส่วนครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเรากลับมาบ้านเราไม่แบ่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้โมทนาบุญนี้เปรียบเหมือนว่าเรามีอาหารเขาบอกงั้นแล้วเราหุงหาอาหารเนี่ยแล้วเมื่อแขกมาเราให้แขกไม่ทานเจ้าของบ้านก็เป็นผู้ได้รับแต่คนแขกนั้นถ้าเขาทานเขาก็ได้ไปด้วยฉะนั้นการที่ทำบุญที่ไม่ตรวจน้ำก็เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของอาหารบุญนั้นจะต้องได้อยู่กับเจ้าของอยู่แล้วคือถ้าไม่ตรวจให้หมายถึงคนขี้เหนียวบุญนั่นเองคือทำแล้วไม่ยอมแบ่งให้ใครเอาคนเดียวคนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนตามบรรพบุรุษบวชเรียนตามประเพณีแต่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะและไม่ปฏิบัติจริงๆผิดกับฝรั่งที่มาบวชพระเข้าศึกษาและปฏิบัติจริงและได้ผลจริงอย่างใดที่จะเขาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีพื้นน่ะฝรั่งเขาไม่มีพื้นอย่างคนไทยคนไทยมันมีพื้นมามากเรื่องศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสเรื่องความเชื่ออะไรก็มีพื้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ฝรั่งเขาจะมาเรียนอย่างเรามันไม่พอเขาก็เลยเอาแก่นเลยก็เรียนตัวปฏิบัติกรรมฐานเลยเรียนเรื่องเกิดดับเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องจริงๆเลยฉะนั้นฝรั่งเขาเรียนรู้กรรมฐานก็เอาตัวตรงเลยแล้วเขาก็เลยมารู้เรื่องกรรมฐานแต่คล้ายๆว่าพอเขารู้เรื่องนี้แล้วมันก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเองแต่คนไทยเรามันเรียนพื้นฐานเรียนติดประเพณีกันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนฝรั่งแต่นี้ฝรั่งนี่เรียนแบบพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าท่านเรียนตรงเลยหมายถึงว่าทำสมาธิเลยเมื่อรู้เรื่องสมาธิแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเลยไอ้เรานี่อยากจะรู้หมดแต่พอมาเรียนเอาแต่พื้นต้นพอไม่รู้เรื่องสมาธิก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเบื้องสูงฉะนั้นจึงต่างกันฝรั่งกับคนไทยแต่ว่าถ้าคนไทยต้องการรู้อย่างกับฝรั่งที่มารู้เราก็ต้องออกวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่เห็นได้ผลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ลงว่านี่หรือพุทธศาสนาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวใครตัวมันนะโยมนะพระพุทธศาสนานี่สอนให้ทุกคนได้ช่วยตัวเองแล้วเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วปัญหาสังคมก็หมดไปเองเหมือนพูดง่ายๆล่ะโยมไม่ทิ้งขยะข้างถนนเนี้ยโยมเป็นคนมีระเบียบไม่ทิ้งขยะข้างถนนโยมมีอะไรโยมก็เก็บใส่รถทั้งโยมแม้แต่บ้วนเสด็จน้ำลายโยมก็บ้วนในรถโยมทานลายโยมก็ใส่ของมันโยมจะสูบบุหรี่โยมก็เก็บไว้ในรถของโยมทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นคนมีนิสัยมาง่ายทิ้งอะไรข้างถนนเมื่อตนเองแก้ปัญหาตกต่อไปครอบครัวลูกหลานทุกคนก็ทำตามหมดก็ไม่มีเศษขยะข้างถนนขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ได้คนเดียวก็แล้วกันแล้วปัญหามันก็จบไปเองแต่นี่เขาไม่ทำกูก็ไม่ทำอย่างเงี้ยใครๆก็ทิ้งข้างถนนฉันก็เลยทิ้งข้างถนนเนี่ยมันก็เลยเป็นนั้นว่าข้างถนนก็รกไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสักคนหนึ่งต่อไปมันจะเริ่มพัฒนาเองแต่คนไทยเราไม่งั้นมีนิสัยก็เป็นไรแล้วเขาก็ทิ้งเราก็ทิ้งได้แต่ก็ทำอะไรฉันจะทำเนี่ยเมื่อรอให้คนอื่นทำมันก็ไม่เจริญได้ถ้าเราจะเอาจริงๆเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งคนแรกเลยแล้วต่อไปก็ดีไปเองฝรั่งเขาเอาอย่างนั้นใช่ไหมฝรั่งญี่ปุ่นอย่างนั้นเขาบังคับตัวเองเลยถ้าไปตามถนนล้นทางเนี่ยเขาลบที่สาธารณะคือที่ของเขาถ้าสาธารณะไม่ดีคนก็ดูถูกประเทศเขาว่าประเทศตัวเองไม่ด้อยพัฒนาสกปรกเขาวัดเรียนตรงความสะอาดสกปรกเลยด้อยพัฒนาตรงนั้นเลยฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเขาลบกฎหมาย
ุกเป๋าไฟฟ้าเนี่ยนะเมืองฝรั่งเมืองญี่ปุ่นเขามีที่ทิ้งถังขยะทุกฝั่งเลยถ้าคุณโยมคนไหนไปที่อเมริกาจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีถังขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยโยมถือปุ๊บโยมมีถังขยะทิ้งทันทีเมืองไทยได้กรรมไปแล้วโอ้โหไม่รู้ถังขยะอยู่ที่ไหนก็เลยเอาทิ้งมันตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นคนไม่มีพัฒนาตัวเองแต่อาตมากำลังทำอยู่นะอาตมากำลังทำในวัดก็ดีญาติโยมไปในรถในเรืออะไรอาตมาก็ไม่ให้ทิ้งถนนแม่น้ำลำคลองให้เก็บไปทิ้งที่ถังขยะคือใครไม่ทำพวกเรากำลังทำอยู่อ้าวข้อ4บอกว่าเคยได้ยินว่าพระญี่ปุ่นมีภรรยาได้แต่พระพม่าไปดูมโหสถได้จับต้องติกาได้มีภรรยาได้ขอความกรุณาได้โปรดชี้แจงว่ามีความจริงเพียงใดและเป็นพุทธแบบไหนเขาเป็นพุทธมหายานโยมเขาไม่ได้ถือศีล227เขาถือเป็นเพียงเขาถือเป็นเพียงว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาคือญี่ปุ่นก็ถือว่าลูกคนผู้ชายคนปีจะต้องเฝ้าวัดในเมื่อเฝ้าวัดก็จะต้องเป็นเหมือนนักบวชนักบวชนี่ไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลมากคือเป็นในนิกายของนักบวชก็มีครอบครัวได้มีเงินเดือนได้แต่เขาไม่ได้ถือศีล227เหมือนพระสงฆ์ไทยแต่เขาก็เป็นพระเป็นพุทธศาสนามหายานเขาก็ไม่เสียหายอะไรเขาก็สร้างชาติบ้านเมืองทำศาสนาเขาให้เจริญได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่เป็นส่วนเสียหายอะไรแต่เมืองไทยเราทำไม่ได้เพราะสังคมไม่ยอมรับฉะนั้นเรื่องของเขานั้นดีสำหรับเขาโยมแต่ไม่ดีสำหรับเราของเราก็ดีสำหรับเราพระสงฆ์เราแต่ไม่ดีสำหรับพระญี่ปุ่นถ้าดีญี่ปุ่นเขาคงมาเอาเมืองไทยได้ใช่ไหมแสดงว่าของไทยเราก็ดีแบบไทยของญี่ปุ่นก็ดีแบบญี่ปุ่นอย่าไปว่ากันถ้าของไทยดีญี่ปุ่นเอาไปหมดแล้วญี่ปุ่นชอบของดีแสดงว่าการถือแบบนั้นถูกจริตนิสัยของคนญี่ปุ่นที่เข้ากับสังคมประเทศเขาได้ดีมากและพระพม่าที่เคร่งก็มีนะพระพม่าเนี่ยบางองค์เนี่ยอยู่แต่ป่าอย่างเดียวไม่ฉันแล้วไม่นอนบางองค์เนี่ยเขาตั้งสำนักเนี่ย3เดือนเนี่ยเขาจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอด3เดือนเนี่ยไม่ไปไหนอยู่แต่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจนไม่ต้องเรียนเลยอ่ะทำจนรู้เรื่องพระไตรปิฎกหมดเลยอ่ะพระพม่าเนี่ยมีอยู่พระพม่ามี15องค์ที่สามารถสวดพระไตรปิฎกจบเมืองไทยไม่จบเลยโยม7ตำนานยังสวดไม่จบเลยแต่พระพม่าเนี่ยที่ดีดีจริงๆนะโยมสวดพระไตรปิฎกจบต้องสวดถึง15วันนะจึงจบญาติโยมมาฟังกันเป็นหมื่นๆพันๆคนสวดทุกวันทุกวันมีการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยท่องแบบประเภทที่ไม่ต้องดูตัวนะโยมพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระพม่าท่องจบหมดเลยพระไทยเราไม่ได้โยมฉะนั้นพม่าก็เป็นส่วนดีที่ก็ดีไอ้ที่ส่วนเลวก็เป็นเรื่องของสังคมของเขาเขายอมรับเช่นกินข้าวเย็นได้ดูหนังได้พระพม่าบางองค์ก็นอนคุยกับศีกาทำที่สาธารณะได้เขาก็ศรัทธากันนะโยมอันนั้นอาตมาว่าถูกของคนพม่าเขาแต่ถ้าเอามาใช้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่สังคมไทยเราไม่ยอมรับสังคมไทยเราเคร่งคือสังคมไทยเราเนี่ยญาติโยมอยากให้พระเคร่งแต่โยมไม่ชอบเคร่งใช่ไหมพระกินเหล้าไม่ได้แต่โยมกินเหล้าได้แต่พระพม่าเนี่ยโยมต้องเคร่งอุบาสกอุบาสิกาลังกาพม่าต้องเคร่งถ้าจะอธิบายให้ได้ความมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ปัญหานี้จึงจะเคลียร์ได้ดี โยมนั่งตามสบายมือวางลงก็ได้มือขวาจับไว้กับมือซ้ายการมีเวลาฟังธรรมของญาติโยม
ก็นับว่า

เป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธคณะชมรมสมาธิหรือชมรมธรรมะชาวโรงงานยาสูบซึ่งญาติโยมได้อาราธนาอาตมามาบรรยายธรรมก็นับว่าเห็นญาติโยมผู้สนใจก็นับว่าดีมากที่เราชาวพุทธยังไม่ได้ทอดทิ้งธรรมะซึ่งเป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็นหนทางที่จะช่วยตนเองได้มากอานิเนโยมธรรมะนี่เป็นทางที่แก้ปัญหาความทุกข์ทางใจได้และแก้ปัญหาชีวิตในปัจจุบันสังคมนี้ได้จะเป็นปัญหาอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกก็เรื่องของใจทีนี้เราไม่มีเวลาจะไปแก้ที่อื่นเราก็แก้ที่ใจของเราแก้เอาง่ายๆว่าทำอย่างไรดีชีวิตนี้จะมีความสุขเอาแค่ชีวิตนี้ชีวิตนี้เมื่อเราทำการทำงานเป็นอยู่หลับนอนเนี่ยทำอย่างไรเราจะให้มีใจเป็นสุขทำอย่างไรชีวิตนี้จะไม่ร้อนใจจะไม่ต้องมานอนแก้นั่งแก้ปัญหาที่ทุกข์รุ่มร้อนทางขาดทางศีลธรรมหรือว่าทางขาดธรรมะทุกคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่ขาดอะไรเลยมันจะดีใจเสมอต้นเสมอปลายจะอยู่ที่ใดมันก็เป็นสุขแต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้มีธรรมะนะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ตลอดวันมันไม่มีที่เกาะมันมีที่ไม่มีที่จุดจบฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันช่วงระยะเวลาสั้นๆที่อาตมามองเห็นว่านาฬิกาใกล้เข้ามาที่โยมจะมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อยเหลือเกินแต่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นห้องที่ทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นลงได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำมาหากินอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะเป็นส่วนของความคิดนึกไม่สงบเลยฉะนั้นเวลาที่ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะมาปฏิบัติใจของพวกเราให้มีความสุขสงบในชีวิตเราเพราะคนเราทุกวันได้แสวงหาความสุขไม่ใช่แต่คนไทยนะโยมไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนชาติใดก็แสวงหาความสุขแต่เขายังไม่พบเลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักดนตรีเขาไปแต่งงานอยู่กับคนจีนที่ฮ่องกงเขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีไปทั่วโลกเลยเขาอยากได้ความสุขพอดีมีเพื่อนฝรั่งมาอยู่กับอาตมา2ปีบวชเป็นพระพอดีมาสมาทานไม่พูดอยู่2ปีครับฝรั่งเป็นมาบวชอยู่แต่แล้วก็บอกว่าเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนองค์เนี้ยมาแสวงหาความสุขในทางธรรมะทางศาสนาพุทธเขาก็ตามมาที่วัดสังฆทานเลยเขาตามมาพระเพื่อนก็ไม่พูดเขียนหนังสือบอกอยากจะรู้เรื่องของความสุขให้ไปถามอาจารย์เขาไม่มีเวลาที่จะคุยแล้วเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติค้นหาความสุขหาทางพ้นทุกข์ตัวอาจารย์ดนตรีฝรั่งคนนั้นก็มาเลยแต่ตัวอ้วนหน่อยมาตอนนั้นฤดูร้อนก็มีอาการร้อนแต่ว่าคนร้อนใจนะโยมนะกายก็ร้อนใจก็ร้อนแล้วแถมฝรั่งที่อยู่เมืองหนาวมาเจอความร้อนมันก็ร้อนหนักแกก็เหือเน็ตออกทั้งตัวเลยแกก็ถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยทำไมจึงอยู่อย่างนั้นได้ไม่พูดไม่คุยบอกอยู่ได้สิเราเขามีสมาธิไม่รู้เรื่องเขาก็สั่นหัวไม่รู้เรื่องเขามีสมาธิเขามีสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาเขาทำใจสงบเขาจึงอยู่ได้เขาก็สั่นหัวโนอย่างเดียวเขาไม่ยอมแล้วเอ๊ะไอ้เราอธิบายฝรั่งเชื่อไม่ได้นี่
จะทำยังไงก็มานึกการอธิบายเนี่ยคงไม่เข้าใจแน่นอนเขาอยู่ได้เพราะเขามีความสุขสงบเขาก็โนอย่างเดียวอาตมาบอกเอาอย่างนี้แหละเห็นว่าเวลาเขาน้อยเดี๋ยวพระองค์นั้นก็เพื่อนก็บอกว่าให้ช่วยแนะนำคู่นี้ให้เข้าใจทีมาบอกเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเขาก็นั่งไม่ได้อย่างคนไทยโยมมันคนไม่เคยนั่งสมาธิมันเคยแต่นั่งเก้าอี้เอาขามาชนกันนี้มันก็จะหงายท้องอะฝรั่งเอาขามาวางขาขวาวางบนขาซ้ายมันก็จะหงายท้องเรื่อยก็บอกไม่เป็นไรนั่งง่ายเลยอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเขาก็นั่งเราก็บอกว่าให้โยมเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาลมเข้าไปถึงไหนทำความรู้ให้มากถึงแค่นั้นเวลาลมออกแค่ไหนให้รู้ให้โยมสูดลมเข้าลมออกให้ปล่อยวางให้หมดแล้วจิตมาจับไว้ที่ลมหายใจเข้าออกสัก15นาทีเขาก็ทำตามเลยนะนี่แหละโยมจะค้นพบความสงบสุขของพุทธศาสนาได้เลยที่เพื่อนโยมทำได้เขาก็ทำตามเลยเขาทำโยมไอ้เหงื่อที่ออกนั้นมันก็ลดลงไปได้ก็นั่งเราบอกว่าพอแล้วเขายกมือไหว้เลยโยมพลังไหว้พระเป็นขอบคุณมากเขาเข้าใจแล้วพุทธศาสนาว่ามันเป็นความสุขสงบอย่างนี้เองแล้วเขาขอดูตาอาตมาเขาชอบดูตาเราก็จ้องตาเราตาเขาดูงั้นดูสักพักแล้วก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนเขาแล้วกลับมาก็มาลาอาตมาแล้วก็อาตมาก็ไปส่งขอดูตาเป็นครั้งสุดท้ายดูขอบคุณเขาดีใจมากใครครับมันก็คนได้เงินได้ทองมันได้คนถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเถอะเขาดีใจที่ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าความสุขมีจริงๆดูที่โยมเข้าไปหมดเลยนะไปรัสเซียไปเขาไปสอนหมดเลยเขาต้องการความสุขเขาไปแต่งงานคนชาติอื่นเขาอยากได้ความสุขเขาเที่ยวไปทั่วโลกเขาอยากจะได้ความสุขแต่เขาไม่พบโยมมาพบเพียงระยะเพียง5นาที10นาทีเขายังดีฉะนั้นคนไทยเรานะมีแล้วโยมแต่ยังไม่ได้ทำเองถ้าพูดกันแล้วคนไทยนี่มีคุณสมบัติของความสุขที่สุดในโลกมีแล้วแต่คนไทยไม่ยอมหยิบเอามาใช้เองเขาเรียกเศรษฐีขี้เหนียวว่างั้นน่ะหรือเศรษฐีไม่มีปัญญามีทรัพย์แต่ไม่ยอมใช้ทรัพย์นุ่งผ้ากัดขาดจะผ้าใหม่ก็กลัวเสียดายเงินกินข้าวก็กินข้าวบูดๆกินข้าวดีๆก็กลัวจะสิ้นเปลืองของอะไรก็ให้เก่าแล้วจึงจะใช้ใหม่ๆเสียดายมีนับเป็นต้อง80โกฏิ80ล้านใช้ไม่ได้ของใหม่คนพุทธศาสนาไทยเรานะมีศีลสมาธิเป็นของล่มเย็นสุขสงบดีแล้วแต่ไม่ยอมทำไปเอาของที่ไม่ใช่ฐานลักษณะของที่ไม่ใช่ไม่เป็นบุญกุศลเช่นความสุขต่างกำลังแสวงหาความสุขในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้เจริญเพื่อจะได้สะดวกสบายเช่นทำห้องแอร์ให้เย็นฝรั่งอยากจะได้ความเย็นใจนั่นแหละแต่มันเย็นใจไม่ได้ก็เลยเอาแอร์มาเย็นมันเย็นแต่ข้างนอกแต่ใจมันร้อนแต่พุทธเจ้าท่านไม่งานท่านบอกว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นแต่พุทธเจ้าทำแอร์ในใจคือให้มีศีลสมาธิแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็เย็นใจนั้นฝรั่งพยายามที่จะค้นคว้าอะไรๆได้ทุกอย่างแต่ไม่เจอใจสงบฉะนั้นเราก็วิวัฒนาการนึกว่าฝรั่งนั้นเป็นทางถูกต้องแต่ที่จริงฝรั่งอีกมุมหนึ่งกำลังค้นหาไม่พบว่าวิ่งเข้าหาสมาธิเลยดังที่ว่าฝรั่งจึงยอมรับเลยว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่สุดในโลกสงบที่สุดในโลกแล้วเว้นจากการเบียดเบียนกันจริงๆศาสนาอื่นนี่ถือแล้วก็มาทะเลาะกันมาโต้แย้งกันโกลานิกายก็ลบกันฆ่ากันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันโดยที่ไม่เลือกชาติศาสนาหรือให้รักกันไม่เบียดเบียนกัน
เพราะอะไรเพราะว่าน้ำใจของท่านมีมากตอนนี้โยมจะไปรอเมื่อไรโยมเราเป็นชาวพุทธให้เข้าถึงความสุขเลยสิเข้าถึงตัวการปฏิบัติเลยจะไวกว่าโยมมีเวลาน้อยแต่ปฏิบัติให้มากจะได้บุญมากนะมีเวลามากก็ปฏิบัติให้มากก็ยิ่งได้ความสุขมากขึ้นอีกฉะนั้นวันนี้อาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้ทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดบุญที่โยมจะไปทำได้ทุกเวลาเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำการงานอยู่ในห้องอะไรก็นั่งสมาธิได้เดินสมาธิได้แล้วก็จะได้จิตใจเป็นสุขสงบไม่เร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์ห้องก็เย็นใจก็เย็นดังที่อาตมาได้ยกว่าฝรั่งเพียงมาลองทดสอบเพียง10นาที5นาทีเขายังสงบได้อันนี้คนพบแล้วโยมพุทธศาสนาเราค้นพบความสุขที่สุดในโลกแล้วแต่เหลืออยู่พวกเรายังไม่ได้ค้นกันเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเรายอมรับทำใจได้นะโยมก็จะเจอความสุขเลยเอาละนะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะตัดสินใจเอาความดีที่ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นทางที่แก้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนย่อยแล้วก็ตนเองได้ดีมากคือสมมุติง่ายๆแต่นะปัญหาคนเราที่มีศีลสมาธิเนี่ยสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยถ้าได้มาเข้าวัดแล้วมาทำสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วพอมามีธรรมะปุ๊บเนี่ยพอมีธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติกลับไปบ้านเนี่ยภรรยาบ่นเนี่ยบ่นก็เถียงกันฉันก็งานเหนื่อยภรรยาก็ฉันก็งานหนักฉันก็ต้องรับภาระทุกอย่างไหนเลยงานนอกไหนเลยงานในก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ทำไงต่างคนก็ต่างมีอารมณ์ภรรยาว่าคำสามีก็ว่าคำผลที่สุดก็เลยวันนี้กินข้าวไม่อร่อยแล้วผลที่สุดกินข้าวไม่อร่อยก็ไปนอกบ้านไปหาความสุขนอกบ้านความสุขนอกบ้านจะมีอะไรมีแต่เพียงอบายมุขทุกอย่างต้องกินเหล้าต้องเล่นการพนันต้องไปอบอาบนวดอะไรไปตามสารพัดที่จะหาทางความสุขสงบอันนั้นอาตมาว่าไม่ใช่เป็นทางออกที่ถูกของคนที่ผู้ชายที่ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเกิดมารู้ธรรมะปุ๊บเนี่ยนายโยมนะเอาแล้วผู้หญิงยังไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้พ่อบ้านรู้ธรรมะก่อนเออทางนั้นมันเป็นทางบาปทางกรรมสร้างไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็อายุวัยเข้าถึง40 50แล้วเนี่ยก็ควรเข้าหาธรรมะดีกว่าหัดฝึกใจของเราให้สงบดีกว่าถือเราจะออกไปจากบ้านมันก็เสียหายหลายๆอย่างไม่เกิดความสุขจริงๆขึ้นมาก็เลยคิดหาความสงบพอฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เลยใจเย็นลงพอกลับไปบ้านปุ๊บภรรยาก็นั่งบ่นไปเถอะเขาก็เฉยบ่นๆไปก็เหนื่อยเลิกเองแล้วบางทีเขาก็ไปทำงานอื่นเสียหรือไม่ก็หลีกไปเสียเริ่มต้นก็เริ่มด้วยการหลีกที่ไม่ต้องชนกันก็เดินหลีกไปทำงานทำการแล้วเดินเกรไปเที่ยวข้างนอกสบายใจกลับมาคนพอลองไปสักพักหนึ่งนะไอ้ทางนี้ก็เบาลงเพราะไฟมันลุกแล้วนี่พอไม่มีเชื้อมันก็มอดลงเงียบลงพอกลับมาก็เจอหน้าภรรยาที่ห่วงสามีว่ากินข้าวแล้วหรือยังอะไรต่ออะไรไปถึงไหนมาถ้ายิ่งไปแบบประเภทที่ว่าไปเงียบๆเนี่ยก็ต้องคิดถึงแล้วเอ๊ะเขาจะไปกลับมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยพอเราไม่โต้ตอบกันนะพอสามีเนี่ยหลีกเลี่ยงด้วยการไม่โต้ตอบออกไปแบบนี้นะภรรยาจะไม่บ่นเลยพอแก้อย่างนี้นั่งเข้านั่งเข้านั่งเข้าภรรยาก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยตัวเองจากการบ่นไม่ได้ผลซะแล้ว
เมื่อจากการบ่นไม่บ่นตัวเองก็เกิดความเกรงใจเกิดความคิดขึ้นมาได้ก็ปรับตัวเองขึ้นมาเองตอนนี้ธรรมะนี่แก้ได้จริงๆโยมถ้าสามีขี้บ่นภรรยาก็ต้องอย่างนั้นต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบไปเพื่อไม่โต้ตอบกันเมื่อการไม่โต้ตอบเนี่ยผลมันจะออกมาในทางดีที่สุดเลยแค่นี้เองโยมปัญหาครอบครัวแต่ต้องหาทางสงบหาธรรมะเป็นที่พึ่งต้องทำให้ใจเย็นลงอีกสัก 50% หมายถึงว่ามันความร้อนมัน35เราก็ให้เหลือมันเพียง27 25หรือ20อย่างเงี้ยมันก็เย็นลงแต่คนเราแก้ตัวเองไม่ได้นะเมื่อแก้ตัวเองไม่ได้ไม่ได้หรอกโยมอย่าไปโทษว่าสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราถ้าตัวเรามีธรรมะเราจะแก้ได้ทุกอย่างเลยยิ่งจะอยู่กับคนหมู่มากยิ่งเราทำดีเท่าไรหมู่มากยิ่งเอาใจสนใจเรามากยิ่งทำดีเท่าไรเขาก็ยิ่งพอใจในตัวเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยหมู่มากก็มองเห็นเราไม่ดียิ่งเราอยู่ในครอบครัวครอบครัวเพียงแคบๆเนี่ยเราจะทำได้ง่ายเหลือเกินถ้าเรามีสมาธิถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางรู้จักเฉยแล้วไม่เอาทิฏฐิมนะเข้าหากันรู้จักยอมก็จะได้ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าคนมีทิฏฐิในประตูบานเดียวก็ปิดไม่ได้ไอ้สามีก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดเลยไอ้ภรรยาก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดคนเราก็อยู่กันแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจมีมนะถือตัวกันอาตมาเห็นว่าสังคมที่จะมีความสุขได้ในครอบครัวนะโยมโยมต้องแต่งใจก่อนเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งงามยิ่งอยู่นานเท่าไรก็ยิ่งสงสารยิ่งมีความรักไม่จืดจางเพราะธรรมะนี่จะทำจิตใจคนเหล่านี้ให้เป็นคนมีรสนิยมที่ดีรสอะไรเนี่ยไม่อร่อยอร่อยเท่ากับรสของความสุขสงบกับรสธรรมะถ้าโยมทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาดีหมดเลยจะกลายเป็นคนที่น่ารักหมดทุกอย่างลองสิคนแต่งตัวสวยๆขี้โกรธนั่นจะสวยไหมโยมผัดหน้าทาคิ้วทุกวันสวยไหมโยมแต่ขี้โกรธสามีจะอยู่ได้ไหมแต่คนไม่ผัดหน้าไม่ทาแป้งแต่ใจดีเหลือเกินเมตตาสงสารอบอ้อมอารีเป็นคนที่มียิ่งมองยิ่งซึ้งเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดทุกคนไม่เบื่อหน่ายกับบุคคลนั้นสังคมที่เขาเบื่อหน่ายกันโดยมากก็เบื่อหน่ายอารมณ์กันใช่ไหมเบื่อหน่ายอารมณ์ที่เข้ากันไม่ได้รสนิยมต่างกันเพราะทุกคนทำใจไม่ได้นั่นเองแต่ทุกคนถ้าทำใจตัวเองได้แล้วนั่นแหละจะเข้ากันได้จะมีรสนิยมตรงกันแล้วจะเป็นความสุขที่แก้ได้อันนี้โยมต้องเริ่มฝึกใจก่อนโยมทำใจให้สงบก่อนแล้วจะรู้จักวิธีหักห้ามรู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นมันก็ยังร้อนอยู่อย่างนั้นเองตอนนี้ให้นั่งสมาธิเดี๋ยวเอามือขวามารวมไว้ที่มือซ้ายเนี่ยนะแล้วก็หลับตาตั้งใจนะเคารพสมาธินะโยมนะนึกว่าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้ไปแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วเราก็จะบูชาการปฏิบัติอันนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาแล้วก็น้อมกายวาจาใจของเราอุทิศตนให้เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงตั้งตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจสงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองในลักษณะองค์พระสมาธิ
นั่งอยู่ในลักษณะใดก็รู้ลักษณะนั้นหลับตา

ก็รู้สว่างอยู่ในดวงตาหลับตามืดหลับตาสว่างระลึกเห็นหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระสมาธิพิจารณากายใจของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตั้ง

มระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตั้งแต่ปลายผมไปยันโคนผมรอบศีรษะตัวเองเกศาผมพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปจากกระดูกสันหลังเป็นข้อๆเรื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาจากสะโพกพื้นนั่งไปจนถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างตามขาขึ้นมาระหว่างลำตัวถึงกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดรวมไปที่ใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจภายในใจของเรามีรูปลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใจตัวเองสว่างอยู่ภายในเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างเป็นดวงกลมสว่างติดไว้ในใจของเราพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ที่ใจของเราทำใจว่างใจสว่างใจสงบใจเป็นบุญกุศลรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่เราแล้วมาเป็นอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามตัดเรื่องเก่าๆคืออดีตไม่ยอมเก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าเรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรกายสงบทำใจให้สงบกายเป็นสมาธิทำจิตใจก็เลยเป็นสมาธิกายเป็นพระทำจิตใจก็เลยให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์

ความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งบ้านใดมีความสามัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่แตกแยกแต่ความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทำลายอุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบั่นเพื่อสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความกลมเกลียวสามัคคีของหมู่คณะเป็นเครื่องรองรับของความสำเร็จและนำความสุขความเจริญมาให้

การงานการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่การพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันอย่าทำงานโดยไม่มีการพักผ่อนและอย่าพักผ่อนมากเกินไปจนไม่ทำงานหรือเกียจคร้านในการงานเพราะความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งโรคและการไม่พักผ่อนให้สมควรก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคเช่นกันเมื่อดำริจะทำสิ่งใดแล้วก็ให้ลงมือทำอย่ามัวแต่คิดอยู่อย่างเดียวซึ่งถ้ามัวแต่คิดแม้ร้อยปีก็ไม่อาจให้การงานนั้นสำเร็จได้ส่วนคนที่ทำโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนผีผลามทำไปทำให้เสียผลเหมือนกันจึงอยู่ที่ความพอดีคือตรงจุดและควรแก่การควรแก่เหตุคนจะกินผลไม้ให้อร่อยต้องกินเมื่อมันสุกพอดีอ่อนไปก็ไม่อร่อยสุกเกินไปจนเละหรือเน่าเสียก็ไม่อร่อยจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ

ว่างจากรอยร้าวก้อนหินพุ่งกระทบกำแพงศิลาเกิดเสียงดังความดังของเสียงนั้นสงบเงียบลงในพริบตาก้อนหินหล่นกระทบผิวน้ำเกิดระลอกคลื่นวงคลื่นนั้นขยายเนิบออกไปสู่ความสิ้นสุดที่ขอบสระก้อนหินเข้ากระทบแผ่นแก้วเกิดรอยร้าวรอยร้าวนั้นคงที่อย่างยากจะประสานคืนสามเสียงและรูปลักษณ์นานากระทบตาแล้วเกิดปฏิกิริยาทางใจน้อยคนมีใจเหมือนกำแพงศิลาที่ดังรูปเดียวแล้วเงียบหายหลายคนมีใจเหมือนผืนน้ำจำกัดเขตความกระเพื่อมส่วนใหญ่มีใจเหมือนแผ่นแก้วเปล่าบางพร้อมราวถาวรใจที่ว่างจากรอยร้าวต้องแกร่งแน่นเหมือนหินผาและนุ่มเย็นดุจลำน้ำเรียบไม่มีใครใจแกร่งตั้งแต่เกิดความแกร่งเกิดจากขันติและอุเบกขาขันติคือตั้งใจอดกลั้นไม่หุนหันพลันแล่นอุเบกขาคือเห็นโทษของการถือสาและประโยชน์ของการวางเฉยไม่มีใครใจเย็นตั้งแต่เกิดความเย็นเกิดจากเมตตาและอุเบกขาเมตตาคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอตนอุเบกขาคือเห็นตามจริงว่าทุกคนไม่ได้ทำใคร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่แปลงสุนทโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ

เอาต่อไปฟังธรรมเลยไม่ต้องนั่งประนมมือฟังธรรมเลยจะบอกวิธีนี่วางกายสบายวางใจสบายให้นั่งสบายต่อไปตากระหลับเสียให้นึกว่าคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเมื่อกี้เราน้อมนึกพุทโธน้อมน้อมคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้ระลึกถึงนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆและนึกพุทโธพุทโธสองคำสถานะที่อยู่ของใจก่อนจะว่าเรื่องสถานะที่อยู่ของใจพูดถึงเรื่องคนซะก่อนคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างหนึ่งใจสองกายส่วนร่างกายเรารักษาเป็นแล้วตอนนี้มหัดรักษาใจเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเรานึกพุทโธพุทโธสถานะที่อยู่เราคิดมาไม่อิ่มไม่พอสักทีวันนี้เรามาเราสละบ้านซ่อมมามันจะคิดไปโน่นไปนี่มหัดนึกพุทโธพุทโธลองดูบ่อยู่ตรงนั้นใจเราคิดไปทางทุกข์ก็ทุกข์ตกนรกอย่างนี้แหละทั้งอยากก็อยากก็เป็นเปรตก็สุขในกายกินการนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเราคิดมีร่างกายกับทุกข์บัดนี้อยู่กับคุณพระพุทธเจ้าลองดูนึกพุทโธพุทโธอย่าไปคิดว่ามีร่างกายถ้าคิดร่างกายมันนึกพุทโธไม่ได้บัดมันคิดไปว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวยกร่างกายมาถามเขาดูเขากรรมฐานไม่ใช่ว่าเฉยๆผลว่าเครื่องหนังถามเขาดูบัดเขาไม่ได้ว่าอะไรเราเป็นคนคิดมหัดรักษาใจอดเอาเราคิดมาไม่อิ่มไม่พอสักทีวันนี้ถ้าจะคิดก็โอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นปล่อยไปเรื่องธรรมดาเขาไม่เหมือนธรรมดาใจเรามันนึกพุทโธพุทโธลองบังคับใจก็ได้อดเอาเลยบังคับร่างกายวันนี้ร่างกายเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมไม่ไปทำโทษใจมันจะคิดไปทุกข์ไปโทษเราคิดไปทำทุกข์จะตกนรกเดี๋ยวนี้ตายไปเมื่อยหรืออยากกินอยากนั่งอยากนอนคิดว่าความสุขในกายกินนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคิดว่ามีร่างกายกับทุกข์เราอย่าคิดว่ามีร่างกายวันนี้อยู่พุทโธพุทโธก็ดีถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปสักก่อนถ้านึกพุทโธได้ไม่ต้องนึกพุทโธก็ได้หยุดนิ่งอยู่เสียยิ่งดีถ้ามันหยุดไม่ได้คิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวยกร่างกายมาสอนหมดทั้งหมดมาพิจารณาตามเป็นจริงเขาไม่ได้ว่าอะไรบัดเราเป็นคนคิดเนี่ยเราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวถามเขาดูบัดแต่ก่อนเราคิดว่าเราจริงๆร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่ไม่ว่าอะไรเกิดมาคิดว่าร่างกายเป็นเราแท้จริงพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เรามันใช่เขาอยู่ได้บัดมารักษาใจรักษาใจอดเอาเด้วันนี้อดเว้นโทษบ่เป็นฆราวาสเว้นโทษ5 8 10 227มันยังคิดไปทางทุกข์ทางโทษเนี่ยมาเว้นซะบัดมาอยู่กับพุทโธพุทโธสถานะที่อยู่ลองรู้บ่บังคับได้มันจะคิดไม่คิดอดทนเอาต่อสู้เอาบัดอดทนอดไปอดมามันดีเด้อทางโลกอดไปทำการทำงานได้อดมารักษาใจพูดภาษาบ้านเราใจนี่จะซื่อจะขออ้อนวอนไม่ได้แต่ตนเป็นที่พึ่งของตนมนุษย์เราจะอ้อนวอนบวงสรวงไม่ได้ไม่เชื่อแต่คิดแต่ทั้งทุกข์อย่างนี้ทุกข์อย่างนี้มนุษย์ว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวมาย่นถามลองดูเขาว่าไหมเราไม่ได้ว่าร่างกายมันก็ได้ว่านอนว่านี่ดินฟ้าอากาศเขาก็ได้เด่นจะร้อนเราเป็นคนคิดวันนี้มหัดหัดนึกพุทโธพุทโธลองดูบ่อยต่อไปนึกพุทโธได้หยุดนิ่งอยู่เฉยๆลองดูบ่อยถ้ามันหยุดไม่ได้นึกพุทโธไม่ได้ก็มันคิดไปตรงไหนยกนั้นมันพิจารณาโดยเฉพาะร่างกายเนาะแต่ก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวคิดว่าเราจริงๆร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่บ่อยไม่เชื่อก็ถามเขาดูบ่อยเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาไม่เขาหิวเราคิดจะบอกวิธีง่ายๆโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นปล่อยไปเรื่องธรรมดาเขาดูบ่อยธรรมดาเราเคยใจเหลือแต่โลกอยู่แต่โลกต่างคนต่างอยู่ว่าแยกกายกับใจก็ได้ปล่อยวางเขาว่าได้หัดเอาบังคับได้เลยบังคับใจอันนี้บังคับไปมันอยู่พุทโธพุทโธมันคิดไปทางอื่นเหมือนเนาะไม่คิดเอาอยู่นะเนี่ยบังคับมันจะคิดไม่คิดเอาอยู่นั่นน่ะบังคับใช้ปัญญาได้คนไม่มีปัญญาก็บังคับไม่ได้ภาวนาก็รักษาใจเราฟังเทศน์เราฟังธรรมเพื่อรู้จักวิธีรักษาวันนี้มารักษาเลยบัดจะบอกวิธีเลยว่าทำธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเลยธรรมดาร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาดินฟ้าอากาศเขาก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้ธรรมดาใจเราเหลือแต่โลกหยุดแต่นิ่งเหลือแต่โลกไปหมดอยู่ตรงนี้ถ้ารักษาได้ดีอยู่นะรักษาได้เป็นขั้งเป็นคราวของสมาธิเสีย
แต่เป็นพระก็ได้หัดมาละมาวางเทียบเหมือนร่างกายยกสิ่งของวางเป็นอันนี้เราไปแบกหามมาดูเราคิดไปทำทุกข์เนี่ยตกนรกเดี๋ยวนี้แหละทั้งอยากจะเป็นเปรตวัตถุกายตัวนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์หมดบัดนี้หัดนึกพุทโธไม่ใช่ของง่ายเลยถ้ามันคิดไปในร่างกายก็ยกร่างกายมาพิจารณามนุษย์ที่ว่าขนกล้องเล็บผนังเขาไม่ได้ว่าเขาสุขเขาทุกข์หมดธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยว่าธรรมธรรมดาหรือธรรมชาติธรรมร่างกายเขากูอยู่อย่างดินฟ้าอากาศเขากูอย่างนั้นนรกก็อยู่นั่นสวรรค์ก็อยู่นั่นเราไปเองเราคิดไปทำทุกข์ยังตกนรกเราเสียใจว่าร้องไห้ว่าเจ็บว่าปวดว่าไม่ไหวพวกนู้นทั้งอยากนู้นอยากว่าอิ่มว่าพอนู้นถ้าเราคิดว่ามีร่างกายกับทุกข์เราคิดเองว่าเจ็บว่าปวดว่าไม่ไหวถามเขาตรงนู้นคิดถามเขาตรงนู้นเขาว่าไหมเขาไม่ได้ว่าได้เราโง่เองหัดฉลาดขึ้นไหมโอ้ธรรมดาเขาเองนั่นพุทโธจริงๆที่แรกพุทโธนึกเฉยๆซะก่อนพุทโธจริงๆเมื่อพิจารณาแล้วรู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยไปเรื่องเขาแม้บัดพุทโธจริงๆเหลือแต่โลกนั่นน่ะพุทโธจริงๆแท้จริงธรรมดาใจเราแหละธรรมดาใจเราจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จด้วยใจรักษาใจแหละครูบาอาจารย์ท่านดีแบบนั้นอดเอาแต่ว่าอดละบาปเหมือนร่างกายเว้นอันตรายบ่ต้องดูซะก่อนบางทีตามแต่ว่าเห็นธรรมอันไม่เข้าใจแค่ใจต้องรู้ดิเราเห็นด้วยตาเพื่อรักษาร่างกายต้องดูอาหารก็ต้องดูที่อยู่ที่นอนก็ต้องดูอันนี้ก็เหมือนกันใจต้องรู้ดิก่อนจะคิดต้องพิจารณาก่อนเราคิดนี่ดีไหมเราคิดว่าเจ็บว่าปวดดีไหมเราคิดว่าเมื่อยดีไหมใครเป็นคนคิดบ่ผู้คิดใจเราเป็นผู้คิดไม่คิดหรือมาอยู่พุทโธลองรู้บ่ต่อไปหัดหยุดนิ่งอยู่เฉยลองรู้บ่ยกจิตสงบเป็นสุขว่าใจเป็นพระก็ได้บุญเต็มก็ได้บริจาคก็ได้ว่าประพฤติธรรมเขาก็ว่าได้ธรรมดาของหยาบๆรูปธรรมเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาใจเราเหลือตะลุอยู่ตะลุพูดธรรมดาธรรมดาร่างกายเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้ดีได้ช่วยได้สุขได้ทุกข์เย็นฟ้าอากาศก็เหมือนกันธรรมดาใจเราหยุดนิ่งเหลือตะลุพูดภาษา

เราช่วยนั่นรักษาไว้ตรงรู้รักษาได้เดี๋ยวนี้สุขเดี๋ยวนี้ว่าหยุดอดเอาพูดภาษาบ้านเราเหมือนร่างกายขึ้นที่สูงต้องอดต้องทนเนี่ยอดเอาอดใจอดไม่คิดอะไรพูดภาษาเหมือนเราเขาว่าส่วนมากคนว่าให้ทําเป็นทานชนะการให้ทางปวงบางคนไปแต่งหนังสืออย่างนั้นมันให้อันนั้นมันเป็นตําราเป็นหนังสือไม่ใช่ทําจริงๆทําเราคิดไปทางทุกข์ก็ทุกข์อย่างนี้น่ะคิดไปทางสุขก็สุขเลยนะพุทโธพุทโธนี่เป็นเรียกว่ากุศลธรรมเราคิดไปทางทุกข์บาปคิดไปนี่นี่ทุกข์อย่างนี้น่ะคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยหิวบัดนี้มาอยู่กับพุทโธพุทโธลองดูเป็นไงเลือกเอาไปหรืออยู่กับความว่างความเย็นอย่างนี้ไม่คิดต้องรู้ไปเลือกใจเหมือนเขาเลือกเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยอาหารก็ต้องเลือกเราคิดไปทั้งทุกข์เดี๋ยวนี้ทุกข์เดี๋ยวนี้ตกนรกเดี๋ยวนี้ทั้งอยากไม่อยากจะเป็นเปรตหรือเป็นตายเป็นเปรตจะกินอยากนั่งอยากนอน24ชั่วโมงเป็นไงเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ลำบากเป็นคนเราก็ทุกข์พูดภาษามันเราร่างกายเราก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนขี้พูดตามกรรมฐานคุณว่าสวยงามใจเรามันอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ร่างกายบำรุงเท่าไรยิ่งกำลังจะหายไปไหนบ่กำลังหมดไปหมดไปบ่มือหายใจบ่ก็ทำพวกทุกข์แต่บัดนี้ฮัดอยู่กับพุทโธพุทโธลงนู้นคุณพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นสถานะที่อยู่ที่อยู่ของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายเรียกว่าบ้านว่าเรือนเหมือนนู้นเราสร้างที่อยู่ตามกำลังทรัพย์ไม่ต้องอธิบายดอกหลังละร้อยล้านพันล้านเป็นไงอยู่นอนตากแดดตากฝนเป็นไงอันนี้เรามาอยู่ร่างพูดภาษามันเรายังโชคดีเหมือนในคนสมมติผู้หญิงผู้ชายจะพูดกรรมฐานให้ฟังคือก้อนทุกข์ร่างกายหรือก้อนโลกแยกเป็นอาการ32ก้อนขี้ทั่วหัวสำลักทุกวันหาวิธีออกพูดภาษามันออกได้ยังไงเพียงอยู่พุทโธพุทโธเหมือนร่างกายเราไฟจะไหม้หนีไปไม่เชื่อก็กระโดดเข้าเน่าลงน้ำก็เปียกเข้าไฟก็ไหม้ชนต้นไม้ก็เจ็บอันนี้ไม่เชื่อเราคิดไปทำทุกข์แล้วนู่นว่าเสียใจว่าดีใจว่าร้องไห้เดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้เดี๋ยวนี้วันนี้มาอยู่กับพุทโธพุทโธลองดูหมดไม่คิดว่ามีร่างกายเพราะเรารักร่างกายว่าเราจริงๆเหมือนหัดปล่อยวางเขาเปียกเปียกจิตใจเราแบกหามร่างกายเราอยู่กับพุทโธพุทโธวางกายได้เป็นเทวดาขึ้นพูดง่ายๆพูดภาษาบ้านเราเป็นเทวดาได้เป็นเทวดาตามตำราเพื่อเพื่อในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหมดไม่ต้องทำมาหากินเนี่ยหมดบุญก็มาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกได้เมื่อเราอยู่กับพุทโธพุทโธคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์อีกแล้วเราคิดขึ้นมาเองว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวใครคนคิดผู้คิดกับใจเราร่างกายก็ไม่ได้ว่าอะไรบ่นู้พระธรรมแสดงให้ดูมันแสดงให้อยู่มันอยู่นิ่งบ่ได้บอกบ่ได้นอนอยู่ก็ต้องหายใจให้มันรู้จักธรรมดาเนี่ยเห็นร่างกายตามเป็นจริงจิตนิพพิทาเบื่อหน่ายก้าวไปสู่วิปัสสนาไม่ใช่เห็นเราเห็นอยู่ให้รู้ว่าร่างกายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นทุกวันนี้เราทุกข์เพราะมีร่างกายมาถามร่างกายเขาไม่ได้สุขเลยทุกข์ทุกข์เพราะเราคิดเราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวใครเป็นผู้คิดร่างกายเขาว่าไหมแน่เราพระธรรมแสดงให้ดูเอาใจไว้ตรงไหนบ่เพียงอยู่กับพุทโธพุทโธเหมือนร่างกายมันแตกฝนตกมาก็หลบเข้ามาที่ร่มแดดมาก็เข้ามาที่ร่มเสียทางร่างกายเข้าห้องแอร์เย็นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่กับพุทโธพุทโธก็ดีต่อไปหยุดนิ่งจิตสงบเยือกเย็นเลยเหมือนร่างกายเราเข้าที่เย็นอันนี้ก็เหมือนกันเขามาอยู่แต่เราพูดภาษาบ้านเราเราคือใจอันนี้ใจเราไปเองนรกอยู่ที่ไหนคิดไปทำทุกตกนรกมันอยู่ที่ไหนพูดนรกทางอยากก็อยากเพลินเพลียสุขในการเนียนภาษาเดียสารคิดว่ามีร่างกายกับทุกข์บ่เพียงอยู่พุทโธพุทโธวางร่างกายได้ไว้ใจเป็นเทวดาก็ได้ดีเลยใจเป็นศีลเสียหรืออยู่กับความว่างความเย็นไปอรูปประพรมไปเสียตามตำรารูปประพรมเลื่อนขึ้นไปเลยไปติดอยู่ความว่างความเย็นไม่ติดอะไรเหลือแต่โลกอยู่แต่ใจไม่คิดว่ามีอะไรตัวนี้หรอกไม่ใช่ของอะไรมันยึดร่างกายว่าเป็นเราจริงๆหัดปล่อยวางก็เปรียบเทียบเหมือนร่างกายยกสิ่งของวางเป็นอันนี้วางร่างกายก็เพียงวางร่างกายแต่ก็เพียงอยู่กับพุทโธพุทโธยังดีได้นะเพลิดเพลินหัวใจเป็นจินเสียเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับความว่างความเย็นถ้าหยุดนิ่งวางหมดแท้จริงธรรมดาเราเข้ามาอยู่แต่เราธรรมดาใจธรรมดาโลกนี่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นนรกเขาอยู่นั่นเปรตอยู่อย่างนั้นบางส่วนนรกเปรตเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาสัตว์เดรัจฉานมากมายคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเพียงรู้เราอยู่พุทโธพุทโธจะว่าเป็นเทวดาก็ได้เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเพื่อวางร่างกายต่อไปอยู่กับพระคิดว่าว่างว่าเย็นแปลรูปประพรมใบเสียก็ดีขึ้นต่อไปหยุดนิ่งอยู่เฉยไม่คิดอะไรอยู่แต่ใจล้วนๆตัวปล่อยวางเขาเปรียบเทียบเหมือนร่างกายยกสิ่งของได้ตามตำราเขาบอกว่าเห็นร่างกาย

ตามเป็นจริงจิตนิพพานเบื่อหน่ายก้าวไปสู่วิปัสสนาไม่ใช่เห็นให้รู้ว่าร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นปล่อยเป็นเรื่องเขาอยู่แต่เราต่างคนต่างอยู่ไม่คิดว่ามีร่างกายถ้าคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์มนุษย์เราคิดว่ามีบ้านมีลูกมีหลานก็ทุกข์นั่นน่ะเขาถามว่ารู้ร่างกายเขาสุขเขาทุกข์ไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรได้ดินเพราะอากาศเราเป็นคนคิดคิดให้มันเป็นถ้ามันหยุดไปนึกพุทโธบ่ได้พิจารณาโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นจะบอกวิธีง่ายๆตามใจรักเขาบอกเขาอยู่นิ่งบ่ได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เรามาใส่เขาอยู่เราจริงๆคือใจสมมติว่าใจว่าเราก็ได้หยุดนิ่งอยู่แต่เราปล่อยวางเขาเปรียบเทียบเหมือนร่างกายยกสิ่งของวางเป็นอันนี้เนี่ยใจเราแบกหามร่างกายตั้งแต่เกิดคิดว่าเราจริงๆผลชุดท้ายก็ทิ้งทุกคนมันทุกข์ไหลก็ทิ้งหนีแต่ใจไม่ได้ตายเด้ปัจจุบันเขาว่าไหมแบบเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวถ้ามันนึกพุทโธอะไรมันคิดเป็นร่างกายยกร่างกายมาพิจารณามาสอนเจ้าของแล้วเข้ากรรมฐานเขาว่าดินน้ำไฟลมนั่นเหมือนกันมาถามไปทำมาเขาไม่สุขได้ทุกข์แล้วเป็นคนคิดใจเป็นผู้คิดมาอยู่พุทโธได้ก็ดีถ้าอยู่บ่ได้ไปคิดไปพิจารณาอีกเอาไปเอามาเนี่ยเข้ากรรมฐานของพิจารณาร่างกายเพื่อจะรู้ถ้าเรารู้แล้วมันหมดต้องลบเข้ามาเลยไม่คิดว่ามีอะไรหยุดนิ่งเหลือแต่รู้ไม่นิดว่ามีร่างกายบางท่านบางองค์อย่างหลวงปู่เทพทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์ถูกความดันอยู่กลางร่างกายไม่คิดว่ามีแขนมีขามีตัวมีตนเหมือนเรากลางอยู่กลางห้องแอร์เย็นเลยร่างกายลูกไปต้องระวังเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นคนคิดรู้ตรงนี้แหละรักษาใจอย่าว่ามันยากไม่ต้องสื่อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนต้องอธิษฐานอะไรต้องรักษาเองมีเงินก็ซื้อไม่ได้เรามาเว้นโทษมันเป็นโทษตามตำราศีล5 8 12อะไรเกียรติเป็นโทษของใจก็ไปทำให้ใจเดือดร้อนเลยไปกินเหล้าก็เดือดร้อนเลยใจยังไม่เป็นศีลอยู่มันจะคิดไปทางทุกข์ทางยอดวันนี้ร่างกายเราไม่ไปทำเลยวันนี้ใจไม่ได้คิดไปวันนี้มาอยู่พุทโธได้ใจเป็นศีลมีความสุขขึ้นมาดิว่าเป็นศีลเป็นเทวราขึ้นมาตัวนี้มีความสุขว่าหยุดได้เป็นข้างเป็นขาวหยุดพูดภาษามันเราก็ว่าสมาธิเสียคนมีปัญญารักษาได้ตลอดสุขตลอดอันนี้ปัญญาเหมือนกันอันนี้ก็มีปัญญาเรามารักษาศีลนี่ก็ปัญญาแต่มันแรงน้อยให้มันมากขึ้นต่อไปมีแต่ความรู้ความหลาดปัญญาจริงๆมารักษาไม่เชื่อคิดไปโน่นสอนเจ้าของโน่นตัวนี้น่ะเราจะบ่ทุกข์บ่ยากกับร่างกายตัวในพิจารณามันเป็นให้ดูพระธรรมแสดงให้ดูคือร่างกายเป็นโน่นเป็นนี่ถึงเราหยุดนิ่งไม่ได้อดทนต่อสู้ก็ฝึกกำลังใจได้เหมือนทางโลกเขานักมวยนักกีฬาต้องออกกำลังกายไปเสียก่อนจึงได้กำลังกายมาเนี่ยอันนี้กำลังใจเราฝึกกำลังใจต่อสู้ทุกตัวนี้แหละคือร่างกายเนี่ยทุกข์อื่นมันเนี่ยเราฝึกหัดถึงจะชนะก็จะสู้มันซะก่อนอดทนต่อสู้เราหยุดนิ่งใจชนะชนะทุกข์เลยไม่ทุกข์ไม่ใช่ของง่ายดิตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาลองรู้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาร้องไห้แล้วมันก็ทุกข์แล้วเพียงอยู่กับพุทโธใจไม่ใช่ของง่ายดิวางร่างกายตัวนี้เนี่ยเราคิดเองแต่ก่อนเราไม่รู้ใจพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เรามาใส่เขาโยบนี่ให้รู้จักมักรักษาเราที่นี่คือใจธรรมดาเราหยุดนิ่งอยู่เฉยๆเหลือแต่รู้ลองรู้บ่ได้เอาอยู่ไม่เชื่อคิดว่าเจ็บว่าปวดลองรู้เป็นไงคิดเสียใจร้องไห้ขึ้นมาเป็นไงหรือนึกพุทโธเดี๋ยวนี้เป็นไงบ่นี่หรืออยู่กับความว่างความเย็นหยุดไม่คิดมีอะไรบ่อันนั้นจิตสงบเป็นสุขเมื่อรักษาไปมันก็ดีขึ้นดอกรักษาได้ตลอดสุขตลอดได้ใจรักษาได้20ชั่วโมงก็สุขที่ผิดมองอย่างครูบาอาจารย์ผู้ที่เจ้ารักษาได้ตลอดคือว่ามีแต่ความรู้ความฉลาดอะไรพูดภาษาบาลีงั้นแต่ความรู้ความฉลาดเด้คิดไปทางที่ดีต่อไปมันรู้จักเนี่ยนะรู้จักธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเด้เมื่อเรารักษาร่างกายรู้จักไฟแบบอาหารการกินลบเลี่ยงต้องอาศัยไฟเด้ทำมาหากินรู้จักใช้ไฟให้เป็นอันนี้เรารู้ใช้ร่างกายให้มันเป็นเด้อันนี้เราไปรักร่างกายมันไม่ถูกรักใจไหมรักษาใจเป็นหมดรักษาร่างกายก็เป็นการงานก็เป็นคนมีบุญรักษาใจเมื่อเป็นไว้ใจเป็นทุกข์มันยากเราเห็นอยู่ว่าเอาร่างกายไปฆ่าเขาไปรักษาไปทำเป็นไงบ่ได้ใจเป็นผู้ได้ไหมอันนี้มันรักมารักษาใจเราควรพูดภาษาบ้านเราอดเอาบางทีเราอดเว้นโทษอ่ะบางคนเว้นโทษ5 8 10 2 5 27ใจมันคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษวันนี้ไม่คิดก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนตามตำราเขาให้เห็นอันนั้นเป็นรักษาร่างกายต้องเห็นด้วยตาเสียก่อนอาหารก็ต้องดูที่อยู่ที่นอนให้นอนไฟก็ไม่เอากินอาหารเหมือนกันใจต้องรู้และไม่ใช่เห็นนี่ก่อนจะคิดต้องพิจารณาก่อนเราคิดไปทั้งนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดให้ไปรู้ได้ไม่ใช่เห็นในตัวนี้แหละมันลึกลับให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอยู่อย่างนั้นก่อนจะคิดต้องพิจารณาจนมันจะโกรธขึ้นมาดีไหมมันจะว่าเจ็บว่าปวดดีไหมมันไม่ดีบ่นี่
โอ้มันอยู่ตรงนี้ใครเป็นคนคิดไม่คิดแล้วรู้หมดหยุดนิ่งอยู่เฉยตรงมีอะไรจิตสงบเป็นสุขรักษาได้รู้จักสงบมันเอาไปเรื่อยๆหรอกเหมือนเราหาเงินหาเป็นหาพยายามหาไปเรื่อยอย่าพึ่งอยากได้หลายจะให้สงบไม่ใช่ของง่ายได้จิตสงบเป็นสุขรวมเข้ามาใจต้องรวมเข้ามาเด้เหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนเอารวมเข้ามาเอาของใดสิ่งใดอย่างมารวมกันมันเนาะอาศัยได้จะนั่งจะนอนก็ได้แยกกันมาได้ส่วนร่างกายต้องแยกมันใจต้องรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเหลือตะลุใจต้องร่างกายต้องแยกเราคิดว่าเราจริงๆว่าก้อนเรายังแยกเป็นดินน้ำไฟลมก็ได้หรืออาการ32ที่ทวดว่าโอ้แยกออกไปไม่มีตัวมีตนเพื่อไม่ให้มีตัวมีตนร่างกายเพื่อไม่ให้มีร่างกายมีแต่ใจเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำก็ดีต่อไปยึดนิ่งเหลือแต่โลกนั่นปล่อยวางเขาว่าเห็นร่างกายตามเป็นจริงจิตกนิพิทาเบื่อหน่ายก็ไปสู่วิปัสสนาตำราเขาว่าไม่ใช่เห็นรู้ว่าเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เราทุกข์เพราะมีร่างกายมาทำร่างกายเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์ทุกข์เพราะเราคิดเราคิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวแบบนี้คิดแบบพุทธเจ้าสอนจะบอกวิธีรัดโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นให้คิดแบบใหม่โอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างต่อไปมันรู้จักโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างมันก็รู้เป็นมันทำมันรู้จักมันสบายมันจะหลบเข้ามาต่อไปอยากครูบาอาจารย์มันมีแต่ความรู้ความสะอาดในพุทธเจ้าอยากเป็นใจเป็นพระวุ่นเต็มใจสะอาดผ่องใสเหมือนพระพุทธโลกท่านนั่งอยู่เฉยๆใครจะทุบจะต่อยจะทิ้งลงน้ำก็ไม่มีอะไรไม่ทุกข์ไม่ยากใจเราก็หยุดนิ่งเหลือแต่โลกไม่ทุกข์ไม่ยากตัวนั้นพอเราก็ทุกข์เราคิดไปเองคิดว่าเสียใจร้องไห้เดี๋ยวนี้ก็ดีนี่เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวนี้ก็นรกเดี๋ยวนี้ทั้งอยากทั้งไม่อยากก็เป็นเพศหมดเนาะวันนี้มาอยู่พุทโธพุทโธสนะที่อยู่เป็นที่พึ่งของใจเหมือนที่พึ่งของร่างกายไม่ต้องที่ใบเราสร้างบ้านสร้างเรือนมันไม่ต้องที่ใบกรุงเทพเรามองเห็นทั้งนอนตากแดดตากฝนลำบากที่พึ่งเหมือนเราตั้งนโมน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น้อมยังไงเพียงอยู่พุทโธพุทโธที่อยู่ของใจสบายว่างกายได้ล่ะดีเขาว่าสวรรค์ก็ได้เป็นศีลเสียต่อไปคิดว่าว่างว่าเย็นอยู่กับความเย็นความรู้สึกต่อไปหยุดนิ่งไม่คิดอะไรตัวรู้จิตสงบเป็นสุขอยู่แต่เราเข้ามาเอาใจเราเข้ามามันไปอยู่ได้ไหนไปนรกไปเป็นคิดไปทำทางนรกนรกอยู่ไหนบุญเปรตก็อยู่ไหนบุญสัตว์เดรัจฉานก็เห็นเขาคิดว่ามีตัวมีตนแล้ววันนี้เข้ามาอยู่แต่ใจเหลือแต่รู้เข้ามาเอาเข้ามาได้ใจอันนี้มันไปหาเกิดเนี่ยมันคิดไปคิดมาว่าไปก็ได้ว่าคิดส่วนร่างกายเราต้องไปทำการทำงานเนี่ยก็มานั่งมานอนเป็นเอาไปเที่ยวไปเล่นกันยากจนใจเราปล่อยไปทั้งทุกข์ทั้งยากมันจนใจดิปล่อยไปยิ่งจนคือทุกข์คิดไปทั้งทุกข์เราคิดไปเองเลยต้องสอนใครสอนมาได้ครูบาอาจารย์พุทธเจ้าเพียงแต่บอกวิธีให้แล้วก็เรามาสอนใจหัดไปบอกวิธีแล้วไปสอนเราพอนอนบ่ได้บอกวิธีบุญนุ่งถ้าไม่เชื่อโอ้เราคิดไปเองถ้าไม่คิดลองดูหยดนิ่งอยู่เฉยๆลองสอนเจ้าของสอนเจ้าของในใจบอกวิธีให้ว่ารักษาก็ต้องสอนต้องเราพิจารณาโอ้พุทโธจริงๆรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราเป็นคนคิดมันอยู่ตรงนี้คิดไปเองวันนี้คิดไปทางนี้วันนี้เราเมื่อคิดมาพอแล้วไม่พอจิตตั้งแต่เกิดมาไอ้พวกประสาทวันนี้ไม่คิดลองดูบ่ไม่เชื่อมาอยู่พุทโธพุทโธสองคำลองรู้บุตรถ้าทำได้ก็ดีขึ้นดูกับความว่างความเย็นลองดูไม่คิดอะไรหยดนิ่งหรือเฉยๆลองรู้อยู่ในใจจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จด้วยใจก็ได้ใจเป็นพระก็ได้จุดนี้แหละใจสะอาดผ่องใสก็ว่าเลยมาชำระใจสะอาดผ่องใสเหมือนชำระร่างกายเราชำระเป็นชำระใจผ่องใสต้องชำระเอาเองลองดูชำระร่างกายต้องอาศัยสบู่อาหารน้ำอันนี้ว่าขจินสมาธิปัญญาบ่เอาพิจารณาว่าสติปัญญาเขาก็ว่าเมื่อมันไม่รู้กับเมื่อเราเลือกพุทโธพุทโธก็มีสติผูกอยู่นั่นถ้าเรามีปัญญาโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นพุทโธจริงๆก็ปล่อยเป็นเรื่องเขาหมดธรรมดาเราคือใจเหลือแต่รู้แท้จริงธรรมดาเราเพราะว่าใจเป็นพระว่าจิตสะอาดผ่องใสก็ได้ธรรมดาเราหงมาเรามาอยู่อย่างโชคดีมาอยู่ในคนมาเกิดอยู่ในคนอย่างโชคดีมาอยู่ในคนไปเป็นเปรตมีแต่อยากมาสัตว์เดรัจฉานนรกทุกข์ล้วนๆเหมือนโลกคือติดไปจันทร์เหมือนเขารับรองบัดนี้หัดวางคนไม่คิดว่ามีร่างกายเพียงอยู่พุทโธพุทโธใจเป็นเทวดาก็ได้เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นเทวดาบ่ต้องทำมาหากินเนี่ยแต่หมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกได้บัดนี้ต่อไปเพื่อภาวนาบ่กรุงเทพไหว้พระพรหมรูปพระพรหมไปเสียสี่ชั้นอยู่กับความว่างความเย็นไปติดอยู่ตรงนั้นมันค่อยเลื่อนขึ้นไปไม่ติดอะไรเหลือแต่ใจเหลือแต่โลกเหมือนร่างกายเราไม่ติดโน่นติดนี่หมดแล้วเหมือนมันติดอะไรติดไฟกับร้อนอันนี้เราคิดไปเองมันชอบคิดไปจะเอามาไปบังคับได้ใจ
ใช่ปัญญาบังคับเขี่ยนตีมันก็ได้บังคับมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดหรือบังคับให้มันอยู่พุทโธพุทโธมันไม่ตายได้ใจบังคับได้ส่วนร่างกายบังคับบ่ได้ต้องนั่งต้องนอนต้องหายใจให้มันปิดปากปิดจมูกเป็นไรรักษาได้ใจนี่ต้องบังคับเองทีเดียวบังคับมันจะวันนี้มันต้องบังคับบังคับมาอยู่กับพุทโธพุทโธเราเนี่ยบังคับไม่คิดตรงนั้นมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดบังคับไม่ได้มันหยุดมันรู้จักดีมันเอาหรอกเหมือนร่างกายทางโลกเราบังคับไปทำการทำงานเห็นได้เงินแย่งกันร่างกายได้ความสะดวกนะอันนี้มารักษาใจต้องรักษาเองภาวนารักษาใจครูบาอาจารย์เพียงจะบอกวิธีให้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพียงจะบอกวิธีเราต้องมารักษาเองเรามาอดมาทนเหมือนเราอดเอาเหมือนเราเคยคิดไปทำทุกข์ทั้งอยากไม่อิ่มไม่พอบัดว่าเบื่อหน่ายความคิดไม่คิดการคิดคือการเกิดคิดทุกข์เดี๋ยวนี้ตกนรกทั้งอยากก็ไม่อยากพวกนั้นไปตกนรกเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาพวกทุกวันนี้เขาโรคพระทิศพระจันทร์ไปเป็นเปรตมีแต่อยากกินอยากนั่งอยากนอนยี่สิบชั่วโมงมาทุกข์สัตว์เดือดสารเดือดสารยังเพลิดเพลินในโน่นบัดอย่างพวกเราเนี่ยว่าทุกข์พวกนู้นทุกข์พอความเกิดเกิดมาอยู่ในท้องแม่เป็นไงพวกทุกข์เขาทุกวันมาโน่นอยู่ไปยิ่งทุกข์ทุกข์เพราะมีร่างกายมโนมันบัดนี้หัดปล่อยวางพูดภาษามันเอาไว้ใจสูงไหนอย่าคิดว่ามีร่างกายเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธเอาอย่างนี้น่ะไม่เชื่อลองดูบัดนี้ถ้ามันอยู่บ่ได้คิดร่างกายว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยหิวยกถามมากูดูเฮากรรมฐานถามเค้าเนาะเขาว่ามั้ยเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวมั้ยเขาไม่ได้ว่าได้ดินพวกอากาศก็บ่ได้สุขได้ทุกข์ดิเราเป็นคนคิดไม่เป็นคิดให้สอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาเขาธรรมดาเราคือใจหยุดนิ่งเหลือแต่รู้นู้นหยุดเหลือแต่รู้ไม่มีอะไรเลยไม่คิดอะไรนั่นการคิดคือการเกิดพูดภาษามันเราคิดทุกเดี๋ยวนี้เกิดทุกเดี๋ยวนี้คือเกิดหลายสิ่งหลายอย่างเขาว่านรกหลายชนิดเปรตหลายชนิดสัตว์เดรัจฉานชนิดคนเราก็หลายชนิดโดยเทวดาก็หกชั้นเกิดจะเป็นรูปพระพรหมจะสี่ชั้นพิจิตรความว่าไม่เกิดก็หมดเรื่องไปไม่ใช่ของง่ายไม่คิดต้องรู้ไปไม่มีอะไรนั่นเราคิดสงบเป็นสุขก็ว่าได้เราสมมติเฉยๆว่าใจสะอาดผ่องใสใจสูงใจสุขก็ได้เหมือนร่างกายเขาขึ้นที่สูงพ้นอันตรายเลยใจสะอาดเหมือนร่างกายเราสะอาดเป็นไงส่วนร่างกายนี้ยังรักษายิ่งทุกยิ่งยากเข้าทุกทีน่ะผลสุดท้ายก็ทิ้งปัญหาเรื่องใจจะไปได้ใจไม่ได้ตายได้ไปเกิดไปให้คิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากตัวนี้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนตัวนี้แหละมันจึงรักษายากเหมือนเราให้คิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากมันไม่ตายเลยคิดได้เท่านั้นทุกคืนทุกวันในของโรคประสาทมันตัวนี้ส่วนร่างกายเรารู้จักเจ็บจักปวดจักเมื่อยจักหิวแบบนี้มหัศรักษาใจอดเอาอยู่ที่ไหนก็ได้นะส่วนร่างกายเราจะบังคับใจก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนวันนี้เราคิดมาพอแรงเลยเรามาบริจาคหมดจากสิ่งชอบใจบางคนทำบุญสิ่งที่ชอบใจได้บุญหลายคือชอบมากล้วยเอามากล้วยถวายพระได้บุญมากไม่ใช่อย่างนั้นเราชอบคิดทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีทานหมดทานสิ่งอันนี้ไม่มีใครรับหรอกเหลือแต่รู้บุญเต็มเลยตัวนี้ชนะการให้ทั้งปวงเลยให้ตัวนี้ให้ไม่มีของใครใครไม่รับเราทำทำเป็นของกลางๆเลยแท้จริงรักษาอยู่แต่เราทำมาเป็นเรารูปประธรรมร่างกายเขาอยู่อย่างนั้นความคิดก็ว่าทำอะไรคิดไปทางทุกข์ดิเนอกศนธรรมคิดไปทางสุขดิเนพุทโธพุทโธกศนธรรมทำทั้งหลายไม่ใช่เราได้ไหมเราคือใจเหลือแต่รู้อิ่มทำยัดเข้าไปในใจก็ได้เพื่อร่างกายอิ่มอาหารอยากเฉยๆก็ไม่อิ่มยัดเข้าไปกินเข้าไปนั่งกินนอนกินใครกินไว้อิ่มเร็วดิอยากเฉยๆไม่อิ่มดิอันนี้อิ่มทำความคิดไม่อิ่มพอเบื่อหน่ายความคิดไม่คิดเลยหยุดนิ่งอิ่มทำเหมือนร่างกายอิ่มอาหารอิ่มทำแต่อิ่มทำก็เป็นสุขพูดภาษาว่าทำก็ได้ทำอะไรไม่ใช่ตัวตนนี่พูดภาษามันเราเป็นวิธีรักษาใจพูดภาษามันง่ายเขาสมมติเฉยๆว่าประพฤติธรรมวันเรามารักษาตัวแยกว่าเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาไปเสียแยกออกไปคือใจเราเนี่ยมารักษาใจพูดภาษาบรรเราใจมองเห็นด้วยตาธรรมดาต้องใช้ตาในคือปัญญาส่วนร่างกายมันยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากมารักษาใจง่ายๆมันหัดภาวนาครูบาอาจารย์สอนเพียงพุทโธพุทโธมันใช่ของง่ายดิพุทโธพุทโธก็วางร่างกายได้เลยใจเพลิดเพลินในพุทโธก็ยังดีให้มันติดอยู่ตรงนั้นซะก่อนต่อไปเลื่อนจากพุทโธติดความว่างความเย็นเหมือนร่างกายเนี่ยขึ้นบันไดขึ้นขั้นแรกซะก่อนใครขึ้นเร็วก็ถึงไวถ้าหยุดนิ่งอยู่เฉยๆหมดเรื่องอยู่นี่เข้ามาร่วมอยู่ในใจเอาใจเราเข้ามาพูดภาษามันเราเหมือนร่างกายไปทำการทำงานแล้วเอาร่างกายมานั่งมานอนอยู่เข้าบ้านเข้าถึงห้องนอนแค่นั้นส่วนร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากเลยคนสุดท้ายหายใจบอกทิ้ง
ใจรักษาได้ตลอดชุกตลอดเดี๋ยวครูบาอาจารย์รักษาใจส่วนร่างกายไม่ว่าใครเลยพระธรรมแสดงให้ดูเวลามันเป็นมาใจ

ไปตรงไหนบ่ดิเพียงอยู่พุทโธพุทโธสถานะที่อยู่ของใจหรือนึกธัมโมธัมโมก็ได้ต่อไปหยุดนิ่งอยู่เฉยๆบางท่านอย่างหลวงปู่เทศก็ทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์ตัวความท่านอยู่กลางร่างกายไม่คิดว่ามีแข้งมีขามีตัวอาการทำนั่นเหมือนร่างกายเราอยู่ห้องแอร์เย็นลูกไปต้องระวังเลยไม่ใช่ออกประตูก็ต้องดูอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายเขาไม่ได้สุขในทุกข์ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนโอ้จะบอกวิธีคิดง่ายๆโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นร่างกายเขาไปอยู่ยันอยู่ดิ้งไม่ได้เราก็รักษาเนี่ยอย่าไปทุกข์ไปยากรักษาไปไม่ใช่ไม่รักษาให้รักษาแต่ใจเราอย่าไปห่วงไปรักมันมันไม่ได้รักเราได้ร่างกายเราไปรักมันไปรักสิ่งใดก็ทุกทิ้งนั่นไปรักลูกรักหลานนั่นนู่นอันนี้มารักษาใจเป็นหมดมารักษาใจมันดีก่อนจะพิจารณาเสียก่อนโดยเฉพาะพิจารณาตามเป็นจริงร่างกายเขาดูร่างกายตามเป็นจริงไม่ใช่พิจารณาแต่ก่อนเราคิดว่าเราจริงๆร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขายุ่งรีบมาสร้างความดีเรามาสักศีลภาวนาเพื่อใจจะดีได้ไหมเมื่ออะไรมันจะตายอยู่แล้วจากร่างกายตายไปได้อย่างไปนำได้เราห่วงร่างกายไปเกิดอยู่ร่างกายแบบนี้อย่างน้อยเป็นที่เราเป็นห่วงอะไรไปเกิดอยู่ตรงนั้นบัดนี้ไม่ห่วงอย่างเราอยู่ห่วงกับยกพุทโธพุทโธเป็นเทวดาขึ้นมาอยู่กับความว่าความเย็นเป็นรูปประพรมเสียไม่เกิดกระบดเรื่องหยุดนิ่งใจเป็นพระไว้ใจสูงใจสุขรวมมาบุญเต็มเลยเนี่ยสละหมดหมดมาหัดเอาอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ไม่ใช่นั่นอยู่บ้านอยู่ช่องเวลามันเป็นมาโดยเพราะร่างกายเอาใจไว้ตรงไหนเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธไม่ใช่ของง่ายดิเพื่อวางร่างกายต่อไปหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรดีอยู่ตรงนั้นใจดีก็ได้บุญเต็มแท้จริงธรรมดาใจไว้ใจออกจากทุกข์ก็ได้เหมือนร่างกายออกจากอันตรายไฟจะไหม้ก็โดนนี้ใครจะเข้าไปหาไฟอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมหัดให้จากธรรมดาเขาพิจารณาร่างกายถ้ามันยังไม่รู้เด้อแต่ก่อนเราคิดว่าเราร่างกายเป็นเราจริงๆไม่ว่าใครหรอไม่มีใจพลังมันก็ว่าไม่มีใจสมองหรือประสาททำงานพระพุทธเจ้าว่ามีใจมาใส่อยู่ดิใจคือเราสมมติว่าใจว่าเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาหยุดนิ่งเหลือแต่รูปนั่นแหละไม่คิดหยุดนิ่งเราจริงๆนะก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนอันนี้มารักษาใจพูดภาษามันเรามาชำระใจเหมือนชำระร่างกายเราชำระเป็นชำระใจเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสติปัญญาก็ว่าเราเอาใจมันผูกไว้มันไปนรกไปเป็นเปรตเราเนื้อพุทโธพุทโธผูกไว้ใจเหมือนกับลิงเนี่ยเขามีเชือกผูกให้มันกระโดดอยู่ในพุทโธก็ยังดีตัวที่เขาเรียกว่าสติเสียถ้าเราหยุดได้คนมีปัญญาบุตรต้องผูกได้ปัญญาเด้ออันนี้ปัญญาขึ้นมาเรารู้จักแต่โอ้ทุกถูกเราเป็นคนคิดเองมันก็ไม่คิดมีแต่ความรู้ความว่าตัวนี้ดีล่ะตัวนี้บุญหัวใจสะอาดผ่องใสก็บุญเต็มมารักษาเอาว่ามันยากรีบรักษาได้ชีวิตบ่แน่นอนเลยความตายหมดบุญเวลาไหนก็ตายเวลานั้นตายไปเกิดที่บ่ดีแก้บ่ได้เลยตอนนี้แก้ไขเจ้าของออกจากนรกจากเปรตจากสัตว์จากคนเหมือนโน่นไว้ไม่เป็นคนเนี่ยไปติดสวรรค์เราแก้ออกจากสวรรค์แก้จากอะไรเอารูปประพรมไม่ติดอะไรยิ่งสบายบัดมาชำระใจเหมือนร่างกายเราไปติดโน่นติดนี่ชำระเป็นอันนี้ใจเราไปเองอันนี้ยังโชคดีมาอยู่ในคนมาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้แต่พูดภาษาของเราไปว่าของดีบัดหาวิธีออกพูดภาษาเอาร่างกายมาทำความดีมาความดีผมมาทำดีเพื่อรู้จักเราประโยชน์จากร่างกายเลยเมื่อไรก็จะตายอยู่มาอดมาทนภาคเพียรพยายามถ้าเราบ่หัดไว้สู้มันไม่ได้เลยเวลาเจ็บมาเป็นไงมันร้องไห้ตายด้วยความเจ็บหรือไปเกิดที่ทุกข์เมื่อนี้บุญนู้อยู่กับพุทโธพุทโธยังดีอย่างน้อยไปสวรรค์ก็ยังดีดิเพื่อเพื่อนไม่ใช่ของง่ายเลยทำบุญบ่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนอยู่ที่ไหนหัดรักษาได้หัดไว้เวลามันเป็นมาไงเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มันจะเป็นไหนบอกบ่ได้พอเราสร้างมาแบบไหนได้รับแบบนั้นวันนี้มาอยู่กับพุทโธพุทโธสนะที่อยู่นู่นเราตั้งนะโมก็น้อมถึงคุณพุทธเจ้าน้อมยังไงเพียงเรานึกพุทโธพุทโธที่อยู่ของใจเหมือนที่อยู่ของร่างกายไม่ต้องอธิบายเหมือนกรุงเทพนู่นตามกำลังเงินกำลังทรัพย์สร้างไว้อันนี้ว่าบุญหาที่อยู่เพียงอยู่พุทโธพุทโธยังดีที่แบบเราอยู่กับความว่างความเย็นยุดด้วยใจยิ่งสบายเย็นสงบเป็นสุขเข้ามาเอาเข้ามาไม่คิดไม่เกิดพูดภาษามนหาวิธีทำได้รักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีสำหรับครูบาอาจารย์ผู้ที่เจ้ารักษาได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงหมดลมหายใจไม่เกิดอีกไม่ใช่ของง่ายการเกิดไม่คิดลองนึกพูดภาษาบ้านเรานึกพุทโธพุทโธหยุดไม่คิดแรงดูอย่าไปคิดว่ามีร่างกายวะเนี่ยเพราะอย่างถ้ามันคิดก็ต้องยกร่างกายมาพิจารณาถึงมันพิจารณาไม่อยู่ก็อดทนต่อสู้อดทนฝึกกำลังใจสู้ทุกที่มีร่างกายสู้ไปซะก่อนถ้าเราไม่สู้มันสู้ไม่ได้เลย
พราะเราถ้าเราจิตเรารวมนิ่งมีกำลังเต็มที่ว่ากำลังใจก็ได้ว่าบุญก็ได้ว่าเหมือนร่างกายขึ้นที่สูงพ้นอันตรายใจสูงใจสุขก็ได้ตัวนี้แหละมันดีอยู่ตรงนี้ส่วนร่างกายไม่ดีสักคนเพื่อนเตรียมตัวรักษาใจมันดีไปอดเอาบังคับใช้ปัญญาเขี่ยตีเหมือนเขาเขี่ยวัวเขี่ยควายเขาแอบเขาไถสร้างเขามาใช้งานมันบุไปขอเขาสับอันนี้ใช้ปัญญาเขาวิปัสสนาบังคับได้มันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดหยุดได้มันโอ้โตไปมันหลบเข้ามาเลยเหมือนเราหลบแดดหลบฝนเห็นอะไรหลบเลยใจหลบเข้ามาอยู่พุทโธพุทโธได้หยุดนิ่งอยู่เฉยๆนั่นนะครับหัดเรารู้จักวิธีละไม่ต้องสื่อต้องขอต้องวันต้องวอนใจนี่ต้องอดเลยเรามาเว้นโทษมาเว้นโทษหนูเว้นโทษห้าเขาว่าศีลไม่ใช่ศีลนั่นเป็นโทษของใจเหมือนโทษของร่างกายจับไฟก็ไหม้หนูส่วนเสาก็เปียกทนต้นไม้ก็นั่นอันนี้ก็เหมือนกันเราไปฆ่าสัตว์ใจเดือดร้อนไปกินเหล้าก็เดือดร้อนขึ้นมาเลยเมื่อเรารักษาใจบนมันยังคิดไปทางทุกข์ทางยากมาอยู่กับพุทโธพุทโธเลยคิดไปทางที่ดีเราใจเป็นศีลเสียบัดถ้าเราหยุดได้ใจเป็นสมาธิบุญเต็มเลยเป็นขั้งเป็นคราวก็ยังดีบัดไม่ได้ตลอดแต่ผู้วายันตลอดคนมีปัญญารักษาได้ตลอดอยู่ตรงนี้เนี่ยรักษาได้ใครสุขเท่านั้นผู้วายันใจท่านดีเลยส่วนร่างกายไม่ดีสักคนต้องตึงทุกคนเรียกว่าสร้างความดีบัดตอนทำได้ส่วนมากถ้าเราบ่ทำอะไรเสียใจได้สู้มันบ่ได้เหมือนมันหนักเข้าทุกทีเลยบ่เนาะเอาใจไว้ตรงไหนเหมือนด้วยความทุกข์ความยากก็ไปเกิดที่ทุกข์ปัจจุบันก็ทุกข์อยู่แล้วอันนี้เรามาหัดภาวนามาอดมาทนภาคเพียรพยายามมานู่นอดทนต่อสู้ซะก่อนอดข้าวอดน้ำก็เพื่ออดทนต่อสู้น่ะต่อไปอดจนไม่คิดอะไรเลยอดมาอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำถ้ามันอยู่บ่ได้ก็ต้องพิจารณาร่างกายสอนแบบพระพุทธเจ้าสอนว่าเข้ากรรมฐานกับพิจารณาร่างกายแหละถามไปถามมานู่นเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวไหมเขาว่าเขาเป็นดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เขาเป็นเงินเป็นทองไหมเขาไม่ได้ว่าดินเพราะอากาศเขาสุขเขาทุกข์ไหมเราคิดเองคิดเสียใจเนี่ยเสียใจคิดว่าเจ็บอยู่นี่เจ็บว่าเมื่อยก็เมื่อยว่าหิวลองดูบ่ดิวันนี้อยู่กับพุทโธพุทโธลองดูบ่ดิพุทโธได้ก็ดีไม่ใช่ของง่ายดิหลบเข้ามาต่อไปอยู่ความว่างความเย็นต่อไปหยุดนิ่งไม่คิดลองดูบ่ดิได้เป็นข้างเป็นเขาดีต่อไปทำให้มันมากขึ้นรักษามากรักษาได้ตลอดจะคู่บาอาจารย์มันดีหมดลมหายใจไม่เกิดอีกวันนี้ผ่านเลยใจเป็นพระบุญเต็มอยู่ตรงนี้นะคนทุกวันนี้ไม่อดเลยไม่อดก็ทุกข์อดทนต่อสู้ทุกเนี่ยเรายังบวชชนะเลยถ้าเราอดได้โตไปมันรู้จักอู้สุขทุกข์ก็เป็นคนคิดใจเป็นผู้คิดไม่คิดหยุดนิ่งก็ดีอยู่ตรงนั้นหัดไปหัดมาอยู่ตรงนี้น่ะเราจะให้ร่างกายดีไม่ดีสักคนหรอกนับมันจะไม่ดีนับวันจะไม่ดีนะพระธรรมแสดงให้ดูเอาใจไว้ตรงไหนบ่เราคิดว่ามีร่างกายว่าเจ็บว่าปวดเราคิดเองถามก็ดบบ่เขาว่ามั้ยดินฟ้าอากาศมันเราสมมติขึ้นว่านั่นดินน้ำไฟว่าร้อนว่าเย็นเขาเป็นอยู่อย่างนี้เราโชคดียังมาอยู่ในคนไปอยู่ในมดยุงทำไมหาอยู่หากินเป็นเปรตมีแต่อยากเนาะแต่เรามองเห็นอยากกินอยากนั่งอยากนอน24ชั่วโมงมันทุกข์กว่าสัตว์ในนรกทุกข์กว่าอยู่พุทธวิทยันเป็นเนาะมันอยู่ได้นี้มาได้บางในปัจจุบันก็ให้คิดไปทั้งทุกข์เนาะคิดไปทั้งทุกข์ทั้งอยากคิดได้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่ตายได้ใจตัวนี้แหละมันยากมานี่มาอยู่พุทโธพุทโธดูถ้ามันอยู่บ่ได้ต้องพิจารณาคิดแบบพุทธเจ้าสอนมันเนาะแล้วบอกวิธีละโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นร่างกายเขาไม่ว่าอะไรถามก็ดูบ่ได้ต่อไปมาหยุดนิ่งเฉยๆลงดูบ่ได้หยุดนิ่งหัดเป็นไปต่อไปนี่หาความสุขทางนี้ได้ไม่ต้องซื้อต้องขอต้องงอนต้องงอนรักษาใจอดเอาเป็นฆราวาสอดเราอดเว้นโทษสักก่อน5ข้อมันเป็นโทษว่า80 227ก็โทษของใจมันยังคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษบ่ได้มาหัดเข้ารวมมาบ่เนาะไม่ทำโทษทนโทษก็หยุดนิ่งอยู่เฉยบริจาคไปพุทธธรรมก็ว่าได้ทำทั้งหลายทำอันนี้ก็เป็นธรรมอันหนึ่งรูปธรรมเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นวันนี้ธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนั้นเราคิดไปเองเราคิดทุกเดี๋ยวนี้ทุกเดี๋ยวนี้สุขก็สุขเดี๋ยวนี้ทำเป็นของกลางไม่ใช่เราได้ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไหนตนในที่ก็คือใจสมมติว่าใจว่าเราก็ได้มองให้ด้วยตาธรรมดาเพราะว่ามีแต่ชื่อแต่นามเฉยๆออกจากนี้ไปอยู่ในมดในโยงอะไรไปอยู่ในที่ต่ำมันง่ายไปตกในโลกก็ได้จะให้คิดที่สูงมันอยู่กับพุทโธพุทโธลองดูเหมือนเป็นเทวดาก็ได้หรืออยู่กับความว่างความเย็นรูปประพรมขึ้นไปไม่คิดลองดูขึ้นเป็นขั้นเหมือนเรามีเงินเหมือนมีเงินไปอยู่ที่สบายเหมือนมีเงินไปจ้างโรงแรมอยู่สบายเลยหมดเงินเขาก็ไม่ให้อยู่อันนี้ก็หมดบุญเหมือนกันหมดบุญเราเนี่ยพุทโธพุทโธหมดบุญคิดไปทำทุกข์ทุกอย่างก็หมดเลยหมดเป็นเลยเหมือนทางโลกเราใช่หมดอย่าให้มันหมดเพิ่มเติมมันไปหาเงินหาทองอย่างน้อยพุทโธพุทโธยังได้กำไรอยู่เป็นเทวดาถ้าเราคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์ถ้าเราคิดว่ามีแต่ความ
สุขในการกินนอนเป็นสติฐานต่ำลงไปหรอกอย่างน้อยแล้วนึกพุทโธพุทโธยังได้กำไรอยู่ดีเหมือนทางโลกเรามีเงินเหลือใช้เหลือสอยอยู่อย่าให้มันขาดทุนไม่เหมือนไม่ง่ายๆจะว่ามันยากเรียกพุทโธเสียเองไม่ใช่คงง่ายเลยเราขยายไปมากมายเลยขยายเป็นคุณของพระพุทธเจ้าขยายไปมากมายรวมเข้ามากับใจเป็นผู้คิดไปมีใจดวงเดียวเป็นผู้คิดคิดไปทั้งทุกเดี๋ยวนี้ทุกเดี๋ยวนี้คิดไปทั้งสุขก็สุขไปแล้วนึกพุทโธพุทโธเราดูกับอย่างดีเหมือนนี่ไม่คิดเราโน้มไปหยุดนิ่งเลยไม่มีอะไรเลยจิตสงบเป็นสุขธรรมดาเราอยู่ตรงนี้แหละรักษาไปอยู่ที่ไหนรักษาได้ครูบาอาจารย์นั้นดีพุทธเจ้าท่านทำด้วยจิตสงบเป็นสุขท่านสอนง่ายๆเลยใครทำตามก็ได้เหมือนทางโลกต้องหาเงินก็ได้หาเป็นก็ได้ทำนาก็ได้เข้าหาเงินก็ได้ต้องหาเป็นอันนี้ก็คนมีปัญญาหาเป็นหาบุญทำได้ทั้งวันทั้งคืนนอนอยู่ก็ทำได้เลยนอนอยู่ก็นึกพุทโธพุทโธมาหยุดนิ่งอยู่เฉยๆได้ทั้งวันทั้งคืนทนคนทำเป็นอย่างครูบาอาจารย์เพื่อทำเหมือนกับทางโลกเขาหากลางคืนหาเงินเขาก็ได้ทุกวันมีไฟมีอะไรต่างคนต่างหาเขามีความรู้ก็หาเงินได้ตามความรู้อันนี้ว่าคนมีปัญญาหาบุญใส่ใจได้ได้ทุกวันได้ทุกเวลาอยากให้มันเต็มใจก็หยุดนิ่งบุญเต็มเลยบุญเต็มบุญเต็มใจอยู่ตลอดคิดไปทั้งทุกนี้ก็บาปเลยหมดบุญได้ใจดวงเดียวเหมือนกับเพื่อนทางโลกได้มาทิ้งไฟก็จนเนี่ยต้องหาเพิ่มเติมอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดไปทั้งทุกนี้หมดบุญวันนี้อย่าให้มันคิดไปทั้งทุกข์ไงอย่าให้คิดไปทั้งสุขทั้งสบายเลยจะพุทโธพุทโธหาที่อยู่ซะก่อนต่อไปมีแต่ความรู้ความฉลาดบุญเต็มอยู่ตลอดไม่มีทุกข์ไม่ยากหัดรักษาหมดเป็นนี่อย่าว่าหมดคนมามันหมดเรื่อยๆถ้าเราพูดจากต่อไปมันรู้จักสุขมันไม่ทำหรอกไม่ทำเหมือนร่างกายเรารู้จักเจ็บจักปวดให้จ้างจับไฟก็ไม่เอาชนต้นไม้ก็ไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักสุขทุกข์เราเป็นคนคิดจ้างคิดไปทั้งทุกข์ก็ไม่คิดมันจะคิดไปทางที่ดีต่อไปมันไม่คิดจริงๆมันจะรู้อะไรอย่างครูบาอาจารย์ท่านรู้ขึ้นมาจิตสงบมันจะรู้ขึ้นมาเหมือนผ้ามันตกใสเนื้อน้ำมันใสอะไรผ่านมาก็จะเห็นมันจะรู้ขึ้นมาเดี๋ยวคนมีบุญรู้เองรู้เองเห็นเองเหมือนทางโลกต้องเห็นเองจริงเชื่อเลยใจต้องรู้ต้องรู้เสียก่อนที่คิดต้องพิจารณาเสียก่อนอันนี้ปล่อยคิดไปทั้งทุกข์ก็ได้มันไม่รู้เลยปล่อยคิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากก็ได้แต่ไม่ชอบมันคิดไปใครเป็นคนคิดโดยเฉพาะร่างกายแล้วก่อนมันบอกรู้จักวิธีมหัดรักษาอยู่ที่ไหนรักษาได้พิจารณาแบบบอกแบบง่ายๆโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นหัดปล่อยไปเรื่องธรรมดาพิษไปพิษมาอยู่นั่นน่ะถึงยังละไว้ยังวางไม่ได้ก็ยังดีถ้ามันได้จริงๆอดทนต่อสู้มันจะเป็นให้ดูได้ร่างกายต่อไปกินก็ไปนอนก็ได้บ่เนาะคนว่าสุขในการกินการนอนไม่ถูกเรากินแล้วนอนเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้สบายอยู่ได้นานสักหน่อยพระพุทธเจ้าสอนจิตสงบเป็นสุขเพียงอยู่พุทโธพุทโธถึงไม่สงบก็ยังดีแล้วหรืออยู่ความว่างความเย็นหยุดไม่คิดอะไรไม่มีอะไรจิตสงบเป็นสุขเลยนะบุญเต็มพูดภาษาเหมือนเราอยู่ตรงนี้เหมือนร่างกายออกจากอันตรายเหมือนไฟจะไหม้ก็โดนนี้เหมือนรักษาเป็นส่วนร่างกายยิ่งรักษายิ่งเท่ายิ่งแก่ยิ่งทุกคนปุญญาใจก็ทิ้งเลยหมดลมหายใจก็ทิ้งเนาะบางทีเราอยู่บ้านสวยๆต่อไปบ้านก็ไม่ได้อยู่เลยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่โรงพยาบาลเจ็บใครได้ป่วยต่อไปโรงพยาบาลเขาไม่ให้อยู่ยัดเข้าโรงไปเผาไปฝังแล้วนั่นส่วนใจเราจะไปเองได้ไหมไปเองไปนรกมันไปง่ายมันคิดไปเองเหมือนนี่ล่อรวมเข้ามาถ้ารวมเข้ามาหยุดนิ่งเพียงอยู่พุทโธไม่ใช่ของง่ายเลยเหมือนกับงานทางโลกเขามีงานก็ได้เงินอันนี้มีความสุขเรางานอยู่กับพุทโธก็มีบุญคือความสุขใจนี่คือความว่างความเย็นถ้าเราหยุดนิ่งบุญเต็มเลยเหมือนทางโลกของงานดีงานสำเร็จก็ได้เงินหลายในบุญอันนี้บุญเต็มเลยพูดภาษาง่ายๆไม่ต้องสื่อต้องขอต้องงอนต้องงอนอยู่ที่ไหนรักษาได้อย่างเป็นฆราวาสเว้นโทษเสีย5ข้อไหนจะไปทำถ้าเราเว้นโทษ5ข้ออย่างน้อยก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์บัดนี้รักษาใจอย่าคิดไปทางทุกข์ทางโทษคิดไปทางที่ดีหรือจะนึกพุทโธเสียมันก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาหัดอยู่ความว่างเย็นเป็นรูปพรหมทำให้เกิดเป็นข้างเป็นเขาก็ยังดีไม่ใช่ของง่ายการไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะเราคิดมาทั้งวันทั้งคืนไม่อิ่มไม่เป็นสักทีจิตดวงนี้บางทีไปตกในโลกอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่เหรียญว่าไม่ได้ขึ้นมาก็มีดิบางนู่นทุกวันในโลกเพราะที่ตัวพระอังคารมันไปอยู่ตรงนั้นทุกข์ก็อยู่ได้ดิใจไปอยู่ได้บางอยู่ไม่ในร่างกายแล้วมันอยู่ในก้อนทุกข์ก้อนโลกก็ได้ไปอยู่ในสัตว์ในยุงมดในยุงมันต้องเป็นยุงก็หาอยู่หากินมันก็ได้คนฆ่าก็ตายไปเคยที่ต่ำกว่านั้นมันขนาดเป็นยุงมันลำบากมันหิว
ถ้าเป็นเปรตไงเปรตธรรมดาเปรตเขาอยากกินอยากนั่งอยากนอน24ชั่วโมงทำไงเปรตนรกบทุกข์ร่วงตลอดเวลาทำไงพวกเรานี่พูดภาษาบ้านเราจะพูดกรรมฐานให้ฟังเรามาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ร่างกายเนี่ยแยกเป็นเชื้อโรคอาการ32เชื้อโรคทำมาหากินในร่างกายมันก็ว่าของมันเราก็ว่าของเราเทพเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์ชนิดหนึ่งคือโลกนี้มีใจกับร่างกายบุญใจมันใหญ่ที่กินคนกินเสือกินช้างกระดูกมันก็กินมนุษย์ตัวมันเล็กมั้งบางทีมองเห็นด้วยตาธรรมดาเชื่อโลกอันนี้เป็นสัตว์เชื่อโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราบอกว่าของเราแท้จริงมันใส่เขาอยู่บุญสัตว์เชื่อโลกมันก็ว่าของมันทำมาหากินมันก็ว่าไม่มีของใครมาใส่อยู่ชีวิตนี้เราร่างกายมาสร้างความดีเปลี่ยนใจเป็นผู้ได้เรามาหัดอดทนฝากเปลี่ยนพยายามหัดเอาหัดสำรวมระวังอดทนต่อสู้ทุกตัวนี้ที่มีร่างกายจนใจเราไม่ทุกข์ถึงไม่ชนะเราฝึกกำลังใจก็ได้ว่าบุญก็ได้มีกำลังคือใจมันรวมเป็นหนึ่งมีกำลังเต็มที่เลยยกกายได้สบายเหมือนร่างกายขอยกสิ่งของได้ตามกำลังเหมือนทุกวันมีเครื่องทุ่นแรงก็ว่าสติปัญญาสร้างกำลังใจก็ได้ว่าบุญก็ได้ตัวนี้นะว่าบุญตามไม่ต้องซื้อต้องขอไม่มีเงินก็รักษาได้ขอเว้นโทษเสียเว้นโทษ5บางทีเว้นโทษ8ไปเรื่อยๆดีบัดนี้ใจมันอย่าคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษหัดไปหัดมาเอาอย่างน่ะปฏิบัติขอประพฤติธรรมเขาว่าดิรักษาใจพูดภาษาบ้านเราเขาว่าประพฤติธรรมเขาสมมุติเฉยๆส่วนรักษาร่างกายเขาสมมุติว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาหารการกินที่อยู่อาศัยบ่นมาหลายสิ่งหลายอย่างอยากเป็นเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยบ่นเราทำงานเพื่อได้เงินบัดนี้เอาเงินเป็นอาหารเชื่อเขาอยู่อาศัยในเมืองกันเรามารักษาศีลมาอดมาทนใจเราจะดีขึ้นเลยต้องอดทนซะก่อนต่อสู้ทุกข์ที่มีร่างกายถ้าเราบุพเพไว้มันทุกข์กันทุกวันบ่หนูเอาไปมาหายใจกระบอกบ่หนูแจกนอนเป็นนี่วันนี้ครูบาอาจารย์รัดอดทนเข้ากรรมฐานอดเราคนทั้งนั้นมีความอดเลยเราอดนึกพุทโธพุทโธอดหยุดนิ่งอยู่เฉยต่อสู้มีกำลังใจอดทนต่อสู้ฝึกกำลังใจก็ได้ใจสูงใจสุขเหมือนร่างกายขึ้นที่สูงพ้นอันตรายก่อนจะขึ้นที่สูงต้องใช้กำลังเลยอันนี้ก็เหมือนกันกำลังใจเราเกิดนึกพุทโธพุทโธอดเอาลดหยุดนิ่งบุญเต็มเราใจสูงใจสุขได้เขาเปรียบเทียบเหมือนทางโลกเราขึ้นที่สูงเขาเปรียบเทียบอันตรายไม่มีใจสูงใจสุขใจสะอาดโปร่งใสกว่าเลยละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อเราคิดไปทางทุกข์ทางยากไม่คิดมานึกพุทโธพุทโธเราเป็นกุศลขึ้นมาหยุดนิ่งใจสะอาดโปร่งใสก็ว่าได้เลยเขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรมันสะอาดผ้ามันสะอาดหรือน้ำมันใสอะไรมันก็มองเห็นหรือกระจกมันใสใจไม่ใช่เห็นมันจะรู้เลยบางทีก่อนจะพิจารณาเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเราโกรธขึ้นมาดีไหมร้องไห้ขึ้นมาดีไหมคิดว่าเจ็บว่าปวดดีไหมคิดแบบพระพุทธเจ้าสอนนึกพุทโธพุทโธลองดูดีถ้านึกพุทโธไม่ได้ก็ไม่พิจารณาโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องหัดไปหัดมาจนใจเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ปล่อยเป็นละได้เลยวางได้ว่าทำได้เลยเมื่อเราทำงานทางโลกนี่เหนื่อยก็ทำเพื่อได้เงินต้องหัดต้องทำไปเรียนหนังสือแล้วมาทำการทำงานเพื่อได้เงินเพื่อได้เงินมารักษาร่างกายเปลี่ยนจากเงินเป็นเสื้อผ้าอยู่บนต้องอธิบายเลยอันนี้เรามาอดมาทนใจเราจะดีขึ้นเลยมาอดมาทนภาคเพียรพยายามใจจะดีฝึกหัดต่อสู้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์ไม่ยากกับร่างกายถ้าบุกฝึกหัดสู้มันไม่ได้เลยมันหนักเขาทุกวันร่างกายนี่หนักเขาทุกวันบางนุ่งเอาไปมาเดินก็ไปได้ยืนก็ไปได้นอนก็นี่เราหายใจออกทิ้งเลยมันหนักบางนุ่งไม่ใช่ของง่ายเลยวันนี้หัดปล่อยวางเนี่ยเผื่อเปรียบเทียบคือบอกคิดว่ามีร่างกายเพียงอยู่พุทโธพุทโธก็วางร่างกายได้ไม่ใช่ของง่ายเลยใจเป็นเทวดาต่อไปอยู่ความว่างความเย็นวางพุทโธเสียต่อไปวางหมดไม่คิดอะไรหยุดนิ่งเฉยลองดูมีอะไรไหมไม่เชื่อถ้ามันหยุดเมื่อไรถ้าหยุดได้ก็เงารักษาไปสักก่อนอย่าพึ่งอยากได้หลายบางคนเอาจิตสงบมาทำไงให้มันสงบสักก่อนมันรวมสักก่อนมันรวมมันดีเบื้องเราสร้างบ้านสร้างเรื่องเอาอะไรของอะไรจริงหลายอย่างมารวมกันอาศัยได้เลยเบื้องนู้นเสียงเขาบอกว่าบ้านกุฏิถ้าแยกกันไม่ใช่อะไรใหญ่รวมเข้ามาอาศัยได้ต่อไปมันรู้จักมันรวมเป็นคนรวมเป็นจริงได้อันนี้คนมีปัญญาจึงรวมใจได้ทางโลกเขาคนมีความรู้เนาะเอาไม้เอาเสือกสีมารวมกันที่อยู่อาศัยได้หัดรักษามันปล่อยให้คิดไปทางทุกข์ทางยากได้ทั้งวันทั้งคืนแก้กระจายไปเลยไปตกในโลกไปเป็นเปรตมันลงต่ำขึ้นยากเลยเมื่อน้ำฝนตกมาจะพ้าไม่มีเครื่องรองรับลงแม่น้ำธรรมสมุทรเป็นน้ำเค็มหมดใช่บ่ได้คนเราเกิดมาในตระกูลต่ำสูงทำบาปตกนรกก็ขึ้นมาบ่ได้เลยใครทำก็ตกขึ้นยากน้ำในมหาสมุทรมากมาย
ใจคิดไปทำทุกข์ใจยากไม่ใช่มันนี่พยายามให้มันขึ้นมาบนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเข้าอย่าคิดแบบเราว่าเจ็บปวดให้คิดแบบใหม่พิจารณาเข้ากรรมฐานพิจารณาร่างกายตามเป็นจริงแต่ก่อนเราบ่รู้ได้คิดว่าร่างกายเป็นเราแท้จริงไม่ใช่เรามาใส่เขาอยู่ตัวเราจริงๆคือใจเหลือแต่รู้ออกจากนี้ไปอยู่ในมดในยุงก็ได้บนนึกไปเป็น

เป็นก็ได้นรกก็ได้มันต่ำมันง่ายอย่าขึ้นไปเทวดาบ่นึกพุทโธพุทโธลงนึกบ่ได้เป็นรูปพรหมหรือนึกอยู่กับความว่างความเย็นใจเป็นพระจริงๆเหลือแต่รูปเมื่อว่าอยู่ตอนนั้นบุญเต็มก็ได้ว่าใจเป็นพระก็ได้เหมือนพระพุทธรูปท่านอยู่เฉยๆใจยุบใจจะทิ้งลงน้ำก็เหมือนกันจิตเราก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดว่ามีอะไรถ้าคิดว่ามีแค่มีขาก็ทุกข์ขึ้นมามีข้างเพราะเรารักร่างกายว่าเราจริงๆแท้จริงมารักษาเราพูดภาษาบ้านเรารักษาสมมติว่าใจว่าเราว่าจิตก็ได้สมมติชื่อเฉยๆมองมองเห็นว่าตาธรรมดาท่านตาในคือปัญญาเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าปัญญาเมืองพุทธเจ้าสอนคือความเกิดพิจารณาถึงความตายเหมือนท่านกลัวตายพิจารณาคนว่าตายลมเข้าไปก็ตายลมออกมาใครเป็นพูดว่าตายเราเป็นคนคิดเองหยุดนิ่งตัดสู้ตรงนั้นพุทธเจ้าหยุดเดือดแต่โลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธจริง

เราเป็นคนคิดเองหยุดนิ่งท่านตัดสู้ตรงนั้นพุทธเจ้าหยุดเหนือแต่โลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธจริงๆพุทโธเป็นอย่างนั้นเด้โลกเขาเป็นอย่างนั้นร่างกายเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นธรรมดาเราคือแต่โลกอยู่แต่โลกตัวนั้นเราจริงๆว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้ร่างกายไม่ใครอยู่เราก็เห็นทุกคนต้องทิ้งทุกคนหมดบุญก็ทิ้งบางคนอายุยังหมดบุญแค่ไหนก็ทิ้งแค่นั้นปัญหาเรื่องไปได้แบบนี้ไปเกิดเองมันนี่หาวิธีไว้ก่อนหาที่อยู่ที่อยู่ของใจก่อนเลือกเอาเมื่อเราที่หาที่อยู่ของบ้านของที่อยู่ของเรือนมีกำลังเงินมาเลือกเอาบางกรุงเทพหลังละร้อยล้านก็มี50ล้านก็มีถ้าเรามีเงินเลือกบ่ได้เลยอยู่ความบากนึงเหมือนกันเลือกมันจะไปนรกเราไม่ไปไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ก็ไม่ไปเป็นคนหูหนวกก็ไม่เอาอย่างน้อยเป็นเทวดาเป็นรูปพระพรหมใบก็ดีเอาไม่เกิดบัญญัติหรอกมันเลือกเอาเลือกใจเลือกที่อยู่เพราะจะอยู่ตรงนี้ปัจจุบันก็หัดที่อยู่ก่อนเลือกได้เลยออกอย่างนี้เราไปออกอย่างนี้เราเลือกเอาไม่ไปเห็นนรกก็ไม่ไปอันนี้มันไม่รู้จักนรกมันคิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากหมดโดยเฉพาะร่างกายเรายังไม่รู้จักสถานที่ก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนที่ธรรมดาเขาเป็นอยู่อย่างนั้นมานี่มารักษาเราให้อยู่สบายดีนกพุทโธพุทโธพัดไปดิให้ถือเป็นเรื่องสำคัญไหมตายไปเกิดที่บุรีแก้บุรีดิไปตกนรกจะทำไงไปเป็นเปรตบุญมีแต่อยากอย่างเดียวเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพื่อนก็แม้แต่เกิดมาเป็นคนทุกวันนี่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปส่วนมากคนทุกคนเราไม่ใช่ของง่ายเพราะมันหลงเพราะเราเกิดในครูบาอาจารย์เราตกนรก10เดือนมาอยู่ในท้องแม่บุญเข้าไปอยู่ในท้องแม่ทุกข์ยากจึงดันออกมาบุญลืมมาเห็นรูปเห็นเสียงกินรสเพลิดเพลินเราตกนรก10เดือนครูบาอาจารย์เราตกไปบุญนอนอยู่ในท้องแม่เป็นไรขนาดเราทุกวันนี้เดินไปเดินมาก็บ่นว่าร้อนว่าเย็นแล้วนอนก็รู้10เดือนบุญลงมาก็ลืมเสียลืมมาเห็นรูปเห็นเสียงคิดว่ามันสุขเนี่ยมาหาความเปิดเปื้อนในสุขที่แท้จริงมันทุกข์เป็นเหยื่อพยามารพระพุทธเจ้าสอนเชื่อพระพุทธเจ้าเลยจิตสงบเป็นสุขพุทธเจ้าสอนเพียงนึกถึงคุณของท่านนึกพุทโธพุทโธพุทโธก็ยังดีถึงไม่สงบมันก็ยังดีเพื่อให้มันสงบให้มันดีเหมือนเรารักษาร่างกายใจรักษาได้สุขเท่านั้นเลยแล้วสุขเท่านั้นครูบาอาจารย์ท่านรักษาได้ตลอดสุขตลอดหมดลมหายใจเพียงอย่างน้อยแล้วก็เกิดรักษาเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธระดับเทวดาก็ยังดีอายุยืนนานเลยเป็นคนอย่างพวกเราเนี่ยก็ทุกข์มันอยู่ในก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนขี้วันนี้เอาใจออกจากคนพูดภาษามันเราเหมือนร่างกายออกจากในไฟจะไหม้ก็โดดหนีใครจะวิ่งเข้าไปหาไฟเพียงอยู่พุทโธพุทโธไม่ใช่ของง่ายดินึกพุทโธพุทโธมีก็คือเป็นเหมือนทางโลกเรามีงานทำก็ได้เงินให้ความสะดวกร่างกายนี่เขาเรียกว่าบุญเนี่ยความสุขใจเพียงอยู่พุทโธพุทโธก็วางกายได้หมดวางกายอันนี้เราทุกข์เพราะมีร่างกายเจ็บปวดบ่นี่ต่อไปหัดไปหัดมาหยุดนิ่งอยู่เฉยตรงนู้นบ่นี่วางหมดรู้จักทำพุทโธจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้พุทโธพุทโธแต่ปากพุทโธจริงๆเมื่อรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นรู้ได้พุทโธจริงๆรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเราคือใจเหลือแต่รู้ยั่วจะรู้ต่างคนต่างอยู่บ่นี่อันนั้นพุทโธจริงๆพุทธะจริงๆอยู่ในนี้พระสอนรอเข้ามาหัดไปหัดมาหัดไปมันดีขึ้นหรอกอย่าว่ามันเนี่ยว่ามันยากเปลี่ยนความคิดใหม่ง่ายรักษาใจไปไม่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนต้องอดเองเป็นฆราวาสอดเว้นโทษ5เสียไปต่อไปอดจนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนคิดไปทางไม่ดีไม่คิดคิดไปทางที่ดีวันนี้โดยเฉพาะร่างกายมาพิจารณาแบบพุทธเจ้าสอนโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปทุกข์ไปยากขัดไปหัดมามันก็ดีต่อไปมันรู้จักดีมันหลบเข้ามาเวลาร่างรักษาร่างกายฝนตกมาหลบแดดมาหลบเลยอันนี้เหมือนวันไม่คิดไปทำทุกข์ทั้งยากว่าเจ็บว่าปวดมันดูกับพุทโธพุทโธลงดูบ่นี่นึกอยู่กับความว่างความเย็นหยุดไม่คิดลงดูบ่นี่ไม่อะไรบ่นี่เลือกเอาไม่เชื่อเราคิดเองว่าเจ็บบุญนู้นไม่คิดลงดูหยุดนิ่งลงดูบ่นี่หยุดไม่คิดอะไรแต่รู้อยู่แต่ใจว่าใจออกจากทุกข์ก็ได้อันนี้เราไปเองนี่อันนี้เราก็มาเองมาอยู่ในคนยังโชคดีมาอยู่ในคนเป็นคนมีอาวะสมบูรณ์ของคนเราก็ไม่เหมือนกันนี่พอมาใจมาสร้างความดีหัดนัดอยู่กับพุทธเจ้าเพียงอยู่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละอาสนะที่อยู่ของใจมันที่อยู่ของร่างกายมนุษย์เราไม่ต้องอธิบายตามกำลังเงินอันนี้ก็ว่าบุญบุญมนุษย์บัดนี้หยุดนิ่งบุญได้ที่พึ่งกันประเสริฐกันเสร็จเราต้องอยู่แต่ใจเหลือแต่โลกหัดเอาอยู่ตรงนี้ฟังให้ฟังธรรมไปรู้จักวิธีไปรักษาแล้วมันรู้จักวิธีระบบมันต้องไปฟังเลยมันลืมอยู่ไปฟังเมื่อเรารักษาร่างกายพอเห็นไปฟังหิวเข้ามากินหิวน้ำมาดื่มเมื่อได้ก็นอนใจมันเป็นอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องซื้อต้องขอต้องฟังธรรมมันแสดงให้ดูเพราะธรรมร่างกายมันหยุดนิ่งไม่ได้พอนอนอยู่ก็ต้องหายใจให้มันตัวธรรมก่อนธรรมมันอยู่นิ่งไม่ได้เอาใจไว้ตรงไหนเวลามันเป็นมาเพียงอยู่

พุทโธพุทโธแล้วก็หยุดนิ่งนะฟังธรรมธรรมตัวนี้แหละรูปธรรมเขาไปอย่างนี้ต่อไปธรรมดาเหมือนเราคิดเองคิดไปทำทุกข์กุศลธรรมคิดไปทำสุขกุศลธรรมบุญธรรมทั้งหลายไม่ใช่เราอีกเราก็คือใจหยุดแต่เราเหลือแต่รูปเราจริงๆรักษาไว้เลยต้องรักษาดิสมมติว่าใจมารักษาเรารักษาใจเป็นหมดรักษาร่างกายก็เป็นรู้จักประมาณในการการกินทำการงานก็เป็นคนมีบุญถ้ารักษาใจไม่เป็นหัวใจทุกข์ยายาบเราร่างกายพระธรรมบาตรทำกรรมทุกวันเราก็เห็นรักษาใจไม่เป็นผลสุดท้ายใจเป็นผู้ได้ไปหมดชาตินี้ไปเกิดที่ไม่ดีไปแย่ได้ร่างกายก็ลงไปอยู่ในโลกเหมือนเดิมดิเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์ในปัจจุบันเขาว่าไหมดินฟ้าอากาศเขาสุขเขาทุกข์บ้านช่องเขาห่วงเราไหมร่างกายเขาห่วงไหมเราไปห่วงที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นมาห่วงตนรักตนรักษาระวังรักษาใจรักษาใจเป็นหมดว่ารักษาใจสมมติว่าใจว่าเราก็ได้มีแต่สื่อแต่นามไม่มีตัวตนมโนเราคิดไปทั้งทุกข์ทุกข์ไปสุขหยุดนิ่งเหลือตะลุ่ยอย่างนั้นเราจริงๆอยู่ตะลุ่ยเป็นผู้ไม่ตายไม่เกิดอีกการตายคือการเกิดคือการคิดคิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาคิดทุกข์อย่างนี้ทุกข์ที่ว่าเสียใจว่าร้องไห้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมโนไม่คิดลองดูไม่เกิดลองดูไม่เกิดก็ไม่มีอะไรอยู่แต่ใจล้วนๆอันนี้เรามาเกิดในคนยังโชคดีไปอยู่ในมดยาโยงก็หาอยู่หากินมันก็ได้ถ้าเป็นเปรตมิตรอยากทำไงอยากกินอยากนั่ง24ชั่วโมงนรกทุกข์ล้วนๆบางทีไม่ได้ขึ้นมาเลยเอาวายจานมากบายบ่รู้ให้คิดไปทำทุกเดี๋ยวนี้ก็คิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนบ่รู้เพียงนึกพุทโธอย่าว่ามันยากง่ายๆวันนี้หัดหยุดเพราะเราบ่เคยหยุดบ่เคยชวนร่างกายหยุดเป็นบ่รู้ไปทำการทำงานนั่งมานอนใครไปให้นอนก็นอนนอนเป็นร่างกายต้องไปทำการทำงานได้เรามานั่งมานอนแล้วไปทำงานอีกจนร่างกายยิ่งไปผลสุดท้ายก็ต้องทิ้งเหมือนเมื่อไหร่ใจเรามันคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนหาวิธีหยุดพูดภาษามันเอาหยุดคิดเพียงอยู่กับพุทโธสองคำก็ยังดีได้บัดนี้หยุดนิ่งลองดูไม่คิดอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกเผลอคิดว่าเจ็บก็เจ็บว่าเมื่อยก็เมื่อยว่าเสียใจก็เสียใจยิ่งคิดยิ่งทุกข์การเกิดก็ยิ่งทุกข์เกิดเป็นคนทุกข์ขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตหรือต้องเป็นนรกถ้าไม่เกิดไม่ใช่เพียงอยู่เกิดอยู่กับพุทโธนึกพุทโธพุทโธก็ยังดีอยู่กับความว่างความเย็นวันนี้ไม่คิดลองดูไม่เกิดลองดูบ่ได้เป็นข้างเป็นข่าวยังดีดิความข่าวเป็นข่าวยังดีรักษาหาความสุขตัวตรงนี้อย่าไปหาความสุขที่อื่นหาความสุขทางใจผู้ที่เราสอนหาความสุขร่างกายไม่พบไม่เจอนับวันจะทุกข์หาความสุขทางใจเพียงอยู่กับพุทโธแล้วก็หยุดนิ่งลองดูบ่หยุดนิ่งไม่คิดว่ามีอะไรอย่าคิดว่ามีแข้งมีขามีตัวมีตนแม้บัดนี้เราคิดที่ไหนก็ไปเกิดที่นั่นน่ะไปทุกข์ที่นั่นน่ะแท้จริงเราไปมารักตนรักใจรักษาใจพูดภาษาเหมือนเรารักษาเราที่นี่ก็คือใจว่าเราก็ได้ทิ้งบ่ได้เลยต้องรักษาเป็นมนุษย์จักหรอกมนุษย์จักโอ้มันอยู่ตรงนี้บัดนี้มาโทษโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนคิดคนเกิดบัดนี้ไปนรกเราไปเองไปเป็นสัตว์ก็ไปเองเหมือนโน่นไปสวรรค์ก็เป็นเองหรือนี่อันนั้นกี่ดีไม่เกิดสมมติเขาไม่เกิดคนนิพพานไม่เกิดก็หมดเรื่องไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยเพราะสถานที่เกิดมนุษย์รูปภพเป็นเทวดากระไรสั้นเป็นคนเราก็ไม่เหมือนกันเหมือนเพราะบุญเพราะบาปไม่เหมือนกันเป็นสัตว์เดรัจฉานมากมายเหมือนโน่เป็นเปรตยิ่งหลายมิตรยากนรกทุกข์ร้อนเหมือนต่ำเหมือนน้ำในมหาสมุทรทะเลลงไปเป็นน้ำเค็มหมดใช่บ่ได้อันนี้ก็เหมือนกันไปที่ต่ำขึ้นยากเลยบ่ได้ใจทั้งคิดแต่ทั้งทุกข์ทั้งยากมันยากวันนี้เอาขึ้นสูงขึ้นมาวางอย่างน้อยเป็นวางร่างกายได้ก็ยังดีนึกพุทโธพุทโธได้ไม่ใช่ของง่ายที่จะเป็นเทวดาก็ได้เป็นเทวดาเพื่อในรูปในเสียงในกลิ่นในรสบ่ต้องทำมาหากินเนี่ยหมดบุญก็ทำมาเกิดเป็นคนอีกหมดบุญลบไปครับไปใจก็มาเกิดเป็นคนทำบาปตกนรกได้เพื่อที่ภาวนาขึ้นไปรูปภพไม่เกิดยิ่งสบายมันไม่ใช่ของง่ายไม่เกิดไปเกิดที่ต่ำมันต้องให้คิดไปทำทุกข์ทั้งยากไปเป็นวันนี้เราหัดเป็นข้างเป็นเขาอย่างดีไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ว่าเลยว่าง่ายๆแต่มันไม่ใช่ของง่ายเหมือนทางโลกก็จะหาเงินมาไม่ใช่ของง่ายเลยอันนี้ก็เหมือนกันให้คิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากมาได้อดเอาอดนึกพุทโธเข้าสนะที่อยู่ไม่ใช่ชวดร้อนวอนเฉยๆพระพุทธเจ้าสนะเป็นที่พึ่งยังไงเพียงอยู่พุทโธหรือธรรมโมสังโฆลงมาอยู่นั่นน่ะที่พึ่งทางที่อยู่ของตนมันมีตนเป็นที่พึ่งของตนเข้ามาหยุดนิ่งตนเป็นที่พึ่งของตนบุญเต็มดูตรงนี้พระพุทธธรรมก็รักษาใจรักษาใจมันดีดูธรรมก็ความคิดธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอยู่อย่างโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นสวรรค์อยู่นั่นนรกอยู่นั่นเปรตอยู่อย่างนั้นรูปภพเขาก็อยู่อย่างนั้นเราหากมาเองยังโชคดีมาอยู่ในคนธรรมดาเราธรรมดาก็หยุดนิ่งเหลือแต่โลกอยู่แต่เราอยู่ที่นี่เนี่ยหัดไปหันมาหัดรักษาง่ายๆไม่ต้องซื้อต้องขอต้องอ้อนต้องวอนต้องอธิษฐานนี่อดเอาหมดจะเว้นโทษบางแล้วอยู่บ้านอยู่ช่องไรมันจะไปทำโทษห้าก็ไม่ไป
มันจะทำโทษแปดบัดนี้ใจมันจะคิดไปทำโทษทำโทษไม่คิดบัดหัดคิดไปทางที่ดีบัดนี้หัดหยุดมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดบังคิดบังคับได้เลยใจมาต่อไปมันต้องบังคับมันดูจะหลบเข้ามามันสบายเลยมันหลบเข้ามาอะไรเบี้ยอะไรมันหลบเข้ามาเหมือนร่างกายหลบแดดหลบฝนมันอันตรายใครจะวิ่งออกไปหาไงมันหลบเป็นอันนี้สร้างที่อยู่วาสนาที่อยู่ก็ได้ที่อยู่ของใจเทียมกันที่อยู่รองร่างกายไม่ต้องที่บายตามกำลังทรัพย์มันอันนี้ว่าบุญพูดภาษาบ้านเราเพียงอยู่พุทโธพุทโธก็ยังดีได้เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสถ้าอยู่ไปอย่างพวกคนคนเราในก้อนทุกข์มันอยู่ในก้อนทุกข์ก้อนโลกก้อนขี้มันอยู่พุทโธพุทโธศาสนาที่อยู่เป็นที่พึ่งยังไงหรืออยู่กับความว่างความเย็นรูปประพรมขึ้นไปบนนั้นมันมีรูปก็ยังดีเว่อร์ไปติดอยู่ตรงนั้นเหมือนร่างกายเราติดที่อ่อนที่สบายต่อไปไม่ติดอะไรอยู่แต่ใจยิ่งสบายตามใจศาสตร์ผ่องใสบุญเต็มรักษาพูดภาษาเหมือนเราอยู่เตใจในธรรมดาก็สมมติวันนี้ผ่านก็สมมติไปซื้อไปเสียใจแต่เราเข้ามาอยู่แต่เราเอาเข้ามาอันนี้มันไปเราคิดไปทั้งทุกทั้งโยกไปไหนเอาเข้ามาแล้วนึกพุทโธเรามาหยุดนิ่งอยู่เข้ามารักษาให้ดีบุญรักษาได้เท่าไรสุขเท่านั้นใจเขาว่าสุขไม่ใช่สุขแบบพวกเราที่สงบเป็นสุขเหลือแต่ลูกอันนั้นเป็นความเพลิดเพลินทางโลกเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในกี่อยู่ได้กินได้นอนมันเป็นเพลิดเพลินเป็นเหยื่อพยามารล่อไปหาทุกข์ไม่ใช่สุขจริงๆพุทธเจ้าสอนจิตสงบเป็นสุขอยู่ตรงนั้นเรารักษาได้เป็นครั้งเป็นคราวอยู่นั้นรวมเข้ามาเดี๋ยวไปคิดไปอีกวันนี้เราคิดบุญเต็มไม่คิดไปทั้งทุกข์บาปเต็มอีกเหมือนทางโลกเราหาเงินมาไปได้เดือนละล้านไปใส่เดือนละสองล้านจะเป็นหนี้เขาจนอยู่นั่นต้องหาเพิ่มหาเติมเก็บไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเราหยุดนิ่งบุญเต็มเลยคิดไปทั้งทุกข์ก็หมดบุญวันนี้อย่าให้มันหมดไปอย่างน้อยคิดไปทั้งทุกข์ทั้งใจจะนึกพุทโธแล้วหยุดนิ่งให้มีแต่บุญอย่าให้มีบาปมันก็ดีเมื่อทั้งโลกเราให้มีแต่เงินมีแต่ทองอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นอยู่ตรงนี้นะมันหมดเป็นเลยมันหมดอย่าให้มันหมดแบบพูดง่ายๆมันจะคิดไปทั้งทุกข์จะไม่เอาทิ้งจะมากับทั้งโลกความยากความจนไม่เอาการทำการทำงานตัวนี้แหละว่าบุญใครทำได้ได้ทุกการทุกเวลาไม่เลือกการทุกเวลาผู้บริการจึงหัดภาวนารักษาใจได้อยู่ตรงนี้ต้องอดต้องทนภาคเพียรเรามาเป็นฆราวาสเป็นอดทนต่อสู้ทุกที่มีร่างกายพูดภาษาของเราพูดกำลังใจว่าใจสูงใจสุขก็ได้ตรงนี้เลยเราบริจาคทานภายนอกได้ความปลื้มใจดีใจมันจะคิดไปทั้งทุกทั้งโทษอยู่นู่นเรามาเว้นโทษใจมันจะคิดไปทั้งทุกทั้งโทษมาอดเอาไปอดเข้ามาอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้ได้บุญหลายเพราะว่าประพฤติธรรมก็มารักษาใจให้มันดีทุกสิ่งทุกอย่างว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาดูทุกวันในหัวธรรมชาติเขาก็ว่าต้นไม้เขาก็อยู่อย่างนั้นร่างกายเขาก็อยู่อย่างนั้นเราดินน้ำไฟลมมาอยู่อย่างนี้ถามก็รู้เขาว่าอะไรไม่เขาว่าเขาดีเขาชั่วเขาสุขใบดินฟ้าอากาศเงินทองเขาไม่ได้ห่วงเราเลยร่างกายมันได้ห่วงมันไม่ได้ห่วงเราวันนี้เราห่วงมันวันนี้มาห่วงเราเลยพุทธเจ้าให้ห่วงตนรักตนมารักษาใจมันดีมารักษาเราวังก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนไม่ใช่ไม่คิดไปทางที่ดีอย่าจะคิดไปแต่ประโยชน์ยิ่งระวังเหมือนเรารักษาไม่ไปไม่รักษาเราเลยไปรักษาแต่สิ่งอื่นไปรักษาติร่างกายไม่รักษาเราก็ทุกข์เมื่อร่างกายเราไม่รักษาก็ทุกข์จับไฟก็ทุกข์ใจเราคิดไปทางทุกข์อย่างนี้ทุกข์แยกไปหลายสิ่งหลายอย่างมารักษาก่อนพิจารณาเราเป็นฆราวาสก่อนจะคิดต้องพิจารณาซะก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดให้รู้ซะก่อนเหมือนร่างกายเราต้องดูซะก่อนอาหารก็ต้องดูที่อยู่ที่นอนเหมือนกันนอนไฟก็บ่เอาอาหารไม่ดีก็ไม่กินอันนี้มันใจนึงต้องรู้ซะก่อนจะคิดต้องพิจารณาเราโกรธดีไหมเราเครียดดีไหมเราคิดว่าเจ็บปวดดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดคิดพิจารณาโดยเฉพาะร่างกายพิจารณาแบบใบบอกกับบุญทีโอ้โหธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อกับเขาว่าเองไหมเขาเป็นอยู่อย่างนั้นพระธรรมแสดงให้ดูร่างกายทั้งวันทั้งคืนเอาใจไว้ตรงไหนเหมือนเพียงอยู่พุทโธก็ยังดีถ้ามาอยู่ได้ก็ต้องพิจารณาถอนเจ้าของเขาว่าไหมเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาดีเขาชั่วไม่ดีเพราะอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรได้เหมือนเราเป็นคนคิดใจเป็นผู้คิดโอ้คิดให้มันเป็นโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อก็ถามเขาดูเหมือนเราเป็นคนคิดเดี๋ยวโอ้ไม่หยุดคิดต้องรู้ไม่คิดต้องรู้ไม่มีอะไรนั่นเราจิตสงบเป็นสุขเราปล่อยวางเลยมารักษาเราเป็นรักษาใจมันเป็นหมดดอกรักษาร่างกายก็เป็นรู้จักประมาณในการกินการทำการงานก็เป็นคนมีบุญคนมีปัญญาก็ว่าเหมือนทางโลกมนุษย์คนมีความรู้มนุษย์ก็รักษาเจ้าของเป็นรักษาร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกข์บางตอนเป็นเด็กนอนขี้นอนเยี่ยวก็ร้องไห้รักษาเจ้าของไม่เป็นอันนี้ก็บอกวิธีให้มันเป็นรู้จักวิธีไปรักษาให้มันเป็นไปครูบาอาจารย์มาเรียนวิธีรักษาใจแล้วไปต้องไปรักษาได้ไหม
เอามาบอกวิธีรักษาใจฟังเทศเอาเทศให้ฟังก็บอกวิธีรักษาใจจนต้องไปรักษาเองอย่าว่ามันยากเปลี่ยนความคิดใหม่เลยง่ายไม่ต้องสื่อต้องขอต้องงอนต้องวอนมันจะคิดไปทางทุกข์ทางยากนึกพุทโธพุทโธหยดนิ่งเฉยก็สุขขึ้นมาไม่มีอะไรจิตสงบเป็นสุขรักษาได้เดี๋ยวนี้สุขเดี๋ยวนี้รักษาได้ตลอดวันก็สุขตลอดวันเลยคิดไปทางทุกข์ก็ได้มันทางทุกข์ตัวนี้แหละอย่าไปโทษใครโทษเราคือใจไม่ว่าทำตัวนี้นะมารักษาใจตัวนี้ตะก่อนเราไม่รู้คิดว่าร่างกายเป็นเราจริงๆฝรั่งมันก็ว่าไม่มีใจไม่มีใจหรอกสมองหรือประสาทสั่งงานพวกเราก็เหมือนกันตะก่อนว่าจะเจ็บเจ็บจริงๆพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามีใจมาใส่อยู่เด้สมมติว่าใจว่าเราส่วนร่างกายมันใครเขายุบไปมารักษาเราก็ถูกความพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าไงอย่าไปเชื่อผู้อื่นท่านตัดสู้ท่านรู้แล้วท่านก็สอนมาง่ายโอ้จิตสงบเป็นสุขเลยพระพุทธเจ้าความเกิดคือการเป็นผู้ไม่เกิดเคลื่อนรู้ตัดสู้ตรงนั้นแหละว่าบนโน่นตัดสู้พิจารณาลมหายใจบนโน่นคนกลัวนั่งไปกลัวตายไปพุทธเจ้าถามโอ้คนมาตายที่อยู่ที่ไหนคือว่าเขาว่าตายกำหนดลมหายใจลมเข้าไปออกมาก็ตายออกไปไปเข้ามาเขาตายใครเป็นผู้ว่าตายเราเป็นคนคิดเองหยุดปั๊บรู้ตัดสู้อยู่ตรงนั้นน่ะเหลือตะลุมันตรงตรงนั้นเมื่อเราจริงๆรักษาตัวนี้น่ะพระพุทธเจ้าตัดสู้อยู่ตรงนี้โอ้รู้จักของจริงเขาเป็นอย่างนั้นก็บ่อยวางเลยไอ้ตรงนี้เราทำใจแต่คนเราคิดว่าเราจริงๆเหมือนว่าไปกลัวตายหรือกลัวพระพุทธเจ้ากลัวเกิดหรือไม่เกิดอีกการตายคือการเกิดลองเขาว่าตายก็ไปเกิดอีกไม่ตายไม่เกิดเหลือตะลุเหมือนว่าไม่คิดอะไรลองดูหยุดนิ่งลองดูเราทดลองเราดูคิดว่าเจ็บว่าปวดเป็นไงหรือนึกพุทโธพุทโธลองดูหรือคิดว่าว่างว่าเย็นลองดูหยุดนิ่งอยู่เฉยมีอะไรบ้างโอ้มันดีอยู่ตรงนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยใครทำตามก็ได้เลยเหมือนทางโลกเราทำนาก็ได้ข้าวทำไร่ทำสวนหาเงินตามกำลังถ้าหาแบบทำแบบอื่นก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันจะไปหาทางอื่นว่อนว่างบวมสวนไม่ได้ทั้งนั้นแหละเราต้องมาอดภาคเพียรพยายามเว้นโทษซะก่อนเว้นโทษ5 8 10 2 27มาอดโทษไม่คิดไปทางทุกข์ทางโทษคิดไปทางที่ดีโดยเฉพาะร่างกายพิจารณาร่างกายตามเป็นจริงอย่าบอกวิธีละทัดโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อก็แยกออกไปดูแยกเป็นดินน้ำไฟลมเขาสุขเขาทุกข์เพื่อไม่ให้มีร่างกายทำลายร่างกายเพื่อให้มีร่างกายเหลือแต่ใจเหลือแต่โลกตัวนี้ต้องรวมเข้ามาใจขยายออกไปหมดเลยร่างกายต้องแยกออกไปเพื่อไม่ให้มีตัวตนเราคิดว่าเราจริงๆร่างกายเขาจึงแยกเป็นดินน้ำไฟลมเนื้อการสิ่งของหรือทำลายใช้ไฟเผาเพื่อให้มีร่างกายเหลือแต่ใจเหลือแต่โลกอยู่ตรงนี้เขาเห็นร่างกายตามเป็นจริงกิติพิธาเบื่อไหนก้าวไปสู่วิสนาไม่ใช่เห็นเราคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์ทุกข์เพราะเราคิดไม่คิดว่ามีร่างกายยึดนิ่งเหลือแต่รู้ตัวนั้นสุขนั่นเราเห็นร่างกายตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นเขาเปรียบเทียบเหมือนทางโลกเราเห็นอะไรเห็นไฟก็หลบหลีกเห็นอันตรายใจต้องรู้ไม่ใช่เห็นรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนคิดเนี่ยใจเป็นผู้คิดร่างกายมันว่าไหมมันว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวไหมมันไม่ได้ว่าอะไรตลอดดินฟ้าอากาศเขาว่าไหมใครเป็นผู้คิดใจเป็นผู้คิดหยุดนิ่งไม่คิดต้องรู้อยู่ตรงนั้นแหละรักษาใจฟังเทศเพื่อบอกวิธีรักษาเราต้องไปรักษาเองมันลืมอย่าจึงฟังถ้าไม่ลืมอย่าไปฟังอีกเมื่อเรารักษาร่างกายไม่เห็นลืมหิวเข้ามากินหิวน้ำน้ำมาดื่มเมื่อยก็นั่งก็นอนตอนเป็นเด็กต้องเรียนหมดเราเรียนพูดเรียนกินเรียนนั่นเหมือนอันนี้มันยังอ่อนอันนี้เหมือนกันเรารู้จักวิธีไปหัดรักษารักษาได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะเจ็บใกล้ได้ป่วยรีบหาที่อยู่เลยเพียงอยู่พุทโธพุทโธแล้วพิจารณาโอ้ทำมันอยู่ไม่ได้พิจารณาตามเป็นจริงถามไปถามมาเขาบริสุทธิ์ในทุกตัวนี้แหละเห็นร่างกายตามเปลี่ยนที่เราไม่ใช่บนนู้นเราคิดว่าผมขนเล็บฟันหนังเพื่อจะไม่แยกบ่ให้มีตัวตนอันนี้เราร่างกายเป็นเราจริงจริงไม่แยกส่วนใจจงรวมมามันขยายไปมันไปนรกไปเปรตประสาทคิดทั้งวันทั้งคืนรวมมาจิตเป็นหนึ่งหยุดนิ่งไม่คิดอะไรเมื่อรู้จักวิธีไปรักษาเพราะว่าพระพุทธธรรมจะเป็นวิธีรักษาใจพูดภาษาบ้านเราใจมาใส่ร่างกายอยู่ไม่มีตัวตนเลยมาหยุดนิ่งเหลือแต่รูปนู่นหยุดนิ่งไม่คิดอะไรเหลือแต่รูปรักษาไม่ดีก่อนที่คิดจะพิจารณาเสียก่อนเราคิดขึ้นมาเองร่างกายเขาว่าอะไรดินฟ้าอากาศเขาว่าไหมเราไม่ได้ว่าอะไรเราเป็นคนคิดก่อนคิดทุกพิจารณาเสียก่อนไม่คิดต้องรู้หมดมาอยู่กับพุทโธสนะที่อยู่เป็นที่พึ่งอย่างไรหมดที่อยู่เพียงอยู่พุทโธก็วางร่างกายได้ไม่ใช่ของง่ายเลยพอเผลอพุทโธก็คิดว่าจะมาปวดไปเถอะไม่ใจดวงเดียวมาอยู่ตรงนี้เลยไปพุทโธก็ไม่ใช่ของง่ายเลยพุทโธสองคำเอาใจเป็นเทวดาเพื่อเพลินได้วางคนก็ได้มาเป็นเทวดายังเพื่อเพลินหมดบุญมาเกิดเป็นคนดำบาปตกนรกเลยเราเพื่อเพลินอยู่กับพุทโธก็ยังดี
ต่อไปเข้ามาหยดนิ่งอยู่ใจล่อเข้ามาเราล่อมันไปอยู่แล้วล่อเข้ามาโยพุทโธพุทโธล่อเข้ามาเรานึกอยู่ที่นี่เราคิดอยู่ที่นี่หยดนิ่งอยู่ใจลองดูตัวนี้ว่าพุทโธเป็นสติผูกเชือกจิตให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างดีเหมือนไม่หยดพุทโธไปนรกไปเปรตไปใจปวดไปไม่หิวไปเดือดต่อไปหยดนิ่งอยู่ใจลองดูต่อมันคนมีปัญญาไม่ต้องผูกแล้วสอนได้เลยมันรู้จักเลยเหมือนคนทางโลกรู้จักรู้โอ้มันดีอยู่ตรงนี้ไม่ต้องผูกไม่ต้องมีอะไรผูกเขาเรียกว่าปัญญาจริงๆเอารู้เองรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นคนคิดมันอยู่ตรงนี้อย่าไปโทษโน่นโทษนี่ใจเป็นผู้คิดเองก่อนจะคิดจะพิจารณาเสียก่อนเมื่อรู้จักวิธีไปรักษาเรื่องรักษาได้ทั้งวันทั้งคืนนอนอยู่ก็รักษาได้ตื่นเอาเลยนึกพุทโธพุทโธประโยชน์นิ่งไม่คิดว่ามีร่างกายวางได้ถ้าคิดไปร่างกายก็ทุกข์มันต้องคิดมีลูกมีหลานก็ทุกข์นะลูกหลานคนมีหมามีแมวก็ทุกข์นะมามีบ้านมีช่องวันนี้เราทุกข์เพราะมีร่างกายต่อไปต้องรู้ทุกคนมันจะพบจะเจอทุกคนวันนี้ไม่คิดว่ามีร่างกายเพียงอยู่พุทโธพุทโธแล้วก็หยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดเรื่องร่างกายอย่างหลวงปู่เทศก็ทำใจเป็นกลางพ้นทุกข์ถูกความนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จด้วยใจว่าใจเป็นพระก็ได้ใจสูงใจสุขก็ได้อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนี้เมื่อเราจะวิธีไปปฏิบัติเอาได้หมดอยู่ที่ไหนก็ได้ส่วนร่างกายต้องเปลี่ยนบังคับบังคับบ่ได้ต้องนั่งต้องนอนบังคับใจก่อนจะคิดต้องบังคับจะก่อนมันจะคิดไปทางนี้ดีไหมเราไปบังคับให้มันอยู่พุทโธพุทโธจะก่อนมันก็ไปบังคับให้มันหยุดนิ่งอยู่เฉยมันหยุดบ่ได้จึงพิจารณาพี่นายรู้ว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนั่นเราคิดเองพุทโธจริงๆพุทธะจริงๆตอนเราเลิกพุทโธพุทโธเป็นสติผูกผูกไว้ก็ยังดีเลยต่อไปพุทโธจริงๆรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอยู่อย่างนั้นร่างกายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นสุขในทุกดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันผู้คิดกับใจเราสมมติว่าใจว่าเราอะไรไม่คิดเราดูหยุดนิ่งไม่มีอะไรจิตสงบเป็นสุขรักษาได้เท่าไรก็สุขเท่านั้นรักษาได้ตลอดก็สุขตลอดหมดลมหายใจครูบาอาจารย์ไม่เกิดอีกไม่คิดอีกก็ไม่เกิดอีกหมดเรื่องปัจจุบันก็ไม่คิดอะไรนุ่มไม่คิดมีแค่ไม่ถามเราคิดขึ้นมาเองส่งไปที่ไหนก็ทุกที่นั่นเหมือนร่างกายนุ่มร้องน้ำก็เปียกเข้าไฟก็ไหม้ชนต้นไม้ก็เจ็บนี่ก็เหมือนกันเราคิดว่ามีเจ็บก็ปวดว่าเราเป็นคนคิดเองว่ามีที่ที่จุดเมื่อโดยจากวิธีไปปฏิบัติเดี๋ยวไปรักษาจะว่ามันยากไม่ต้องซื้อต้องขอต้องงอนต้องโหนอาศัยอดอย่างเดียวอดเว้นโทษห้าสกวนเว้นเป็ดโทษแปดจะมีสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดจะดีวันนี้ใจอย่าคิดไปทั้งทุกข์ทั้งโทษมาหานึกพุทโธพุทโธโดยเฉพาะพิจารณาร่างกายตามเป็นจริงเพื่อจะปล่อยวางตัวนี้นะพอเราคิดว่าร่างกายเป็นเราจริงจริงแท้จริงไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่ตามตำราเขาเห็นร่างกายตามเป็นจริงจิตนี่พิทาเบื่อหน่ายก็ไปสู่วิปัสสนาไม่ใช่เห็นให้รู้ร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาเขาอยู่อย่างนั้นธรรมดาใจอยู่อย่างนี้ไม่คิดว่ามีร่างกายมันก็เบื่อหน่ายเหมือนร่างกายเบื่อหน่ายของสกปรกพวกเขาไปจับเลยไปจับก็สกปรกจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่ามีร่างกายก็ทุกข์จริงๆเราไปคิดอยู่ใจเหลือจะรู้มีแต่ความรู้ความฉลาดเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้นำไปประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทแต่ตอนนั้นจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและสัมปรายิกพบได้แสดงมาก็ขอยุติเอวัง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่แปลงสุนทโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ

มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

ทำสมาธิต้องอดทนต้องทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาหาวนอนต้องอดทนถ้าไม่อดทนความเพียรไม่พอจะนั่งปุ๊บให้ได้ปั๊บมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของเรายังไม่เข้าระบบมันต้องรวมก่อนการภาวนาเป็นการรวมใจกว่าจะรวมให้มันเป็นจุดเดียวได้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวคิดนู่นแป๊บคิดนี่แป๊บคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พยายามรวมมันก็คอยจะไปเราก็รวมไปรวมไปภาวนาหนักๆเข้าพอถึงจุดมันจึงจะหยุดจึงจะสงบ

าเราไปคิดโอ้นั่งไม่สงบมันคิดนู่นคิดนี่เลิกเถอะก็เลยไม่ได้กันเพราะใจมันยังรวมไม่ได้ความคิดนู่นคิดนี่ถ้าเราภาวนาหนักๆเข้าแล้วพอถึงจุดก็จะสงบ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: เอาโอกาสต่อไปเราจะได้ปฏิบัติคือการฟังธรรมแล้วก็นั่งปฏิบัติไปด้วยเรื่องการทำสมาธิจะขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอเจริญศีลเจริญธรรมแก่พวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้มานั่งประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการจะพูดก็เรื่องปฏิบัติเรื่องทำสมาธิคือเรื่องการทำสมาธิบางทีเราก็อาจจะปฏิบัติมานานทำมานานบางทีเกิดแต่บางทีมันก็ไม่เกิดบางทีเกิดแต่เราไม่รู้ว่าจิตนั้นเป็นสมาธิมันคืออะไรแต่เราก็เก็บความสงสัยอันนั้นให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาไม่รู้ว่าจะไขความข้องใจอันนั้นได้อย่างไรทุกคนก็มีสิทธิ์ทุกคนก็คงจะเข้าใจทำไมถึงว่ามีสิทธิ์คือการมาปฏิบัตินั่งสมาธิเรามาที่นี่ทุกคนก็ต้องตั้งใจกันคือมาปฏิบัติคือสมาทานตัวเองเหมือนว่าเรามาสมาทานศีลก็สมาทานตัวเองแต่ได้รับจากครูบาอาจารย์แต่เราก็ต้องสมาทานตัวเองปฏิบัติตัวเองคือจะเอากี่ข้อเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองคือการทำสมาธิบางทีเราก็ได้ฟังมากบางทีเราก็ได้เข้าใจมากแต่มันเหมือนบางทีเรานั่งสมาธิแต่เรารู้ว่าเราเข้าใจรู้ว่าเราคงจะสำเร็จในการนั่งสมาธิเหมือนเรารู้เราเห็นบางทีทำให้เราประมาทบางทีทำให้เราคงจะเพียงพอในสิ่งที่เราปฏิบัติบางทีมันเป็นอย่างนี้แต่เราคิดบ้างไหมว่าการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติอยู่ในทุดงควัฏเนี่ยเหมือนเราอยู่ในธรรมชาติที่พระชาพระท่านว่าอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแก้งเป็นวัดกินมื้อเดียวเป็นวัดนอนน้อยมันก็เป็นวัดแต่นั่งอย่างนี้เรามีบ้างไหมที่เราเคยออกเดินทุรงเหมือนหลวงพ่อแต่เราไม่กล้าไป แต่หลวงพ่อท่านเดินท่านจะชอบอยู่ในที่เราไม่ชอบการเข้าทุรงควัตหรือสมาธิท่านจะชอบเข้าไปอยู่ในป่าช้าป่าช้านี่เราก็รู้จักว่ามันคือที่ทิ้งล้างที่เขาไม่ต้องการแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มันเรียบง่ายแต่มันสะดวกแต่ไม่มีป่าแล้วป่าช้ามันก็เหลือแต่ชื่อทุกคนก็มีความสะดวกต้องเข้ามาวัดอย่างเดียวแต่จริงๆนั้นทำไมคนทำไมถึงกลัวนักหนาแม้แต่เราปฏิบัติสมาธิอยู่มันก็ยังกลัวแม้แต่ครูบาอาจารย์บวชอยู่ในศาสนานั่นก็เหมือนกันการจะไปนั่งคนเดียวอยู่ในซากศพหรืออยู่ในป่าช้าเงียบสงัดที่ไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมถึงกลัวครูบาอาจารย์ก็กลัวเหมือนจะอยู่ไม่ได้บางองค์ไม่กล้าอยู่นั่งก็ไม่กล้านั่งเดินก็ไม่กล้าเดินเหมือนจะเดินกลับไปกลับมาเดินไปข้างหน้าก็กลัวข้างหลังจะกลับมาข้างนี้ก็กลัวข้างหลังทางโน้นนี้ท่านบอกว่าต้องดูให้เห็นต้องทำให้เห็นแล้วก็ต้องสอนตัวเองว่าการเข้าปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำไมเราถึงกลัวทำไมเราถึงไม่กล้าก็กลัวว่าการที่ในป่าช้าเนี่ยมันเป็นที่ทิ้งของซากศพแม้แต่ตายอย่างไรก็ไปทิ้งไว้ที่นั่นจะตายรถชนจะตายขาดตัวตายจะโดดน้ำตายก็ไปไว้ที่นั่นบางทีตายอย่างนี้เขาก็ไม่เผาด้วยเขาต้องไปเก็บไว้สองสามปีถึงจะทำบุญให้ทำไมเขาจึงไม่เผาก็บางทีเราก็ถือเป็นระบบถือเป็นการปฏิบัติของปู่ย่าตายายต้องเก็บไว้ก่อนมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาพระเดินไปทำเดินตัวลงไปจะไปพักก็ต้องพักอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำเขาทำหีบเก็บไว้ดอยไว้ในหีบในเบ้าปูนมันก็เป็นที่นั่งภาวนาของพระเหมือนกันคนหนึ่งนอนอยู่ข้างล่างแต่คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างบนอะไรมันจะเกิดขึ้นเราลองนึกดูว่าเวลาเราไปนั่งอยู่อย่างนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ว่าความคิดความปรุงแต่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่มีกี่คนมันจะไปทำอย่างนั้นได้บางคนก็ไม่กลัวบางคนก็กลัวแต่พระศาสดาธรรมท่านว่าคนไหนไม่กลัวคนนั้นไม่สำเร็จคือดูว่าเขาไม่กลัวเขาก็ไม่ปฏิบัติก็เลยไม่สำเร็จถ้าคนไหนกลัวเหมือนจะตั้งจิตตั้งใจนั่งตลอดคืนไม่กล้านอนนั่งตลอดคืน

แม้แต่เดินก็เดินอยู่ตลอดคืนไม่กล้านอนเพราะอะไรเพราะกลัวกลัวตัวอยู่ในเบ้าปูนมันจะลุกขึ้นมาดูบ้างอีกความคิดมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เรานั่งอยู่อย่างนี้เราคิดบ้างไหมอยากลองดูบ้างไหมไม่มีใครอยากลองเพราะกลัวแต่อันนั้นมันเป็นกรรมฐานถ้ารู้มองดูว่ามันเป็นกรรมฐานคือเรารู้จักกายรู้จักจิตทุกคนก็ต้องมีกายมีจิตกายเมื่อมันยังมีลมหายใจอยู่เหมือนมันจะไม่มีอะไรเมื่อหมดลมหายใจเหมือนมันอยู่ไม่ได้นานด้วยอยู่ไปก็ไม่ได้นานเดี๋ยวอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดดูตาก็เปลี่ยนแปลงดูหูก็เปลี่ยนแปลงดูร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเหมือนเรารู้จักว่ากรรมฐานกรรมฐานคือการเพ่งดูการเพ่งดูว่ากายของเรากายคนอื่นมันก็ไม่แตกต่างกันจะอยู่สภาพอย่างไรมันก็ไม่แตกต่างท่านจึงให้เพ่งดูว่ากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานบางคนก็ไม่กรรมฐานมันคืออะไรกรรมฐานมันก็คือรู้จักตัวเองนั่นแหละเราก็มีกายเราก็มีครบ32เหมือนกันเรามีครบ32เหมือนกันแต่เราต้องรู้จักแยกว่าจะดูให้มันเป็นกรรมฐานคือรู้จักแยกว่าร่างกายนี้มันยังไม่เหือดแห้งร่างกายนี้มันยังไม่สลายแต่เหมือนดูดีแต่เมื่อมันเหือดแห้งมันสลายเหมือนมันมีแต่ความเป็นอสุภะคือซากที่เราเคยดูเคยว่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเปื่อยมันเปื่อยมันเละมันฟองขึ้นมามันก็ไม่น่าดูแต่บางทีเราก็มองเห็นแต่มันไม่เห็นบางทีเรารู้จักแต่มันไม่รู้จักมันท่านจึงให้พวกเรามารู้มาเรียนกรรมฐานคือรู้จักร่างกายตัวเองบางทีเราจดจ่อมองคนอื่นบ้างดูตัวเองบ้างมันรู้จักว่ากรรมฐานถ้าเราอยู่ในสภาวะเมื่อกายสงบจิตสงบมันจะสามารถมองตัวเองรู้ได้มองข้างหน้าทะลุทางหลังมองข้างหลังทะลุทางหน้าเหมือนร่างกายเราไม่มีอะไรเหมือนมันอยู่เฉยๆไม่มีอะไรแต่เราจะทำนานแค่ไหนมันถึงจะทะลุได้มันไม่นานทำไม่นานปฏิบัติไม่นานแต่ทำนานๆเนี่ยมันเพราะอะไรมันทำนานๆปฏิบัตินานๆหลายปีหลายเดือนหลายกี่10ปี50ปีแต่มันยังไม่เห็นกรรมฐานมันเป็นอย่างนี้แต่เราดูจริงๆแล้วมันเห็นอยู่แต่เราไม่รู้จักไม่รู้จักกรรมฐานก็ได้ยินว่าทุกคนก็ตั้งใจว่าอยากไปปฏิบัติกรรมฐานเข้ากรรมฐานนุ่งขาวห่มขาวเข้ากรรมฐานก็เลยมีความอยาก
แต่รู้ว่ากรรมฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็มีแต่ความคิดแต่ยังไม่รู้กรรมฐานนั้นท่านจึงให้มาดูก่อนมาดูก่อนมาทดสอบก่อนมาทดสอบกำลังทดสอบจิตใจทดสอบร่างกายว่ามันจะไปไหวไหมมันจะไปได้ไหมแต่ต่างคนก็ต่างมีความคิดความตั้งจิตตั้งใจดีอยากเข้ากรรมฐานอยากเป็นกรรมฐานแต่มันก็ต้องมีเวทนาอยู่ทุกคนนั่งมันก็ต้องมีเวทนาถ้าเกิดเวทนาแล้วมันเหมือนจะมีความหงุดหงิดด้วยเมื่อมีความหงุดหงิดจะเพ่งกรรมฐานมันก็ไม่เกิดจะเพ่งกรรมฐานมันก็ไม่เข้ามันเพราะทุกคนต้องผ่านความทุกขเวทนาก่อนทำยังไงมันถึงจะข้ามเวทนาไปได้ปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะรู้จักหยุดเวทนาได้เราดูเวลาเรานั่งก็ดีนั่งขัดสมาธินั่งธรรมดาท่านก็บอกว่านั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงจิตแต่กายเรามันไม่ค่อยตรงหรอกนั่งไปนานๆเหมือนมันจะค่อมลงค่อมลงบางทีค่อมลงมันก็ยังไม่หยุดมันก็ยังคำนับด้วยไม่รู้มันคำนับอะไรแต่ก็มันได้เป็นบ่อยแต่เราก็ต้องรู้จักฝืนตัวถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องฝืนตัวแต่มันต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปก่อนคือเราต้องผ่านเวทนาสัญญาเวลาเรานั่งมันจะเกิดทุกขเวทนาคือเจ็บคือปวดบางทีปวดขาบางทีปวดเอวบางทีปวดไหล่มันสารพัดมันอยู่ในร่างกายนั่นแหละแต่มีใครบ้างมันจะไม่ปวดไม่มีมันเกิดทุกคนเป็นทุกคนมีทุกคนแต่ท่านให้มองว่ามันให้ย้อนเข้ามาว่าอันนี้คือกรรมฐานกรรมฐานคือเป็นผู้รู้ที่เราเคยศึกษาประวัติหลวงพ่อนะทุกคนก็คงจะเคยอ่านที่ท่านไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้ามันก็มีทั้งกลัวมีทั้งไม่กลัวอยู่ด้วยกันไอ้ความกลัวกับความไม่กลัวอะไรมันจะมากกว่ากันความไม่กลัวน่ะมันคงจะน้อยกว่าความกลัวน่ะมันคงจะมากความคิดอย่างหนึ่งมันก็ไม่อยากอยู่ความคิดตัวหนึ่งมันก็อยากไปความคิดตัวหนึ่งมันก็อยากดูอยู่ดูให้มันรู้จักว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเวลาเราไปนั่งอยู่ในที่สงัดอย่างนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็อยากทดสอบว่ามันต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยมันต้องเอาความกลัวขึ้นมาก่อนเราจะทำอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรเราจะคิดมันก็ไม่เหมือนจะมันจะไม่มีที่พึ่งพอนั่งอยู่คนเดียวเหมือนไม่เหมือนเรานั่งอยู่หลายคนเรานั่งอยู่ด้วยกันหลายคนมันก็มีที่พึ่งที่พักพิง
คนนั้นอาศัยคนนี้คนนี้อาศัยคนนั้นก็เลยมีเพื่อนนั่งปฏิบัติภาวนาแต่นั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยมันนั่งอยู่คนเดียวครูบาอาจารย์ท่านไปเที่ยวทุรงบางทีท่านก็ไปสององค์สามองค์ถ้าองค์ไหนท่านไม่อยากเอาเพื่อนไปด้วยท่านก็ไปคนเดียวเข้าไปนั่งอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวถ้าเอาเพื่อนไปด้วยมันดีไหมดีกลับไปคนเดียวมันดีไหมดีมันดีคนละอย่างทำไมถึงดีคนละอย่างถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยมันมีที่พึ่งก็อาศัยเพื่อนอยู่ถึงจะอยู่ห่างกันก็ยังคิดว่าเพื่อนยังมาด้วยเราอยู่อยู่คนละมุมมันก็ยังคิดว่าองค์นั้นก็ยังอยู่ทั้งนั้นมันก็ยังมีที่พึ่งที่อาศัยอยู่ถ้าอยู่คนเดียวคิดไปที่ไหนมันก็ไม่มีคิดไปจุดไหนมันก็ไม่เจอก็เห็นแต่ตัวคนเดียวก็นั่งอยู่นั่นพิจารณาอยู่นั่นทำไมถึงท่านอยากไปอยู่อย่างนั้นก็ทุกคนก็ไม่ปรารถนาอยู่แล้วจะเป็นสามีที่เคยฮักเคยแพงลูกหลานที่เคยทะนุถนอมแต่มันกลายเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากได้ไม่อยากเห็นถึงจะคิดถึงแต่ไม่อยากได้ถึงจะคิดถึงแต่ไม่ต้องการก็ลองดูที่สามีใครตายไปแล้วลองนั่งดูนอนดูอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนใครจะทำได้ทุกคนก็โอ้จะไปนอนกับผีได้ไงเดี๋ยวกลัวผีมันเป็นอย่างนั้นแต่พระท่านถึงท่านไม่ชอบแต่ท่านก็ต้องจำยอมต้องไปปฏิบัติดูบ้างเดี๋ยวความคิดมันจะเกิดขึ้นอยู่แค่ไหนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องไปลองดูก่อนถ้ามันอยู่ไม่ไหวจริงๆมันก็มีที่ไปเหมือนกันเหมือนท่านว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็อาศัยคาถาเหมือนกันที่คาถาหลวงปู่ท่านบอกให้เราไม่ไปก็ให้ท่านไปท่านไม่ไปก็เราไปมันก็อยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็วิ่งไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่วิ่งหนีจากที่นั่นแต่พระกรรมฐานท่านไม่ยอมตายเป็นตายรู้เป็นรู้อยู่เป็นอยู่ต้องทดสอบก่อนมันจะตายจริงหรือเปล่ามันตายเพราะความคิดหรือเปล่ามันตายเพราะความกลัวหรือเปล่าต้องทดสอบก่อนไอ้เราก็เหมือนกันแล้วมาปฏิบัติกรรมฐานบางทีก็กลัวทำไมกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานแต่มันยังไม่เจอแต่มันกลัวก่อนกลัวไปเจอกลัวไปถึงจุดนั้นตรงนั้นแล้วก็กลัวแต่ถ้าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อต่างคนก็ต้องให้เข้มแข็งความเข้มแข็งความเข้มแข็งคือการจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้คือข้ามจากเวทนาข้ามจากความเจ็บปวดเหมือนมันจะสบายเหมือนไม่รู้จักความเจ็บเหมือนไม่รู้จักความที่ว่าเวทนาแต่มันต้องข้ามไปก่อนมันถึงจะรู้จักแต่บางที่พวกเรามันยังข้ามไม่ได้เมื่อยังข้ามไม่ได้ก็เลยความเกิดมันก็เลยไปท้ออยู่ตรงนั้นท้อใจท้อกำลัง
คงคิดว่าเราไปไม่ได้คิดว่าเราไปไม่ถึงจุดหมายแน่ๆแล้วมันอยู่อย่างนี้มันก็เราคิดว่าเราคงไปไม่ได้แน่อันนี้คือเวลาเราไปเจออย่างนั้นบางทีเราท้อใจแต่เราตั้งใจปฏิบัติจริงๆทุกคนก็เหมือนจะมันไม่มีปัญหาในสิ่งที่เราจะต้องไปไม่มีอุปสรรคในสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต้องดูให้เห็นก่อนต้องพิจารณาให้รู้ก่อนอะไรที่มันทำให้เราไปไม่ได้มันมีอะไรที่มันทำให้เราเดินไม่ได้มันมีอะไรบ้างที่มันทำให้เรานั่งไม่ได้ก็ต้องดูปัญหามันก่อนเราจะบังคับมันเหมือนทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้แต่การเข้ากรรมฐานนี่เหมือนครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านบอกวิธีแต่ท่านไม่ให้บังคับทำไมถึงท่านไม่ให้บังคับเหมือนเราบังคับจิตใจของเราเนี่ยเหมือนยิ่งบังคับยิ่งไม่เอายิ่งบังคับยิ่งทุกข์ยิ่งบังคับเท่าไหร่ยิ่งเกิดเวทนามากขึ้นท่านถึงให้ไม่ต้องการอะไรนั่งก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องการอะไรทำไมถึงว่าไม่ต้องการจะให้เข้ากรรมฐานทำไมว่าไม่ต้องการแต่ทุกอย่างมันเป็นของที่ว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรแต่เห็นของว่างเปล่าเหมือนไม่มีเหมือนจิตเรามันไปอยู่ที่ช่องว่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีมันอยู่เหมือนว่ามันอยู่ความในสิ่งที่พอใจไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันก็อยู่อย่างนั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงว่าเรากำลังแบกทุกข์ทำไมเราถึงแบกทุกข์คือทุกข์น้อยทุกข์มากเราก็ต้องแบกมันอยู่เราแบกอยู่อย่างนั้นมันก็เลยมันไม่รู้จักว่าจะวางไว้ตรงไหนจะวางทุกข์ไว้ตรงไหนก็เลยยังแบกแบกมันก็หนักอยู่นั่นแหละเหมือนเราแบกความโลภโกรธหลงน่ะเรามีทุกคนความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความชังมันก็มีทุกคนแต่เราก็แบกมันไว้ทำไมเราไม่รู้จักว่าจะเอาไปวางตรงไหนจะเอาความโลภวางไว้ตรงไหนจะเอาความหลงวางไว้ตรงไหนอันนี้มันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันมันก็อยู่ในกรรมฐานเหมือนกันถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนเราจะอยู่นั่งก็เหมือนเราจะมีความภูมิใจมีความภูมิใจสุขใจมันเหมือนเราอยู่คนละเปรียบเหมือนเราอยู่คนละโลกโลกคือความโกรธโลกคือความทุกข์บางทีเราทุกข์เพราะโลภบางทีเราทุกข์เพราะความอะไรอะไรก็มาอยู่ที่เราหมดบางทีมันเกิดความทุกข์แต่การปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราไม่ต้องเอาอะไรอะไรอะไรก็ไม่ต้องเอาเหมือนเรามีอะไรก็ไม่ต้องการเราก็ต้องรู้จักวางไว้ตรงนี้ปล่อยไว้ตรงนี้
เหมือนเรามา

ปฏิบัติเวลาเราจะกลับบ้านเวลาเรากลับบ้านเราจะเอาอะไรไปบ้างเราจะเอาความโลภความโกรธความหลงกลับไปเหมือนเดิมมันก็เหมือนเราไม่ปฏิบัติแทนที่เราจะปลดจะปล่อยจะหยุดแต่มันก็กลับไปเหมือนเดิมถ้ากลับไปเหมือนเดิมก็เหมือนเราไม่มาปฏิบัติแต่ไม่รู้จักนั่งภาวนาแต่ไม่รู้จักว่าจะเอาอะไรท่านไม่ให้เอาอะไรนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องการอะไร

นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องการอะไรแต่คนเรามันก็ต้องการอยู่นั่นแหละไม่ทำก็อยากได้ไม่ปฏิบัติก็อยากได้คนปฏิบัติก็อยากได้แต่ความอยากบางทีมันเป็นทุกข์แต่ความอยากบางทีมันปวดทุกข์มันก็กลับกันอยู่อย่างนี้บางทีเราอยากแต่เราปลดออกได้บางทีเราไม่อยากแต่มันเพิ่มทุกข์มาท่านจึงให้เพ่งดูกรรมฐานนั่นแหละกรรมฐานคือความเพ่งดูจิตตัวเองถ้าจะให้มันเป็นอสุภะเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามแต่มันก็เพ่งได้อยู่บางทีมันก็เพ่งไปได้แต่มันปฏิบัติยากเหลือเกินก็รู้อยู่ว่ามันไม่สวยรู้อยู่ว่ามันสวยความสวยคือความปรุงแต่งแต่งามด้วยศีลด้วยสมาธินี่ไม่ได้ปรุงแต่งดูก็สง่าผ่าเผยไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนเรามานั่งปฏิบัติเราไม่ได้ปรุงแต่งแต่เพียงเราว่าเปลี่ยนกายเปลี่ยนสภาพคือเวลาเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนสภาพจากหลายสีมาเป็นสีเดียวคือเรามานุ่งขาวห่มขาวมันเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าทำให้จิตใจให้เราเฉาะใสใสสะอาดเหมือนสีขาวแต่มันไม่เที่ยงคือมันไม่เที่ยงทำไมถึงมันไม่เที่ยงก็มันไม่แน่นอนบางทีอยู่ในสภาพอะไรมันก็เปลี่ยนได้บางทีเรานั่งอยู่ในชุดขาวห่มขาวแต่มันเปลี่ยนจิตใจของเราไม่ได้จะเปลี่ยนได้ไงเพราะมันมีอันเดียวก็ต้องรู้จักเหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าไปถอดหัวใจตัวเองออกมาได้ไม่ใช่แต่เราถอนในสิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราวุ่นวายท่านจึงให้ถอนสร้างความพอใจและความไม่พอใจนะสิ่งไหนที่พอใจเราก็รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนมันก็พอใจหมดถ้าสิ่งไม่พอใจเสียงก็ไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากได้ยินนั้นสิ่งที่ไม่พอใจเหมือนของปฏิกูลน่ะที่ของปฏิกูลคืออะไรก็ช่างแต่เป็นของปฏิกูลแต่เราไม่ชอบแต่มีกลิ่นแต่เราไม่ชอบแต่อยากดูว่ามันกลิ่นอันนั้นมันมาจากทิศไหนมาจากตรงไหนแต่ก็อยากดูอยู่แต่มันไม่ชอบนั่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการที่เรามาเข้ากรรมฐานนี่ก็เหมือนกันต้องพิจารณากายรู้จักกายพิจารณากายอยู่เนืองๆพิจารณาจิตอยู่เนืองๆเมื่อเราพิจารณาใจอยู่เนืองๆเกลียดอยู่เนืองๆเราจะรู้จักว่าทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีจิตแต่ท่านให้พิจารณา

อยู่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราทำอะไรสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจนะถ้าสิ่งเราทำในสิ่งที่พอใจเราจะอยู่ที่ไหนมันก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำชื่นชมในสิ่งที่เราปฏิบัติแต่สิ่งไหนที่เราไม่พอใจแม้แต่หน้าตามันก็ยังไม่อยากมองรังเกียจเหยียดหยามนี่สิ่งที่ไม่พอใจเสียงก็ไม่อยากฟังรูปก็ไม่อยากดูนี่สิ่งไม่พอใจทุกคนมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีอยู่สองอย่างพอใจและไม่พอใจแต่มันก็เลือกเส้นทางเหมือนกันทุกคนก็ต้องเลือกเส้นทางว่าเราจะเอาอย่างไรพอใจและไม่พอใจทุกคนก็ต้องชอบว่าอยากต้องการในสิ่งที่พอใจเรามานั่งปฏิบัติภาวนากรรมฐานก็อยากได้ในสิ่งที่พอใจสิ่งไม่พอใจเราก็ไม่ต้องการเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าเราคิดดูบ้างไหมว่ามันมีอยู่จำกัดหรือเปล่าในสิ่งพอใจและไม่พอใจมีจำกัดหรือเปล่าไม่มันไม่ได้จำกัดบางทีเราไม่รู้บางทีเรารู้แต่ไม่สามารถว่าจะพิจารณาอย่างไรทุกคนมันก็ต้องมีอยู่ทุกคนมันต้องเกิดอยู่ในสิ่งพอใจและไม่พอใจนะมันก็ต้องมีอยู่เหมือนที่เราสวดในธรรมวัตรนั่นแหละอาธรรมย่อมนำไปนรกทำย่อมนำสุขมาให้คุณนะอาธรรมย่อมนำไปนรกเหมือนทุกคนปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ดีจะนั่งอยู่ก็ทำไม่ดีปฏิบัติไม่ดีคิดไม่ดีก็เลยนำจิตของเราลงไปนรกแต่ถึงว่าอาธรรมอาธรรมเหมือนมันของที่มันไม่สว่างเหมือนหลอดไฟที่มันใช้งานไปเยอะๆมันก็หมดอายุไปกดเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ติดมีแต่ความมืดนั่นถึงว่าอธรรมเมื่อเราปฏิบัติทำดีมันก็นำความสุขความปลื้มใจความปลื้มปีติเราก็ยินดีในสิ่งที่เราปฏิบัติก็นำความสุขมาให้เราสุขกายสุขจิตก็นำมาให้เราแต่เราอย่าไปนรกก็ต้องหาทางหลีกออกจากหน่วงนรกทุกคนก็รู้จักว่าความทุกข์คือนรกความสบายกายคือเราพ้นจากหม้อนรกแต่มันก็อยู่ใกล้ๆนั่นเองมันไม่ได้อยู่ไกลความสุขความทุกข์มันก็อยู่ใกล้ๆกันมันได้อยู่ไกลฉันแต่เวลาเราปฏิบัติแต่ท่านให้ดูตัวเองทำอะไรก็ให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นปฏิบัติมันจะมีผลกับเราไม่ใช่
กอย่างมันก็จะอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราปฏิบัติดีทำดีมันก็อยู่ที่ตัวเรามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงให้มาดูว่าเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรจิตมันถึงใจไม่สั่นคลอนคำที่ว่าสั่นคลอนเหมือนทำไปแล้วมันก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เชื่อตัวเองมันเลยเป็นสั่นคลอนแต่ยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านปฏิบัติครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ก็เหมือนกันท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านปฏิบัติเหมือนพายุมันจะมาพัดมันก็ไม่สั่นถึงปลายมันจะติงบ้างแต่โคนมันยังอยู่มันไม่สั่นคลอนเหมือนบ้านเราเนี่ยเวลาพายุมาพัดแต่รากฐานมันดีถ้ารากฐานมันถาวรมั่นคงมันจะมาพัดเท่าไหร่มันก็ไม่สั่นคลอนเหมือนจิตใจของเรานั่นเมื่อเราเข้าถึงรัตนตรัยเอารัตนะไปเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอะไรมาพัดมันก็ไม่สั่นคลอนคือเราถึงรัตนตรัยทั้งสามจะพายุอะไรอะไรมาพัดมันก็ไม่สั่นคลอนเหมือนจิตใจเรามันหนักแน่นความคิดเรามันหนักแน่นในเรื่องบุญกุศลในเรื่องประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ท่านถึงให้มาเข้ากรรมฐานคือมาดูกรรมฐานทำอะไรก็ใหญ่มันสั่นคลอนเตียงก็มันเตียงอยู่แต่ข้างบนแต่ฐานล่างให้มันหนักแน่นเหมือนเราสร้างบุญบารมีนี่นะเหมือนเราสร้างคุณงามความดีเราได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์มันก็สอนเหมือนกันนั่นแหละเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องบุญเรื่องทานมันก็เหมือนกันมันไม่แตกต่างแต่เราต้องสร้างบารมีสร้างตัวเองอะไรที่ไหนก็ให้สร้างตัวเองเหมือนเราทำพื้นฐานให้มันหนักแน่นเหมือนก้อนศิลาก้อนศิลามันจะตั้งอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีใครไปโยกย้ายมันได้ทำไมมันโยกย้ายไม่ได้ก็เพราะมันหนักเราลองคิดดูว่าเมื่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายมันพื้นฐานมันหนักแน่นมันก็อยู่ได้ตลอดไปแต่พื้นฐานไม่หนักแน่นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้เหมือนเราจะค่อยเขมเหมือนเราไม่มีพระพุทธเหมือนเราไม่มีพระธรรมเหมือนเราไม่มีพระสงฆ์ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรจะมาผ่ามันก็ไม่ขัดสั่นคลอนเหมือนมันอยู่เฉยๆ
นี่มันเป็นพื้นฐานของพุทธบริษัทที่เราจะอยู่ได้ทำได้อยู่ได้ไปได้ก็ต้องอาศัยพื้นฐานเหมือนกันทำไมท่านถึงให้จ้างบุญทำไมท่านถึงให้จ้างบุญแล้วก็ยังให้มาฝึกกรรมฐานอีกสร้างอย่างเดียวมันไม่สำเร็จหรือทำไมถึงให้มาฝึกเหมือนมันเป็นสิ่งที่ประกอบท่านว่าทำอย่างเดียวมันไม่สำเร็จเหมือนเราทานอาหารมันจะทานข้าวเปล่าๆมันก็ไม่ได้ต้องมีกับมีอะไรกับแก้มมันมีหลายอย่างที่มันจะไปด้วยกันแต่เราคิดดูว่าเราทานอะไรอะไรมันไม่ได้แยกเส้นทางหรือโยมคิดว่ามันแยกเส้นทางหรือเปล่าจะทานกี่มื้อมันก็ไม่ได้แยกเส้นทางมันก็ไปเส้นทางเดิมนั่นแหละอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็ไปทางเดิมแต่ละบางทีมันต้องแยกหน่อยเวลามันไปอยู่ตรงนั้นมันได้แยกเวลามันอร่อยมันไม่ได้อร่อยมันอร่อยอยู่ที่ลิ้นนิดเดียวไม่อร่อยมันก็อยู่ที่นั่นแต่ทางผ่านมันก็อยู่ที่นั่นมันไม่ได้แยกทางผ่านเหมือนเรารู้กรรมฐานนี่หรือไม่รู้กรรมฐานบางทีเรารู้บางคนไม่รู้มันจะไปไต่ถามมันก็เหมือนจะละอายตัวเองไม่กล้าถามอยากถามแต่ไม่กล้าถามพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำอะไรปฏิบัติอะไรในสิ่งที่มันดีเนี่ยไม่ต้องย่านต้องกลัวท่านให้ทำท่านให้ปฏิบัติแต่ทำอะไรเมื่อมันผิดพลาดทำอะไรเพื่อชีวิตเดือดร้อนแต่อย่าไปทำเราลองคิดดูว่าอยู่ในแม่น้ำแต่ละแม่น้ำนั่นเราดูเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆเราไปทิ้งลงแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเราทิ้งลงไปที่นั่นแต่ก้อนหินน่ะมันจะว่ายน้ำเป็นไหมทุกคนก็คงจะตอบคำเดียวคือว่ายไม่เป็นไปทิ้งตรงไหนมันก็จมลงตรงนั่นมันว่ายไม่เป็นเหมือนเราเอากายเข้ามาสู่ศีลธรรมเนี่ยนะเรานั่งอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้เราจะไปนั่งอยู่เรือนมันก็อยู่เรือนเราจะไปนอนอยู่บ้านมันก็อยู่บ้านมันก็อยู่อย่างนั้นเวลาเราต้องรู้จักการรู้จักแบ่งรู้จักว่าเวลานี้เราทำอะไรบ้างเราก็ต้องรู้จักทำไมถึงเราให้รู้จักถ้าเราไม่รู้จักในสิ่งที่เราทำไม่รู้จักในสิ่งที่เราปฏิบัติก็เลยไม่รู้ว่ากรรมฐานคืออะไรก็เลยไม่รู้จักกรรมฐานมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเท่านั้นเอง
เราเห็นอะไรก็มองให้มันเป็นกรรมฐานเพ่งเป็นกรรมฐานมันก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งถ้ามองเพื่อความสวยความงามความปรุงความแต่งมันก็ไม่เกิดกรรมฐานมันก็เลยเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความอยากได้มันก็เลยไม่เกิดกรรมฐานแต่ว่าความอยากเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่อยากอย่างเดียวบางทีเรานั่งอยู่นี่เราก็อยากเกิดกรรมฐานอยากได้สำเร็จอยากได้บรรลุธรรมอยากได้เข้าฌานนู่นเข้าฌานนี่มันก็มีความอยากอยู่นั่นแต่เราจะระงับความอยากเราจะทำอย่างไรทำไมเราถึงอยากไปอย่างนู้นอย่างนี้ความอยากมันเป็นอย่างนี้มีใครบ้างปฏิบัติไม่อยากมันก็อยากเหมือนเราทำบุญให้ทานทุกคนก็อยากได้เวลาจะให้ทานอะไรเราก็ต้องปรารถนาความคิดที่เราตั้งจิตอธิษฐานบางทีทำให้พระครูบาอาจารย์บางทียืนนานก็เพราะเราอธิษฐานยังไม่จบชิ้นก็เลยไม่ให้พระก็อธิษฐานอยู่นั่นแหละบางทีพระเดินยืนจนเหนื่อยบางทีพระแก่ๆยืนมองอยู่นั่นแหละจะให้ก็ไม่ให้ถ้าจะเดินไปเขาก็จะให้อยู่ก็เลยยืนรออยู่นั่นแหละก็เพราะเราอธิษฐานไม่รู้อธิษฐานอะไรไม่รู้ก็อยากได้อยากได้อยากสำเร็จก็ให้ทำอะไรอะไรก็ให้มันสำเร็จแต่มันไม่ได้สำเร็จด้วยความอธิษฐานสิ่งที่มันสำเร็จคือการเราปฏิบัติแก้ไขถ้ามันอธิษฐานสำเร็จอย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมันนั่งทนทุกข์ทรมานนอนอยู่บ้านก็แสนสบายไม่ต้องมานั่งลำบากอย่างนี้นอนอธิษฐานนั่งอธิษฐานอยู่โน่นมันก็จะสบายอยู่แล้วแต่มันจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องดูมันจะเกิดหรือเปล่าก็ต้องดูมันคงไม่เกิดแต่ความอธิษฐานเหมือนท่านว่าให้ตั้งจิตเท่านั้นเองตั้งจิตให้มั่นดำรงตัวเองให้รู้จักเหตุรู้จักผลไม่ใช่ตั้งจิตให้มันสำเร็จตั้งจิตอธิษฐานให้สำเร็จเหมือนหลวงพ่อท่านนะไม่ท่านไม่ได้ตั้งจิตอย่างเดียวท่านต้องปฏิบัติด้วยท่านปฏิบัติด้วยท่านจึงรู้ว่าความสงบคืออะไรความสงบอยู่ตรงไหนไม่ใช่ท่านอธิษฐานอย่างเดียวจิตท่านอธิษฐานมันก็มีแต่เราไม่รู้จักเราจะอธิษฐานอะไรเราทุกคนก็อธิษฐานแต่คนอื่นไม่รู้ด้วยนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เราอธิษฐานไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากมีโรคมีภัยโอ้ยอธิษฐานเท่าไรมันก็ไม่สำเร็จมันถ้าเรามาเกิดอย่างนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้กราบใดเรายังเป็นคนอยู่มันก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าอยากไม่ให้มันมีโรคมีภัยนั่งอยู่นี่เวลาตายก็ไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ต้องกลับมาถ้ากลับมามันก็มีเหมือนเดิมถ้าไม่กลับมามันก็ไม่มีเหมือนก้อนหินที่มันจมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะมันก็จมอยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนไม่มีใครเห็นมันก็จมอยู่นั่นเหมือนจิตใจของเราเนี่ยนะ

แล้วทำอะไรอยู่มันก็รู้จักอยู่คนอื่นไม่สามารถรู้ได้แต่เรารู้ความดีความไม่ดีมันไม่มีที่กำบังด้วยมันอยู่ที่แจ้งอย่างเดียวมันไม่อยู่ที่กำบังไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ลับตาเราทำได้ไปอยู่ที่ลับหูเราก็ทำได้แต่เราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้แต่คนอื่นไม่รู้จักว่าเราทำอะไรแต่ตัวเองรู้บ้างไหมว่าที่ลับตาเราทำอะไรบ้างที่ลับตาคืออะไรบางคนก็ที่ลับตาคืออะไรหนอบางทีเราไม่เข้าใจที่ลับตาเหมือนเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็เป็นที่ลับตาคนอื่นมองไม่เห็นเราจะทำอะไรมันก็ทำอยู่คนเดียวน่ะปลดทุกข์ปลดอะไรมันก็อยู่คนเดียวคนอื่นมองไม่เห็นนั่นคือว่าที่ลับตาจะทำดีทำชั่วมันก็ทำได้ทั้งนั้นนั่นอยู่ที่ลับตาที่ลับหูบางทีเราเคยศึกษาหรือไม่เคยศึกษาที่ลับหูก็เหมือนกันแต่มันต่างกันเนี่ยนิดนึงทำไมว่าต่างกันก็บางทีหูเราเวลาพระท่านอบรมท่านเทศท่านสอนบางทีมันไม่ได้ยินเลยฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านว่าที่รับหูเหมือนคนหูหนวกพูดอะไรมันก็ไม่ได้ยินพูดอะไรมันก็เฉยอยู่นั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านถึงว่าที่รับหูรับตาการปฏิบัติดีทำดีเนี่ยมันไม่มีที่มืดที่แจ้งแต่มันอยู่สม่ำเสมอบางทีเราอยากทำที่มืดมืดปฏิบัติอยู่ที่มืดมืดการปฏิบัติมันเหมือนมันอยู่คงที่มันไม่มีที่รับเราทำดีมันไม่มีที่รับเราทำไม่ดีมันมีที่รับมันเหมือนมันเป็นอย่างนั้นทำไมถึงมันมีที่รับไม่มีที่รับก็เวลาเราคิดชั่วอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่มันก็หาโอกาสอยู่ทำอย่างไรเขาจะไม่เห็นปฏิบัติอย่างไรเจ้าของก็จะไม่รู้มันก็ทำอย่างนั้นแต่ที่แจ้งไม่มีที่รับมันก็ทำตรงไปตรงมาเหมือนจะทำอะไรก็ว่ากล่าวตักเตือนบอกเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเราจะมาปฏิบัติเนี่ยบางทีพ่อบ้านเราไม่ได้มาบางทีมาด้วยกันทั้งคู่ก็ต่างคนต่างมาปฏิบัติเข้ากรรมฐานมันก็เป็นอย่างนี้ก็รู้อยู่ว่าเรามาเข้ากรรมฐานเนี่ยแต่มันจะรู้ด้วยกันไหมรู้แต่มันไม่เห็นด้วยกันความรู้มันรู้อยู่แต่ความเห็นน่ะมันต่างกันมันนั่นเป็นอย่างทำไมถึงมันต่างกันบางทีจิตเรามันฝึกเร็วบางทีจิตบางคนมันฝึกยากบางคนฝึกนิดเดียวมันก็รู้จักนั่งนิดเดียวมันก็รู้จักบางคนโอ้ทำอยู่หลายปีนานอยู่หลายปี
ยังไม่เกิดอะไรนั่งก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรบางคนนั่งอยู่เหมือนเรากำหนดจิตนิดเดียวมันก็รู้จักไอ้ความสงบหรือความที่เราอยู่ในกรรมฐานนั้นเพียงว่าจิตเรามันสงบนิดเดียวเหมือนเราไม่มีกายไม่มีอะไรอยู่ในตัวในตนเหมือนเราอยู่ช่องว่างกายก็เหมือนสำลีเหมือนมันปิวอยู่เบาสบายอยู่นั่นแต่มีใครบ้างมันนั่งเจอหรือยังนั่งเห็นหรือยังแต่มันบอกกันไม่ได้แต่มันพูดกันไม่ได้ก็เพราะมันเรื่องของส่วนตัวเราจะนั่งเห็นนั่งเจอนั่งรู้นั่งเข้าใจมันก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นจะไปพูดให้คนอื่นเขารู้เขาก็ว่าเรางมงายเรางมงายจิตผลิตหรือเปล่าเขาก็ว่าอย่างนั้นก็เลยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็มันรู้จักอยู่เฉพาะตัวเองท่านถึงว่าอัตหิอัตโนนาโถใครเป็นที่พึ่งของเราเราจะพึ่งใครเราจะอาศัยใครท่านบอกว่าอาศัยตัวเองพึ่งตัวเองทำอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองปฏิบัติตัวเองให้มันรู้ให้มันสำเร็จท่านจึงว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ต้องอาศัยตัวเอง จะทำอะไรอะไรก็ต้องอาศัยตัวเองจะอยู่พบไหนก็ต้องอาศัยตัวเองแต่เราจะมีกี่ภพก็ยังไม่รู้นะแต่ภพเดียวนี่ก็ขอให้มันได้ทำหน้าที่ก็ขอทำให้มันสำเร็จในภพเดียวนี้ก่อนภพต่อไปถึงพูดกันอีกจะมีหรือเปล่ามันก็ยังไม่รู้บางทีเราทำหน้าที่คือเราปฏิบัติหน้าที่คือเราทำบุญให้ทานเหมือนเราจะทำตรงนี้เวลานี้แต่บางความคิดมันก็อาจจะต้องไปรอพบหน้าโน่นเราคิดดูว่ามันจะเป็นได้ไหมจะเกิดได้ไหมว่าชาติหน้ามันมีหรือเปล่าที่เรามีความคิดอยู่นั้นบางทีในเวลานี้ปัจจุบันนี้แต่เราทำอะไรไม่ได้บางทีเราคิดโน่นไปดูว่าชาติต่อไปเวลาต่อไปถึงจะทำมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดอย่างนั้นแต่เราอย่าไปคิดไปถึงขนาดนั้นเมื่อเราตั้งใจมาปฏิบัติเราต้องรู้จักดูปัจจุบันรู้ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้มาเราปฏิบัติอันนี้เรามาก็ไม่ได้ใช่ว่ามีใครบังคับ

เราก็มาด้วยความศรัทธาของเราเองคือเรามีจิตศรัทธาอยากปฏิบัติเข้ากรรมฐานเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่คือมีหน้าที่คือการทำเราทำอะไรอยู่เราจะทำอะไรอยู่เราก็คือหน้าที่คือหน้าที่ของเรามันก็ต้องมีก็ต้องวิ่งเต้นอยู่ในหน้าที่แต่เวลาเราหลีกหน้าที่มาปฏิบัติกรรมฐานมันนิดเดียวมันไม่ได้มากมันนิดเดียวเพียงแต่เสาร์อาทิตย์ทุกวันพระเท่านั้นเองเราก็มาเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานคือเรามาอบรมตัวเองหนึ่งถึงท่านถึงว่าเข้ากรรมฐานหลังจากนั้นเราไปที่ไหนไม่ได้ไปไหนแต่เรามีหน้าที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติมีหน้าที่จะต้องทำท่านถึงว่าทำคือหน้าที่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามานี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าเทียมกันมันก็ไม่เสมอกันบางทีเรามีความคิดหลายแบบหลายอย่างมันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงให้พวกเราทั้งหลายได้สร้างกำลังสร้างกำลังเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังเหมือนเราทุกคนก็ต้องถ้าเราอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ที่อื่นมันไม่มีบางทีเราเกิดความทุกข์มันก็ต้องมีที่พึ่งมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังอย่างยิ่งทำอะไรก็ให้มีความอดทนมันจะเป็นพลังของพวกเราทั้งหลายเหมือนเราเพิ่มเหมือนแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันอ่อนแบตเตอรี่มันจะหมดถ้าเราไม่เพิ่มมันก็หมดเหมือนจิตใจเราก็เหมือนแบตเตอรี่นะถ้าเราไม่ชาร์จมันหมดการชาร์จเหมือนเรามาปฏิบัตินี่นะการชาร์จเหมือนเราทำความดีอยู่หน้าบ้านเวลาครูบาอาจารย์ท่านไปเราก็ชาร์จแบตเตอรี่คือการให้ทานนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สนใจแบตมันก็หมดแบตหมดเราจะไปหาไปชาร์จมันก็ไม่เก็บไฟหมดเพราะมันหมดสภาพจิตใจแล้วก็เหมือนกันท่านจึงให้ชาร์จบ่อยๆทำบ่อยๆมันถึงจะเข้มแข็งถ้าเราไม่ชัดมันก็ไม่เข้มแข็งเพราะกายเรามันอ่อนแอจิตใจเรามันอ่อนแอมันก็ไม่เข้มแข็งท่านจึงให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบางทีเราก็ไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้แต่ไม่เชื่อตัวเองถ้าเราเชื่อตัวเองมันจะไม่ได้พึ่งใครพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์แค่นี้มันก็เลิศประเสริฐเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเทศบอกเทศช้อนแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติน้อมไปพิจารณา

น้อมไปแก้ไขมันก็ประเสริฐมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงว่าให้หาเพิ่มหาเพิ่มเติมเพิ่มเติมเหมือนเรามาปฏิบัติเพิ่มเติมจิตใจเรามันยังไม่เข้มแข็งเราก็ต้องหาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มแข็งการเพิ่มเติมเหมือนบางคำที่เราพูดกันเหมือนเราพูดกันที่ว่าเหมือนเราว่าอายุเรามันจะหมดแล้วชะตาเราหมดแล้วชะตาเราหมดแล้วเหมือนเราว่าชะตาขาดถ้าไม่ต่อชะตาจะต้องตายถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์เราจะไปต่อได้ยังไงต่อชะตามีที่ไหนเขาต่อได้ถ้าต่อได้อย่างนั้นทำไมพวกเราไม่ต่อให้หลวงพ่อด้วยปล่อยให้ท่านตายทำไมแต่ว่าเราก็ว่ามันต่อได้มันต่อไม่ได้การต่อได้คือเขาหยุดทำความชั่วมาทำความดีเนี่ยต่อได้เรายังไม่ได้ทำดีมันต่อได้ท่านแต่ไม่ใช่ชะตามันต่อได้แต่เราเพิ่มเติมหาเพิ่มกำลังเพิ่มสติเพิ่มปัญญาอย่างนี้มันได้อยู่นั่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการเรามาปฏิบัติเข้ากรรมฐานก็ให้เข้าใจตัวเองอาตมาก็มีส่วนมาได้เข้ากรรมฐานกับพวกเราทั้งหลายถึงจะอยู่ไกลแต่เหมือนอยู่ใกล้ถึงจะอยู่ห่างแต่เหมือนมันอยู่ด้วยกันก็พอเราอาศัยข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันกรรมฐานอันเดียวกันทำไมถึงว่ากรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตะโจอันนี้ท่านที่ว่าเป็นกรรมฐานไม่ใช่อย่างอื่นท่านให้รู้ว่าจากผมก็ดีขนก็ดีหนังก็ดีเดี๋ยวนี้มันยังเรียบร้อยอยู่แต่อนาคตไม่แน่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านจึงให้รู้จักกรรมฐานเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอาตมาก็ให้ข้อคิดก็เหมือนจะก็คงจะไม่ใช่เวลาไปมากให้ข้อคิดเห็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติทำบ้างเข้ากรรมฐานบ้างบางทีมันก็ไม่จบอารมณ์บ้างบางทีมันก็สิ่งไหนมันไม่จบอารมณ์แก่พวกเราอาตมาก็ขอโหสิกรรมให้อย่าให้เป็นบาปบางทีมันประจบอารมณ์มันก็นำไปคิดไปปฏิบัติก็เหมือนเราทุกคนก็ให้ตั้งจิตตั้งใจอาตมาก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอเราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติเข้าวัดกรรมฐานจงให้สำเร็จในสิ่งที่เราคิดปรารถนาสิ่งที่เราตั้งจิตตั้งใจขอให้ทุกคนจงรับรู้ในสิ่งที่เราทำรับรู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติจงได้ดวงตาเห็นความจัดจริงในธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของครูบาอาจารย์จงได้รับแสงสว่างจากแต่การประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานจงได้รับสิ่งเหล่านั้นจง
นำชีวิตของเราเข้าสู่ในสิ่งที่มีความสุขความเจริญทุกคนเทอญ

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนอภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผู้หนึ่งอยากจะสอนให้ลูกชายรู้จักกับชีวิตจริงในโลกควบคู่ไปกับการสอนทฤษฎีในโรงเรียนในวันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคนเดียวไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆจะให้ข้อคิดของการใช้ชีวิตที่ลูกของเขาไม่เคยได้เจอแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่องความยากจนเพราะเขามีความเชื่อว่าลูกชายของเขาคงไม่มีวันรู้จักแน่นอนเขาจึงพาลูกชายไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งโดยให้ค่าจ้างกับชาวนาผู้นี้เป็นค่าพักแรมค่าอาหารให้กับลูกชายของเขาหนึ่งคืนโดยสั่งว่าห้ามบอกกับลูกชายและให้ปฏิบัติกับลูกชายของเขาเหมือนกับลูกตนเองสามารถใช้งานลูกชายของเขาได้ใช้ชีวิตชาวนาของตัวเองเหมือนปกติชาวนาจึงรับปากว่าจะไม่บอกและพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลา1 วัน 1 คืนเมื่อลูกชายกลับถึงคฤหาสน์ของเขาในวันต่อมามหาเศรษฐีก็จะทดสอบว่าลูกชายได้อะไรบ้างจากการไปพักแรมกับชาวนาผู้ยากจนลูกชายตอบคำถามผู้เป็นบิดาว่าเขาขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้พบว่าชาวนามีที่ทำงานเป็นท้องนาที่กว้างใหญ่ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้างแต่ก็ยังน้อยกว่าห้องทำงานของชาวนาอาหารที่ชาวนารับประทานสามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆ บริเวณบ้านโดยไม่ต้องซื้อหาในขณะที่บ้านของเรามีตู้เย็นเท่านั้นที่เป็นที่เก็บอาหารเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเวลารับประทานอาหารก็มีเพื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกในขณะที่ตัวเองต้องนั่งทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ10 เมตรและมีเก้าอี้ว่างเปล่าทั้ง2 ด้านลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจักรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยานแต่เขาเองต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียงลำพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่ขาดแคลนแต่เขาก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงินชาวนามีรั้วบ้านเป็นแม่น้ำภูเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตาแต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กำแพงบล็อกในพื้นที่ไม่กี่ไร่ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพันแต่เขาเองกลับไม่มีใครเลยเขาขอบคุณพ่ออีกครั้งที่ทำให้เขารู้คำตอบว่าจริงๆแล้วเรายากจนกว่าชาวนามากเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมรวยหรือจนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์ฉบับที่52ประจำวันที่1ถึง15มิถุนายน2552

คทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบ

วิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกนึกกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบัน
ผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยหุ่งสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปัจจุโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปัจจุโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสีโครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโนเวลเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: พุทธังอภิปูชยามะ
1: อิมินาสการเณ
0: ะธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิมินาส
0: การเณะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
1: ธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆังนะมามิ
0: มะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อะรินาทานาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับ

รองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 44

0: ท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเหลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาก็มาบรรยายธรรมเป็นครั้งแรกในที่นี้ในหัวข้อบอกว่าทำอย่างไรในเมื่อเราใกล้จะตายความจริงเรื่องอย่างนี้อาตมาก็น่าจะไปเทศให้คนใกล้ตายหรือคนแก่ๆที่อยู่ตามวัดไม่น่ามาเทศให้หนุ่มๆตัวสาวฟังซึ่งเป็นอาจารย์กำลังที่หวังแต่เพียงอนาคตคือเรียกว่าคนหนุ่มคนสาวก็เพียงมุ่งไปสู่อนาคตไม่เคยคิดถึงเรื่องตายๆเจ็บๆแก่ๆเพราะไม่มีใคร

0: อยากจะคิดหรอกคนหนุ่มๆสาวๆที่จะมาคิดเรื่องแต่ตายเจ็บๆแก่ๆตามภาษาธรรมวันนี้อาตมาก็ในเมื่อโยมได้ตั้งหัวข้ออย่างนี้ก็นึกว่าก็แสดงไปตามที่โยมมีความต้องการก็แสดงว่าชมรมนี้มีความเข้าถึงธรรมะที่อยากจะรู้ธรรมะซึ่งเป็นความจริงเพราะพวกเราถูกปกปิดหรือว่าถูกปิดบังกันมานานแล้วไม่มีใครกล้าเปิดเผยหรือพวกเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยซึ่งความจริงเพราะทุกคนเรากลัวความจริงเสียส่วนใหญ่เพราะความจริงเนี่ยมันเป็นของแสดงแล้วทำให้ทุกคนเราเนี่ยเกิดความสลดหดหูเกิดความหมดความสนุกแต่ที่จริงนั้นบางคนก็คิดว่ามันไม่สนุกแต่ที่จริงหารู้ไหมว่านั่นน่ะคือธรรมแห่งทางดับทุกข์ไอ้ที่สนุกนั่นจริงๆมันทุกข์มากมันกลับมีปัญหามากไม่ใช่กลับเป็นสุขฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มีโอกาสได้ปารภกับญาติโยมที่สนใจในหัวข้อนี้เพราะคนหนุ่มๆสาวๆนั้นโดยมากก็ตกอยู่ในความประมาทไม่เคยคิดเลยว่าคนแก่นั้นมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่มีมหาวิทยาลัยศึกษาคนเจ็บมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่เคยศึกษาว่าคนเจ็บมีทุกข์อย่างไรคนใกล้ตายมีทุกข์อย่างไรเราก็ไม่เคยศึกษาเพราะเราไม่คิดอยากจะตายโยมเคยเห็นใช่ไหมตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนและตามสถาบันต่างๆหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยแต่งตัวสวยๆหน้าตาดีๆมีความรู้กำลังอนาคตที่ดีขึ้นรถเมารถไปเที่ยวในเมื่อตนเองมีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปกันเป็นคันๆรถไปคว่ำไปตกภูเขาไปชนประสานงานักศึกษาและอาจารย์เนี่ยตายนับต้อง 30-40 คนคิดดูดิแล้วเขาตายยังไงถ้าเราไปเจอสภาพนั้นเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครนึกว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นพวกอาจารย์และนักศึกษาพวกนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปเจออย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริงไม่มีใครอยากนึกใช่ไหมไม่มีใครอยากนึกให้โทษกับตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะนึกว่าตัวเราจะต้องวิบัติอย่างนั้นภรรยาเราสามีเราหรือลูกเราหลานเราคนที่เรารักหรือเพื่อนฝูงเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่อยากคิดไอ้การที่เราไม่อยากคิดนั้นเท่ากับเราห่างไกลจากทางความจริงห่างไกลจากความจริงก็ทำให้คนนั้นนะพอเกิดมีเรื่องราวอย่างนั้นจะต้องทำใจไม่ได้เลยต้องเสียใจต้องคำครวญต้องเป็นทุกข์กันมากในเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนก็เตรียมตัวไม่ทันทีนี้เราก็เลยคิดผิดใช่ไหมเราก็ธรรมะข้อนี้เราก็ให้ไปให้คนแก่ฟังหมดหนุ่มสาวไม่ต้องฟังไปฟังทำไมเรื่องใกล้ตายแต่หารู้ไหมเราไม่ได้อยู่ยันแก่โยมพอโรคสมัยนี้มันมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยเร็วร้ายมากทุกอย่างเลยบนถนนก็มีภัยอันตรายมากแม้แต่จะไปทำงานทำการทุกวันนี้ก็ไม่มันก็มีภัยอันตรายทุกอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งมีภัยอันตรายทุกอย่างเลยแล้วไหนเลยจะมีพิษภัยต่อโรคภัยไข้เจ็บอีกเช่นเจ็บสารพัดโรคเงี้ยไอเราว่ามะเร็งเนี่ยน่ากลัวไอมะเร็งอยู่นี่ไม่น่ากลัวแล้วเอดน่ากลัวกว่าเงี้ยไอเอดนี่ก็ว่าน่ากลัวอยู่นี่ไอยิ่งกับเอดก็มีอีกแล้วเป็นเพียง7วันสมองเละหมดเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเชื้ออะไรยังหาไม่เจออย่างเงี้ยเป็นเลยไม่ต้องรักษาเลยเอดยังมีทางรักษาไอชนิดนี้ติดจากเชื้อจากอาหารจากน้ำพอขึ้นสมองแล้วสมองเละภายใน7วันรักษาไม่ได้เราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนพยายามจะหลีกเลี่ยงด้วยความคิดคือหลีกเลี่ยงด้วยความคิดเนี่ยแล้วไม่อยากพบอยากเจอแต่ถ้าเจอแล้วทำยังไง ถ้าเจอแล้วใครจะทำใจได้ทำไม่ได้จริงๆโยมใช่ไหมแต่คนที่เรารักมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราทำใจไม่ได้จริงๆกินไม่ได้นอนไม่หลับอาตมาไปเที่ยวที่เมืองแพร่ไปเที่ยวทำบุญทอดพระป่าที่สำนักโยมคนหนึ่งเขาอ้วนหนัก90กิโลหนัก90กิโลแล้วโยมคนนั้นก็คนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไปด้วยกันก็บอกว่าโอ้อยากอ้วนไม่อยากหนูฉันจะบอกลดความอ้วนให้บอกทำไงโยมลดความอ้วนไม่ยากหรอกให้มีให้สามีแต่งงานมีเมียน้อยเท่านั้นลดลงหวบเลยเหมือนกันบอกถ้าสามีมีเมียน้อยเนี่ยลดหวบเลยเหมือนกันฉันลดมาแล้วขนาดน้ำนี่กินไม่เข้าเลยเหมือนดื่มเข้าไปก็ย้อนออกเลยเหมือนกันมันเจ็บใจมันเป็นทุกข์มันตัดไม่ได้ลดความอ้วนอย่างนี้ใครก็ไม่อยากลดแต่บอกมันลดจริงๆกินไม่ได้จาก70 80กิโลเนี่ยเหลือเพียงไม่ถึง40กิโลมันผอมลงผอมลงหมดแม้แต่น้ำก็กินไม่ได้ขย้อนออกเพราะมันทุกข์ใจทำใจไม่ได้ตอนหลังจึงได้เข้าวัดตอนหลังนึงก็เอาธรรมะนี่เข้ามาตั้งแล้วก็ตัดใจเลยตัดใจนึกว่าปล่อยมันไปคดมันไม่คิดว่าปล่อยมันไปคดนึกว่าปล่อยมันไปตัวนึงคิดว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากเราคือเป็นนึกว่าเขาดีอย่างนั้นนี้แล้วมันเสียใจนึกว่าเหมือนไอ้หมาเน่าตัวนึงหรือไอ้ตัวอะไรสักตัวนึงที่เราตัดมันทิ้งไปเสร็จพอคิดงั้นแล้วก็พ้นทุกข์จึงได้กินได้นอนหลับแล้วก็จึงได้มีกำลังขึ้นแค่ลดน้ำหนักนี่ก็มันลดโดยไม่รู้ตัวโยมแต่คงไม่มีใครอยากลดน้ำหนักแบบนี้นะแต่คน90กิโลนี่เกือบหมดดีบางคนกินยาตายฆ่าตัวตายอันนี้ทุกข์ที่คนไม่ได้เตรียมใจใช่ไหมแต่คนบางคนก็เตรียมใจไปเลยฉันไม่เชื่อใจใครเกิดมานี้ฉันแต่งงานถึงก็ไม่เชื่อใจว่าเขาจะซื่อตรงต่อเราเขาจะรักเราจริงสักวันหนึ่งเขาอาจจะเบื่อหน่ายเราในเมื่อเรามีลูกมีเต้าสังขารเราล่วงโรยไปแล้วเนี่ยหมดความสาวหมดความสวยแล้วก็อาจจะไปหาคนใหม่แทนเราเพราะผู้ชายนี่ก็เชื่อไม่ได้เนี่ยเขาตามใจไปเรียบร้อยแล้วพอเขาไม่มีแฟนใหม่เราก็เฉยเฉยอยากจะไปไหนก็ไปมันก็ปลงตกทุกมันก็เตรียมไม่พอแล้วเหมือนกับความตายเนี่ยมันเป็นงานชิ้นใหญ่บางคนเรื่องอย่างนี้อาจจะไม่พบใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเรื่องความผิดหวังอาจจะมีน้อยแต่สิ่งที่พบทุกคนทั้งหญิงทั้งชายคือความตายเนี่ยคนต้องพบถ้าเราอยู่ไปถึง60ขึ้นไปเราก็ต้องเจอความแก่ความแก่มาเริ่มมาตั้งแต่40ขึ้นไปความแก่ต้องพบทุกคนถ้าอยู่40ขึ้นไปความเจ็บต้องพบทุกคนในเมื่อเกิดมาความตายต้องพบแน่นอน 100% 1,000% พุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยใครสงสัยความตายไหมโยมใครสงสัยไหมว่าความตายจะไม่มีในตัวเราสงสัยไหมแต่เราก็ไม่ได้นึกใช่ไหมเราก็ไม่อยากนึกนึกทำไมนึกแล้วมันไม่สบายใจแต่เราก็ควรจะคิดว่าเราจะตายที่ไหนกันดีเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราจะตายเรามีที่พึ่งของเราหลายอย่างถ้าเราตายอย่างที่พระบอกว่าไอ้พวกอุปัตติเหตุอุบัติเหตุนี่ไปสนุกกำลังเฮฮากำลังตีกลองร้องเป่ากันในรถตึงๆเนี่ยรถปั้มรถชนเปี้ยงเดียวเท่านั้นเองเราไม่รู้เลยว่าเราจะมาตายตรงนี้เพราะเราไม่เตรียมใจไว้ก่อนทำยากจริงๆพระอาตมาเคยโดนรถคว่ำมาแล้วพอรถคว่ำปุ๊บรถมันถูกปัดหน้าพอรถคว่ำปุ๊บอ๋อเราตายเลยวันนี้อ๋อเรามาตายวันนี้เลยพระอาตมาเคยนึกว่าอาตมาจะไปตายตั้ง 7-80 นึกในใจนะว่าพ่อเราก็อายุยืนพ่อเราก็ต้องอายุ8อยู่นี่90แล้วแม่เราก็ต้อง80กว่าพวกฉันนั้นพวกหูยานทั้งนั้นมันคงตายยากแล้วก็เผ่าพันธุ์ลุงก็80ป้าก็80
1: นี่ถ้าพวก80ขึ้นไปฉันก็คงจะ80เหมือนกันไม่ติดมึกแต่ก็อาศัยว่าเราก็เคยคิดอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติจะมาถูกรถคว่ำ2ครั้งตอนนั้นเป็นคารวาสครั้งหนึ่งเป็นพระครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่เป็นคารวาสนะมันไม่รุนแรงมันเพียงยังไม่ได้นึกถึงขั้นว่าจะตายแต่มาเป็นพระนี่มันรู้เลยว่าตายตายเลยเนี่ยมันโชควิบเดียวจริงๆนะความตายนะโยมไม่ได้คิดเลยนะพอรถเซลงโครมมันถนนมันสูงลงโครมแล้วมันก็เราจะตายแต่ใจคนนะมีเวลาคิดได้เยอะนะไม่ใช่ว่าชนโครมแล้วตายไม่รู้ตัวนะรู้ตัวโยมตอนนั้นตมารู้พอรถถูกปัดหน้าปุ๊บอ๋อนี่เราจะตายแต่ด้วยเราไปกันหลายคนเนี่ยความรู้สึกเราเป็นคนรักพวกตัวเองตายไม่ว่าเลยไม่อยากคนอื่นตายกับเราคือวันนั้นเป็นห่วงอยู่นิดเดียวสะกิดใจอยู่นิดเดียวตอนชนโครมปุ๊บเราไม่น่าเอาเขามาตายกับเราเลยนึกสงสารเขาคืออยากจะตายคนเดียวอ่ะคือนึกว่าครั้งนี้เราน่าจะตายคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นมารับผิดชอบกับเราแต่ที่ไหนได้เขาต้องตายกับเราพอนึกแวบมันก็มาอีกแวบหนึ่งที่ไหนจะตายเขาต้องคิดช่วยตัวเองแหละจะไปห่วงใครแล้วก็นึกถึงใครดีมาก็นึกถึงครูตัวเองนึกถึงพระนึกถึงหลวงพ่อสังวาลที่อาจารย์สอนนึกถึงอาจารย์แล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตที่มันเคยติเตียนคนมันยังมาปรากฏเลยเราเคยนึกติพระนะนึกเราไม่เคยเรื่องใส่พระบางองค์เนี่ยทำตัวแต่จริงท่านมีความดีแต่เรากลับไม่ศรัทธาท่านพอมานึกตรงนั้นมันนึกถึงอโหสิกรรมเลยมันนึกถึงกรรมว่าอยากจะให้มันอโหสิให้หมดในชีวิตนี้ไม่ให้มีอะไรติดตัวไปเลยกรรมชั่วระยะแวบเดียวนะโยมมันคิดได้ตั้งหลายเรื่องนะเรื่องจะเรื่องหนึ่งพอเราจะตายเลยว่าตายทีนี้หรือเนี่ยเราจะต้องตายแล้วหรือเราไม่คิดเลยว่าเราจะมาต้องมาตายวันนี้พอรถถูกปัดหน้าแล้วลงถนนนี่ตายแน่นอนไม่เหลือแน่เพราะถนนมันสูงเหลือเกินนะที่กำแพงเพชรนั่นถนนมันสูงมากมันลงก็ต้องตายถ้าถูกรถปัดหน้าลงไปแล้วรถกระทุกไปแล้วพอคิดอย่างนั้นปุ๊บก็นึกถึงว่าเราต้องเอาเขามาตายเป็นห่วงเขาก็ตัดใจจากไอ้ห่วงเวลาคิดนั่นมาอยู่กับนึกถึงว่าเราต้องนึกถึงพระนึกถึงพระที่เราคุ้นเคยที่เราจะนึกอาตมาไม่มีใครนึกก็ต้องนึกถึงพุทธเจ้านึกพุทธเจ้าที่เราได้เคยกราบไหว้แล้วก็นึกทำใจว่าแล้วก็ที่สุดก็คือปล่อยวางตายเป็นตายพยายามไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็ยอมตายสุดท้ายคือยอมตายเท่านั้นเองแต่ก็แบ่งมันปาฏิหาริย์พอลงโครงขึ้นมาเราจะเพียงเจ็บให้คนอื่นเขาตายแทนเราเขาเจ็บแทนเราคือเราไม่เคยคิดอุบัติเหตุอย่างนี้เราไม่คิดทุกคนไม่เคยคาดคิดอยู่แต่ตั้งแต่วันนั้นมาอาตมาก็คิดทุกครั้งไปที่ขึ้นรถพอถึงวัดเออไม่ตายพอขึ้นรถคนขับเร็วๆก็มันไม่แน่เหมือนกันเพราะเราเคยอุบัติเหตุอยู่แล้วก็รู้ว่ามันตายได้ทุกเวลาเลยแต่ว่าอาตมาดวงว่าอาตมาดวงไม่ตายโหงรู้ว่ามันไม่ตายโหงแต่มันก็ไม่แน่นอนเพราะชีวิตคนแต่ก็รู้ว่าเราคงไม่ตายแต่จะตายแล้วก็เราก็ยินดีตายทั้งนั้นแหละมันก็สภาพเดียวกันมันก็ถึงจุดจบอันเดียวกันที่จะตายดีตายร้ายมันก็ตายเหมือนกันแต่ขอให้ทำใจได้อย่างเดียวแต่ว่าทำใจตอนจะตายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยิ่งคนเราไม่เคยเรียนรู้สมาธินี่ไม่รู้เรื่องลมพึงนี้เลยใช่ไหมมันจะมีทุกข์วุ่นวายใจเป็นห่วงอย่างรุนแรงเลยเสียใจอย่างรุนแรงเป็นห่วงอย่างรุนแรงตอนนี้คนเราที่ตกอยู่ในความประมาทเพราะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยไปใส่ใจไม่เคยไปมองดูว่าไอ้คนเจ็บมันทรมานแค่ไหนถ้าเราเจ็บอย่างนั้นเราจะเจ็บได้ไหมเขาใ ออกซิเจนอยู่ใน ICU อยู่ในห้องอยู่คนเดียวแบบประเภทที่ไม่เคยอยู่เลยสภาพที่หมดแล้วที่ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ถ้าเราถึงเวลานั้นล่ะใครจะทำใจให้ยิ้มอยู่ได้อย่างนี้ใครจะทำใจให้ดีได้อาตมาว่าเชื่อว่าน้อยคนนะที่จะไปภาวนาอยู่ในนั้นได้นะใช่ไหมไม่จะไปนอนสบายใจอยู่ในนั้นได้มีไหมไม่มีใครนอนสบายใจอยู่ในห้อง ICU ได้สักคนใช่ไหมทุกคนเคยได้รับความสุขได้รับความสะดวกได้รับความอิสรภาพได้ไปไหนได้ทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้จะพูดจะคิดจะกินอะไรก็ได้แต่ในเมื่อสภาพความเจ็บของมันมาเบียดเบียนให้เห็นความตายมาใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวแต่พวกเราก็ไม่มีใครเคยคิดเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าอันนี้เราจึงต้องฝึกใจของเราไว้ฝึกใจเตรียมใจของเราไว้ทำสติของเราไว้ว่าเราไว้ทำสมาธิของเราไว้เพื่อเจอกับทุกข์และจะได้ไม่หวั่นไหวเมื่อความผิดหวังอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่สะทกสะท้านทีนี้คนที่เป็นทุกข์ในยามจะตายนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลเนี่ยทุกข์มากที่สุดคนทุศีลเนี่ยจะต้องทุกข์ในยามจะตายมากที่สุดเหมือนกับคนที่มีความผิดในทำงานหน้าที่ในราชการเนี่ยถ้าคนไหนทำความผิดในหน้าที่ราชการเนี่ยเข้าในห้องประชุมอย่างเงี้ยห้องประชุมสอบสวนนะจะลำบากใจมากเลยเพราะความผิดตัวเองมีใช่ไหมตอนเราทำอะไรบกพร่องในหน้าที่ราชการเนี่ยจะเป็นทุกข์มากเลยยิ่งทำผิดมากยิ่งทุกข์มากในกฎของราชการผิดทุกข้อยิ่งทุกข์มากเลยแต่ถ้าผิดนิดหน่อยก็ทุกข์นิดหน่อยแต่คนที่ไม่มีทุกข์นั้นก็เพราะว่าไม่มีความผิดเพราะเป็นผู้นำผู้ที่ทำถูกต้องแล้วเมื่อเข้าในที่ประชุมจะไม่เป็นทุกข์ใจเลยจะอาจหารลื่นเริงเพราะตัวเองทำถูกความตายนี้ก็เหมือนกันเวลาคนเราจะตายเนี่ยตายไม่ลงก็ที่ว่าไม่มีศีลแล้วก็ไม่เคยทำสมาธิแล้วก็ไม่เคยมีปัญญาพิจารณาว่าทุกขังเป็นอย่างไรอันนี้จังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรไม่เคยปรองสังขารไม่เคยมองตัวเองเป็นอันนี้ทุกขังเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าตามหลักที่เล่ามาว่าเวลาตายไปแล้วโยมพยาบาลเอาตัวไปพวกประเภทที่ทำบุญไม่พอเอาไปถามก่อนรู้จักเทวทูตทั้งสี่ไหมไม่รู้อันนี้ต้องไปนรกก่อนถ้ารู้อันนี้ยังพิจารณาให้ไปสวรรค์ได้เอาไปเกิดได้ไปถามว่าเห็นอนิจจังไหมเห็นทุกขังไหมเห็นอนัตตาไหมเคยนึกไหมบอกเคยนึกเคยนึกแสดงว่าไอ้คนพวกนี้ได้ขัดเกลาจิตใจตอนเป็นมนุษย์ไม่หลงยังนึกถึงความจริงบ้างเห็นอนิจจังในตัวเองว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมีผมงอกมีฟันหงักมีความเสื่อมทั้งเราทั้งเขามันไม่มีอะไรมั่นคงอยู่ได้เห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเห็นความเป็นทุกข์คนเราเนี่ยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวปวดนี่ร่างกายคนเราเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสุขสงบได้แล้วก็เห็นความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปนี่ที่สุดก็ร่างกายคนเราเนี่ยก็ต้องเป็นอนัตตาร่างกายคนเรานี่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นดินมาจากดินเดี๋ยวก็ไปเป็นดิน80ปีก็เป็นดินหมดไม่เกิน100ปีก็เป็นดินหมดคนนครปฐมเนี่ยเมื่อก่อนมีเยอะแยะหมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นดินไปเยอะแยะสร้างกันมาตั้ง500ปี 1,000 ปีเป็นดินไปตั้งเยอะแยะเลยนะแล้วพวกเราต่อไปเราก็พอไปอีก100ปี200ปีพวกเราก็เป็นดินนครปฐมอีกใช่มั้ยก็เป็นดินนครปฐมอีกไอ้คนมาใหม่ก็ฉันเจริญแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นดินของคนเก่าก็อย่างนี้แหละหมุนเวียนอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรไอ้เราก็ไม่ได้มองถึงไอ้คนเก่ามันก็เหมือนอย่างพวกเรามีความเป็นอยู่มีครอบมีครัวมีการมีงานมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาอย่างพวกเราเนี่ยแต่ก็ คนเก่าก็เป็นเหมือนอย่างเรา

แต่ต่อไปพอเราพวกเราพออีกสัก200ปีเราก็เป็นดินนครปฐมแต่คนมาใหม่มันก็มันไม่ได้นึกถึงเราอีกมันก็นึกอย่างพวกเราอีกมันก็ไม่ได้คิดเรื่องอนัตตาอีกแต่ถ้าคนยุคใดมีธรรมะอย่างคิดได้คนเราก็เป็นอย่างนี้เลยนะทุกรูปทุกนามไม่เห็นมันเป็นมั่นคงอะไรได้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสิที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดหวังทำให้เราเป็นดินไปเปล่าๆถ้าเกิดมาที่ไหนจะกลายไปเป็นดินก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่แก่เสียไม่ทุกข์กับความแก่ทำให้พ้นความแก่พ้นที่ใจตัวเองอ่ะให้พ้นความเจ็บและให้พ้นความตายแต่คนที่จะพ้นความแก่ความเจ็บต้องนึกถึงเรื่องความเจ็บอยู่ทุกวันนึกถึงความแก่อยู่ทุกวันนึกถึงความตายทุกวันถ้าไม่นึกก็ไม่พ้นอีกพอเข้าใจไหมไอ้คนที่ไม่นึกนั้นตายไอ้คนที่ไม่นึกเลยนั้นต้องแก่อีกต้องเจ็บอีกต้องตายอีกตายแล้วตายอีกเจ็บนี้เจ็บแล้วเจ็บอีกแก่แล้วแก่อีกแต่คนที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นคือนึกอยู่ทุกลมหายใจพุทธเจ้าบอกนิพพานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมโยมเหมือนกับคนจีนมาจากเมืองจีนเนี่ยกลัวจนนึกแต่เรื่องจนอย่างเดียวนะเพราะมันจนยังเข็ดอยู่เมืองจีนกินอะไรกินข้าวต้มคนไหนกินข้าวสวยคนนั้นรวยตายเลยกลัวจนจริงๆคนจีนมาเมืองไทยไม่มีอะไรหรอกโอ้โหสลึงเดียวก็เก็บหาตังค์ก็เก็บบางคนนี่กลัวจนต้องเอาก้อนกรวดมาคั่วกับเกลือดูดแล้วก็วางแล้วก็กินข้าวต้มดูดวางแล้วก็ทำงานกลัวจนเพราะจนจนเข็ดไอ้ความกลัวจนมันทำให้เป็นเท่าแก่อยู่เยาวราชเนี่ยเยอะแยะอะไรทุกมันน่ะมีคานอันเดียวมีพายอันเดียวความกลัวจนไอ้ความจนมันสิงใจก็เลยกลัวนะเขาพัฒนาตัวเองจนพ้นความจนกลายเป็นคนรวยไปได้เพราะนึกถึงความจนแล้วมันลำบากมาจากเมืองจีนก็จนมาแล้วมาเมืองไทยจะมาจนก็ตายที่ดินก็ไม่มีจะอยู่ต้องให้พ้นความจนเพราะสุดคนที่กลัวความจนนั่นคือคนคนไทยไม่นึกใช่ไหมโอ้แผ่นดินชั้นใหญ่ญาติพี่น้องเยอะไม่อดไม่อยากไปหาที่ไหนก็ได้กินหมดเป็นหนี้เป็นสินก็หมดที่เนื้อประดาตัวไม่มีเพราะไม่กลัวความจนมีอะไรก็ใช้ฟุ่มเฟือยขายไร่ขายนาจำนองจำนำเล่นโถเล่นโปจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะความประมาทไม่เคยนึกถึงเรื่องความจนลำบากเช่นเดียวกันกับพวกเราเนี่ยถ้าเราได้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกวันเนี่ยเราจะไม่แก่มันไม่แก่ที่ใจใช่ไหมมันไม่เศร้าใจแก่แล้วมันใจมันก็ยังปล่อยวางเป็นมันไม่เศร้าในความแก่มันไม่ทุกข์ในความเจ็บเพราะใจมันปล่อยวางทุกข์ได้เจ็บมันก็เจ็บแต่กายใจมันไม่เจ็บมันก็เหมือนเป็นคนไม่เจ็บเมื่อถึงความตายแล้วใจมันก็ไม่ตายเพราะมันตายแต่ร่างกายเราปรองว่านี่มันร่างกายมันตายจิตของเราก็เป็นจิตจิตเป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันก็ไม่ตายมันนี้ไม่มีอะไรตายมันเกิดกับดับเท่านั้นเองก็เลยไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บใครตายในใจเราทุกข์ไม่เกิดในใจเรานั่นบุคคลพวกนี้เท่านั้นที่เข้าถึงธรรมอันละเอียดอ่อนจึงจะดับทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้านอกจากนั้นนะไม่คิดเลยนะโยมน่าสงสารทุกคนเวลาเจ็บขึ้นมาโอ้ยพิการทั้งจะทั้งกายทั้งใจเวลาแก่ขึ้นมาก็อยู่กับสังคมคนหนุ่มสาวไม่ได้มันอับพับจริงๆเวลาจะตายขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งทางใจเลยหาที่เกาะไม่ได้เลยถ้าเรามาคิดให้มันดีๆมันจะเป็นอย่างนั้นโยมคิดกันบ้างเปล่าล่ะหรือไม่อยากคิดใช่ไหมแหมผู้หญิงไม่กลัวแก่จะตายเลยแต่ผู้หญิงในที่นี้ไม่กลัวนะเพราะอยากจะเจอความจริงผมงอกเส้นหนึ่งก็แก่แล้วโยมฟันหักซี่หนึ่งก็แก่แล้วใช่ไหมบางคนถอนหมดปากแล้วยังไม่ยอมแก่เลยเห็นไหม
งอกตั้งหลายเส้นยังไม่ยอมแก่เลยผมงอกเส้นหนึ่งก็ถือว่าแก่แล้วฟันหักซี่ก็ถือว่าแก่แล้วแต่มันยังไม่ตายเท่านั้นเองมันมีความชราก็ครอบงำแล้วมีความเจ็บก็ครอบงำแล้วเรื่องทำใจเนี่ยเป็นเรื่องดีนะถ้าเราทำได้ทุกคนจะมีความสุขใจไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีแต่เราต้องนึกเรื่องจริงๆนึกอย่างนี้มีอาจารย์คนหนึ่งเจ็บเป็นโรคไตก็ยังสาวๆอยู่อายุสัก40ได้ไม่ได้แต่งงานแม่มาวัดเป็นโรคไตรักษาไม่หายหมอบอกไม่มีทางรอดหมอบอกเลยว่าไม่มีทางรอดแล้วก็มาวัดก็ไม่มีเวลามาก็ฝากเงินมาทำบุญมั่งอะไรมั่งประเทศไปฟังมั่งแม่มาประจำตัวมันบวมเขียวหมดคนตัวขาวๆเนี่ยพอเป็นไตมันก็เขียวหมดก็เข้าห้องออกซิเจน ICU ก็ดับจิตแกก็ภาวนาใหญ่ตอนจะดับจิตเนี่ยแกก็ภาวนาพอดีแม่เอาเทปที่วัดให้ฟังแกก็ภาวนานึกถึงพระคงจะนึกถึงเรามากนะพอนึกปุ๊บพอดีตรงนั้นงานหลวงปู่แหวนพอดีแกก็ดับไปเลยหมอก็นึกว่าตายเพราะมันดับไปหมดแล้วหมอก็นึกว่าตายแต่แกก็ในพอแกฟื้นกลับมาอีกทีแกก็มาเล่าให้แม่ฟังหมอก็บอกน่าจะตายไปแล้วหมอก็คงไม่อยากให้อยู่เพราะสังขารนี่มันไม่ควรจะอยู่แหละเพราะสภาพมันไม่ดีแล้วตายพิการก็ต้องถ่ายไตล้างไตอยู่ด้วยพอตอนที่แกดับไปแกบอกว่ามีหลวงพ่อคือมีอาตมาเนี่ยพาเข้าไปเขาไปเที่ยวโน้นไปงานหลวงปู่แหวนเขาบอกเขาไปเที่ยวหลวงปู่แหวนนู้นไงคนเยอะมาเลยเขาไปตอนที่เขาไปเขามีความสุขมากไอ้ขังขานี่เป็นทุกข์นี่เขาไม่รู้สึกเลยเขาก็ไปเที่ยวงานหลวงปู่แหวนไปเห็นวิมานไปบนเที่ยวบนสวรรค์ไปเขาก็ไปเที่ยวชมวิมานนะเขาไปเที่ยวเขาเพลิดเพลินเลยบอกโอ้เป็นความสุขพอกลับปื้นขึ้นมาเขาเล่าให้แม่ฟังบอกเขาไม่กลัวหรอกตายแม่ไม่ต้องทุกข์แหละไม่ต้องห่วงแหละเขาไม่กลัวหรอกตายเพราะมีพระนำไปฉันเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขามีความสุขอยู่อย่างนี้มีทุกข์กว่าแม่เขาก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้ลูกรู้ธรรมะว่าความตายนี่จะต้องต่อสู้จะไม่ต้องห่วงแต่ลูกกลับไปพบความสุขในวิธีตายแล้วว่าตายไม่ลำบากหรอกเพราะถ้าใจทำได้แล้วก็เล่าที่พวกอาจารย์ด้วยกันก็สนใจว่าเออคนนี้เขาได้ธรรมะที่เขาไปเห็นอย่างนี้เวลานั่นเขาตัดทุกข์ได้ทั้งที่เขาต้องการเสื่อมโทรมมากพอตอนนั้นก็อยู่มาได้นานนะเป็นปีตอนนี้ก็มาเมื่อกี่วันก็สิ้นคือคนที่จะนึกได้เนี่ยโดยมากก็ศรัทธามีความเลื่อมใสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความนึกน้อมทางพระไว้อยู่ในใจอยู่เสมอไปเวลามันมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายขึ้นมาก็นึกถึงพระลืมนึกถึงคนอื่นพอนึกถึงพระแล้วจิตมันก็ทำให้เกิดความสงบสุขคราวนี้แกตายจริงๆไม่ได้กลับมาบอกเราแล้วมีความเลื่อมใสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความนึกน้อมทางพระไว้อยู่ในใจอยู่เสมอไปเวลามันมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องตายขึ้นมาก็นึกถึงพระลืมนึกถึงคนอื่นพอนึกถึงพระแล้วจิตมันก็ทำให้เกิดความสงบสุขคราวนี้แกตายจริงๆไม่ได้กลับมาบอกเราแล้วตอนนี้เอาศพไปไว้ที่วัดเนี่ยก็บอกแม่บอกแม่จะเอาหนูมาร้อยเป็นโครงกระดูกไม่ได้นะอายนะอายเหมือนกันก็ยังคิดแบบแม่ร้อยตอนทุกวันนี้ก็ไปเก็บไว้คือการที่เรารู้ตัวก่อนตายนั่นมันจะต้องเตรียมตัวกันก่อนต้องลองเจ็บกันก่อนต้องลองแก่กันก่อนต้องลองตายกันก่อนเราไม่ได้ลองเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้ลองเลยเราจะลองเป็นเรื่องอื่นเรื่องลองเจ็บลองตายลองแก่ก็ไม่มีใครอยากจะลองกลัวจะได้ไม่กลับมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนพอเกิดปัญหาขึ้นมานะจะต้องเจอทุกข์ทรมานใจอย่างมากเลยบางคนนี่นะที่จะมาไปเยี่ยมโรงพยาบาลเป็นพวกนั้นเขาเพ้อแต่เรื่องลูก
พ้อแต่เรื่องสร้างบ้าน

พราะอายุก็เพียง40กว่าๆเขามาเป็นมะเร็งปุ๊บเขาไม่คิดว่าเขาจะตายหมอก็บอกไม่มีทางรอดแล้วภรรยาก็รู้เพื่อนฝูงก็รู้แล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยนะทั้งที่ท้องป่องเลยยังไม่รู้ตัวเองจะตายเลยโยมทั้งที่ตนเองเนี่ยขั้นโคม่าแล้วก็ยังคิดว่าจะหายเมื่อไรจะกลับบ้านเพราะไม่เคยนึกถึงความตายแล้วตอนหลังก็จับประสายมากเป็นทุกข์มากต่อมาก็ไปเตือนให้ภาวนาพอเราไปเตือนให้ภาวนาก็หลับไปพักหนึ่งแต่เดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็เวทนาครอบงำก็เจ็บอีกทรมานร้องอีกพอเจ็บมากๆแล้วก็เผลอตัวนึกแต่เรื่องอื่นนึกถึงพระไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ได้สนใจในเรื่องทางธรรมคือจะมาสนใจก็ตอนเจ็บป่วยแล้วมันไม่ทันจะเรียกว่าเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่บอกเตรียมตัวไม่ทันคือเตรียมตัวขนของไม่ทันไอ้ตาบอดเมื่อแก่นี่มันไม่ฉลาดแล้วจับอะไรไม่ถูกเลยถ้าตาบอดมาแต่เล็กๆมันจับอะไรถูกรู้ว่านั่นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้คำนวณเป็นแต่คนเราถ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปเลยเนี่ยไม่มีใครทำใจได้จะต้องเป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกคนใครลองมั้งอะไรยังโยมลองเจ็บมั้งอะไรยังลองเจ็บมั้งอะไรสมมติเจ็บมั้งอะไรยังลองแก่มั้งอะไรยังลองแก่ลองเจ็บลองตายอะไรยังแต่ตายนี่ไม่มีใครอยากลองนะกลัวไม่ได้กลับนะแต่ถ้าตายไปแต่ถ้าตายพ้นทุกข์ได้มันก็ดีนะโยมนะถ้าเราอยู่เนี่ยมันทรมานเนี่ยสังขารเนี่ยมันทรมานกินเช้ากลางวันก็หิวกินกลางวันเย็นก็หิวกินเย็นแล้วก็ต้องเอาง่วงนอนนอนเสร็จแล้วก็เอาลุกเช้าวิ่งมาทำงานหากินอีกก็ต้องถึงเวลาวิ่งไปกินอีกก็อยู่เงี้ยใช่ไหมแต่เราคิดทำทีๆไปนะชีวิตเราต้องอยู่แค่นี้กินนอนนอนอุจจาระปัสสาวะวุ่นวายอยู่นี่เองเดี๋ยววิ่งเข้านอนเดี๋ยวเข้าห้องน้ำชีวิตได้เท่านี้หรอกหรือเนี่ยได้มาเท่านี้หรอกหรือแค่กินกินมันนอนอยู่นี่เองมันไม่เห็นได้อะไรสักอย่างใช่ไหมได้ความสุขบางทีก็เจอทุกข์มากกว่าอีกอยากจะได้สามีไว้เป็นคู่แก้เหงามันก็ทำให้เราร้อนใจอีกอยากจะได้ลูกไว้เป็นที่อบอุ่นมันก็ทำปัญหาให้เราอีกจะต้องทำงานส่งเงินเลี้ยงมันยันโตมันยังไม่พ้นอกไปอีกตรงไหนแล้วมันสุขแท้จริงใช่ไหมเอาภรรยามาแล้วก็ยังมีปัญหาเอาสามีมาแล้วยังมีปัญหาเอาลูกมาแล้วยังมีปัญหาเพิ่มอีกทำงานแล้วก็ยังมีปัญหาอีกกับงานอีกโอ้ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นความสุขในชีวิตนี้ถ้าเราพิจารณาละเอียดมันจะมีทุกลมหายใจก็ว่าได้นะคนเราพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมองเห็นท่านจึงได้เหลือธรรมะเอาไว้พวกเราเป็นแก่นเป็นหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวมันจะได้พ้นภาวะไอ้พวกคิดพวกนี้จะได้ตัดใจเรื่องทุกข์พวกนี้ได้จะได้ไม่เอาไอ้ปัญหาพวกนี้มาให้มันมาคิดแล้วคิดอีกทำให้ทรมานใจพอมีธรรมะมันก็จะตรงพวกนี้ตกเออช่างหัวมันแต่นึกก็เป็นกรรมของเราใครๆก็ต้องทุกข์เหมือนกับเราเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เราคนเดียวหรอกในเมื่อตราบใดยังมีสังขารร่างกายก็ต้องมีทุกข์อย่างนี้เนี่ยพอเรายังยึดมันอยู่เรายังหลงมันอยู่นะมันก็ต้องแบกมันไปทุกข์มันไปก่อนทิ้งมันได้วางมันได้นะจึงจะพ้นทุกข์แต่ยังทิ้งไม่ได้วางไม่ได้ก็ยังมีทุกข์อยู่ต่อไปพอเข้าใจไหมโยมฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโยมนะไม่สนุกหรอกนะฟังเรื่องตายไม่สนุกนะโอ้ให้มาเทศเรื่องนี้กันเลยก็ชวนโยมดับจิตนั่นเองชวนดับจิตเนี่ยเนี่ยตั้งหัวข้อแต่ลึกซึ้งเลยไม่มีใครเคยตั้งเลยนะ ชวนดับจิตนี่หมายไม่ขยับไปหรอกนะน่าจะไปเทศคนแก่80ปีฟังนะไม่น่ามาเทศให้อาจารย์ตัวสาวหนุ่มๆฟังเลยไม่มีใครอยากตายอ่ะใช่ไหมยังมีใครอยากตายยังอยากมีของรักอยู่ แต่ว่า

มันก็เป็นบุญนะฟังแล้วนะมันก็เป็นความสบายใจเพื่อความไม่ประมาทของเราเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันทุกคนเวลาใดวาระใดเราก็ไม่รู้ว่าจะตายที่บ้านหรือจะตายที่วัดหรือจะตายที่ถนนหรือจะตายที่ไหนเราก็ไม่รู้จะตายวันอาทิตย์เราก็ไม่รู้วันเสาร์ก็ไม่รู้7วันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่มันต้องตายวันไปเราไม่รู้วันไหนแต่ที่ไหนจะตายก็รีบภาวนาเสียรีบทำใจให้สงบเสียจะหัดเป็นคนคิดมากคนทำใจตรงอะไรไม่เป็นนั่นมันทุกคนเดียวจะเกิดมาแบกทุกข์ทั้งโลกจะตายเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่มีทุกข์ใช่ไหมที่ตอนนี้พอมีอะไรมากๆขึ้นมันจะทุกข์แกะไม่ออกเหมือนกันนะบางคนในทุกข์ก็มีมากนะไม่ใช่ทุกข์ก็มีน้อยนะที่ตอนมีน้อยทุกข์ก็อยากมีพอมีมากทุกข์ก็มีมากแล้วแกะไม่ออกมันไม่รู้ตรงไหนมันจะดีฉะนั้นสิ่งที่เป็นกลางของเราได้คือปฏิบัติธรรมเคยปฏิบัติกันไหมเคยภาวนากันไหมเคยนั่งให้ใจมันว่างไหมเคยทำให้ใจเย็นไหมเคยนึกไว้บ้างไหมวิธีภาวนาที่จะทำใจเราให้เป็นสุขสงบอันนี้เป็นหลักสำคัญคือมีเรื่องหนึ่ง เล่าแล้วก็ยาวคือมีเมืองสมัยพุทธเจ้ามีพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าประจันตโชตเป็นเพื่อนกันเจ้าพิมพิสารเป็นเมืองเจริญมากที่มีอุดมสมบูรณ์สมัยนั้นเจริญสมัยพุทธเจ้าแล้วเมืองประจันตโชตเนี่ยเป็นเมืองชนบทซึ่งชนบทก็คงอย่างภาคอีสานแต่ภาคอีสานเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีก็คือทอผ้าไหมกรุงเทพทอไม่เป็นกรุงเทพมีเงินจะซื้ออะไรๆติดต่อกับต่างประเทศได้แต่ไม่มีการทอผ้าไหมแต่ภาคอีสานเนี่ยมีการทอผ้าไหมเสร็จแล้วอาจารย์ประโชดนี่ก็นึกคิดถึงเพื่อนว่าเราจะเอาของขวัญอะไรไปให้เพื่อนดีอาจารย์ประโชดนี่เป็นเจ้าที่ดุร้ายเป็นเจ้าที่จิตใจเอาเรื่องมากก็ทำผ้าไหมทอเป็นพิเศษผ้าไหมเมื่อสมัยก่อนบ้านเราก็มีที่ทอเป็นเศษเป็นใยอย่างดีที่ห่อมาแล้วเนี่ยก็เหลือเพียงกำเดียวห่อเสร็จแล้วผ้าเป็นวาในห่มได้ทั้งผืนเนี่ยห่อมาแล้วก็เหลือผ้าเพียงกำเดียวเพียงกำก็เอาผ้าไหมเนี่ยมาห่อห่อเสร็จแล้วก็ห่อด้วยทองคำห่อด้วยทองคำเสร็จแล้วก็แล้วก็ห่อด้วยนาคแล้วก็ได้เงินแล้วก็ห่อด้วยแก้วห่อด้วยแก้วแก้วผลึกแล้วก็ไปจนถึงครั่งสุดท้ายก็เอาครั่งห่อแล้วก็ส่งไปบอกขอให้เปิดในวันที่บุคคลมาประชุมพร้อมกันให้เปิดประชุมพร้อมกันให้คนมาเยอะๆให้เปิดกระเป๋าประกาศก็เปิดพอเปิดแล้วก็กระเทาะออกทีละชั้นละชั้นก็ให้ประชาชนให้ดูประชาชนก็เอาของอัศจรรย์พอเปิดแล้วก็พอได้พอกระเทาะถึงทองคำก็เอาผ้าไหมออกผ้าไหมนี่เนื้อละเอียดมากยาวเป็นวาลสวยงามมากเลยไม่มีใครทำได้ทุกคนก็ตึงตังกันแบบว่าอัศจรรย์ในความละเอียดอ่อนของผ้าเสร็จแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารนี่เราจะอะไรตอบเพื่อนดีตัวเองก็ได้โสดาบันฟังธรรมะพระเจ้าก็เลยเอาทองคำเนี่ยมาเขียนเอาทองคำเนี่ยมาเขียนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เจ้าได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เขียนโพธิยะตักธรรม38ประการวิธีการปฏิบัติสมาธิอิทธิบาททั้ง4ปฏิสมุปบาทมรรคองค์8อริยสัจ4วิธีการทำใจพอเขียนเสร็จแล้วก็ม้วนห่อห่อแบบแล้วก็ห่อแบบเดียวกัน บอกกับอาจารย์นะครับบอกขอให้เปิดในที่ลับๆเฉพาะคนเดียวสิ่งอันนี้ขอให้เปิดเฉพาะสิ่งที่ลับๆคนเดียวอาจารย์ทูลเอ๊ะไอ้ของเราให้ไปให้เปิดคนมากๆเนาะไอ้ส่วนให้เรามาให้เปิดที่ลับๆมันของอะไรมันไม่มีค่าหรือมีค่าก็สั่งอมาตย์บอกให้อมาตย์คนที่สนิทเปิดคนเดียวตัวเองก็สองคนให้อมาตย์เป็นคนอ่านก็เข้าห้องที่สงบเลยก็เปิดตัวที่มีอะไรเปิดดูก็เปิด
พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกปีติเลยน้ำหูน้ำตาไหลในตัวนี่เบาแบบปีติดีใจมากถึงก็ข่มไม่อยู่เลยก็บอกให้อมาตย์เนี่ยหยุดอ่านหยุดอ่านเรื่องพุทธคุณเพราะเขาทำใจไม่ได้เขาปีติมากจนถึงก็ทนปีติไม่ไหวให้หยุดก็สงบใจพักหนึ่งจนน้ำหูน้ำตาไหลพอปีติมันดับไปแล้วก็บอกอ่านต่อพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกคุณธรรมของพระพุทธเจ้าได้สอนวิธีการดับทุกข์อย่างนี้พอได้ยินว่าพระธรรมเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกปีติเกิดอีกคนลุกคนชันจนน้ำตาไหลบอกให้หยุดอ่านเราฟังต่อไปไม่ได้หยุดก็สงบใจประคมปีติให้อ่านต่อพระสงฆ์เจ้าเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในโลกมีสาวกที่บวชปฏิบัติตามพุทธเจ้าสำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์กันมากมายพระสงฆ์ก็เกิดปีติอีกก็หยุดให้อ่านเสร็จแล้ว3ครั้งก็บอกให้อ่านต่อก็อ่านอันนี้ก็อ่านโพคิยปักธรรมวิธีการศึกษาสมาธิวิธีการเดินวิริยะฉันมีวิริยะความเพียรตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธธรรมประสงค์มีวิริยะที่จะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญพยายามทำสมาธิให้ใจสงบให้ใจไม่ฟุ้งซ่านให้ใจเป็นนิพพานก็พออ่านไปอ่านไปก็ปฏิบัติตามพออ่านจบได้บรรลุอนาคาโดยที่ไม่เจอพุทธเจ้าเลยเพราะอ่านจบได้เป็นพระอนาคาจะได้ทำไงอยู่ไม่ได้ละบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีความสุขสมบัติพวกนี้มันเป็นเสลดแล้วมันมองเห็นเป็นเสลดเป็นกองดินเป็นมองปราสาทราชวังเป็นกองดินเอ๊ะนี่เหมือนกองดินนี่คนนี่เหมือนกับดินนึงนั้นเลยเนี่ยอะไรอะไรมันก็เป็นกองดินเป็นกองไฟกองดินมองเห็นความจริงหมดเลยมันไม่มีใครพ้นแก่พ้นตายกันได้มองเห็นความจริงหมดเลยก็เลยมันไม่มีความอยากได้มองทองคำมองทองเหลืองทองแดงมันก็เป็นดินไปหมดแล้วตอนนี้ทำไงโยมมันไม่สวยซะแล้วสิก็มันไม่มีค่าเท่ากับธรรมะก็อยู่ในประสาทนั้น7วันพออยู่7วันก็มีความสุขมากเลยเกิดมาไม่เคยเจอความสุขเพราะท่านเป็นคนโทสะจริตเป็นคนขี้โกรธท่านไม่มีความโกรธกับใครเลยก็บอกอมาตย์หรอกฮะให้ไปหาบาตรมาลูกหนึ่งบาตรก็คือที่จะขอทานเขากินไปเรื่อยๆนั่นเองหาภาชนะหม้อดินมาลูกหนึ่งกับผ้าจีวรกับผ้าห่ม3ผืนให้ยอมให้ยอมลากไม้กวาดขอไม้เท้าอันหนึ่งเพื่อจะได้นำอมาตย์ก็ไปเอามาแล้วมีโกนใบหนึ่งพอได้7วันแล้วก็สั่งให้โกนผมโกนผมเสร็จแล้วก็ผมผ้าผ้าจีวรก็ตั้งใจเลยว่าแล้วต้องไปหาพุทธเจ้าพวกลูกเมียก็เสียใจกันนะรู้เอ๊ะทำไมถึงเงียบเลยตั้งแต่ได้สารของลับของพระเจ้าพิมพิสารมานี่เก็บตัวเงียบเลยไม่เปิดเผยเลยเสร็จแล้วก็บอกสมบัติทั้งหมดเนี่ยข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ลูกคนโตแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยจงปกครองบ้านเมืองต่อไปโดยยุติธรรมพ่อก็คงอยู่ไม่ได้เพราะต้องการจะไปหาความสงบสุขต่อไปก็เดินออกจากพระราชวังเลยเดินออกโดยเท้าเปล่าเลยมุ่งหน้ามากรุงราชคฤห์มาหาพุทธเจ้าแต่บนที่สุดก็มาถึงกรุงราชคฤห์แต่มาถึงกรุงราชคฤห์พอพบพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็บอกให้ไปหาบาทไตรจีวรมาที่จริงถ้าจริงถ้าไปหาพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็คงจะได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยการจะบวชเนี่ยต้องหาผ้าหาบาทหาจีวรให้ถูกต้องแล้วก็บวชแต่พอดีท่านมีกรรมก็โดนแม่โคเนี่ยปิดตายแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารรู้ก็เอาศพก็ไปทำพิธีคือไม่ให้เป็นบวชแหละเอากลับไปแต่งเป็นชุดทรงกษัตริย์แล้วก็ทำศพเผาศพกระดูกก็เป็นพระธาตุหมดเป็นพระธาตุพระเจ้าให้เอาไปบรรจุเจดีย์ไว้บูชาที่หน้าเมืองถือไม่ไปบวชก็ต้องตายใช่ไหมก็ต้องถูกหมวกปิดตายเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่มีที่พึ่งเลย
ถ้าไม่บวชก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันถ้าไม่ได้สารอันนั้นไม่ได้ธรรมะอันนั้นก็จะต้องตายเหมือนกันจะต้องตายในวาระนั้นเหมือนกันจะต้องตายแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าได้มาบวชและได้ธรรมะจึงไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่มีไว้เพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนึกว่ามันไม่มีค่ามากนะแต่ว่ามันมีทางดับทุกข์มีคำสอนที่เป็นหลักหัวใจอยู่ในนั้นแต่เรามีบ้านมีเรือนเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมีทุกอย่างแต่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหาแต่ผู้ทำใจได้คือมองเห็นเป็นก้อนดินไปก็สบายใจอันนี้ถึงว่าเรามาสนใจเรื่องศาสนาเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเราก็มานึกกันไว้บ่อยๆถึงเรายังไม่ตายวันนี้เราก็ยังดีคนหนึ่งนึกถึงความตายมากๆเนี่ยให้ลูกต่อลงเลยนะเออกูแก่แล้วจะตายแล้วต่อลงทีเถอะพอต่อลงเสร็จแล้วจะเป็นนอนทุกวันเลยพอตกกลางวันก็เป็นนอนในโรงเนี่ยนอนในโรงเรื่องแกไม่ตายสักทีไอ้คนต่อตายก่อนเอามันนึกถึงความตายกับอายุยืนนึกแกนอนโรงกันนึกว่าแกต้องตายแกก็เลยนอนโรงทุกวันนอนไปนอนมาไม่ตายสักทีแล้วเสร็จแล้วที่คนที่ภาคใต้อ่ะชุมพรเห็นพ่อแกแล้วเจ็บคอแกก็ต่อลงเลยพอต่อลงบอกต่อลงไหมเขาห้ามต่อลงก่อนตายนะบอกต่อไหมพ่อแกแล้วเวลาตายจะได้ไม่ต้องต่อวุ่นวายพอไม่ได้กี่วันตัวเองตายแล้วลงใส่ตัวเองเลยให้พ่อกลับไม่ตายตัวเองกลับตายไม่ได้นึกถึงความตายคนเราไม่ได้เจริญนะไม่ได้เจริญอิทธิบาททั้ง4อายุจะสั้นคนเราถ้าเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยอายุจะยืนโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เบียดเบียนต้องนึกถึงเรื่องจริงไว้นะนึกถึงความตายบ่อยๆเจริญเมตตาเป็นคนไม่ขี้โกรธไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครเห็นคนทั้งโลกในเป็นญาติกันหมดถ้าไปอิจฉาริษยาอายุมันสั้นมองคนในแง่ดีให้หมดจะได้สบายใจมันก็เป็นธรรมะที่อยู่กับสังคมอย่างสงบสุขคนเราไม่ยินนี้ไม่งั้นตื่นขึ้นมาก็ตั้งแง่ไว้เลยอะไรมาก็รับหมดเลยอะไรไม่ดีก็เอาละ ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวกระทบเป็นโกรธละกระทบเป็นโกรธทำใจไม่ได้ก็ทุกคนเดียวหลับสำนึกอะไรก็ชั่วหน่อยตื่นขึ้นมาก็เอาต่อคิดต่อไปเวลามันหมดแล้วนี่โยมกินเวลาสอนคนอื่นจะนั่งสมาธิสัก5นาทีดีไหมแอมรายการนะไหนมาแล้วปฏิบัติธรรมสักหน่อยหนึ่ง แต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนพระอานนท์ให้นึกถึงความตายครับเวลาให้ใจเข้าตายหนอให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ถ้าภาวนาอิราเจ็บแล้วสบายหมายถึงว่าคนเราเวลาใกล้จะตายภาวนาหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่บางคนภาวนาเงี้ยหายโรคก็มีหายใจเข้าก็ตายแน่ต้องตกกลับหายที่ดีนี้พุทธเจ้าท่านสอนให้พระอานนท์ทำแต่คนเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าทำแต่ถ้าทำแล้วมันจะได้รับความสงบมากเลยเป็นการปลงทุกข์ได้หมดเลยกำจัดทุกอย่างเลยนะหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ทำได้ไหมโยมไม่ใช่แจ้งตัวเองนะหมายถึงว่าเป็นมหากุศลหายใจออกก็ตายแน่หายใจออกหายใจเข้าก็ตายแน่พระพุทธเจ้านึกทุกลมหายใจเขาออก เอามือรวมกัน ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจ
น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบ จำใบหน้าตัวเอง

เองให้ได้รูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงน้อมเห็นใบหน้าของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกด้านหน้าเห็นหน้าตัวเองมีผมมีหนังหน้าผากมีคิ้วมีตามีดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากฟันคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมเห็นใบหน้าตัวเองนั่งอยู่เหมือนเราส่องตัวเองในเงากระจกกระจกด้านหน้ากระจกด้านหลังเห็นหลังตัวเองตั้งแต่ศีรษะไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังกระจกด้านขวาด้านซ้ายก็เห็นรอบตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามสำรวมใจของเราปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราปล่อยละวางความคิดต่างๆให้รู้กายใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์กับเจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดให้นึกถึงแต่พระไว้ในดวงใจของเราใจเราจะได้เป็นพุทธะใจของเราจะได้เย็นใจของเราจะได้ว่างใจของเราจะได้สงบปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นเรื่องเก่าๆอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้ามองคุณมัวพยายามตัดใจเรื่องอดีตอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราหงุดหงิดเร่าร้อนกระสับกระส่ายพยายามตัดใจเรื่องอนาคตให้น้อมความรู้สึกปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำใจนึกถึงพระไว้ที่ดวงใจใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นก้อยก็รู้รูปดวงใจภายในทำใจเฉยๆทำใจเบาๆปล่อยวางเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทุกลมให้ใจเข้าออกของเราให้ระลึกนึกน้อมติดไว้ที่สองช่องจมูกเวลาให้ใจเข้ารู้ว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาให้ใจออกก็รู้ลักษณะลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดให้ใจออกยาวก็รู้ชัดให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกก็มีลักษณะหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรทำสติระลึกรู้ทุกลมหายใจเข้าออกคิดอะไรก็ปล่อยวางความคิดของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจมีสติรู้อยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราอะคิดอะไรก็น้อมมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามภาวนาให้รู้ระยะลมเข้าออกจับความรู้สึกไว้ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเป็นวิธีดับความคิดนึกต่างๆให้รู้อยู่ที่ลมพยายามภาวนารู้ลมถ้าจิตเราสงบก็พุทโธเรื่อยไปถ้าจิตเรายังไม่สงบก็หัดนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองพูดลมเข้าโทลมออกสามพูดโทสี่พูดโทห้าพูดโทหกพูดโทเจ็ดเพื่อไปจนถึงสิบพอถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพูดโทเก้าพูดโทแปดเดินหน้าถอยหลังนับเป็นคู่คู่คู่ไปจนกว่าจะสงบจะนับถึง10ถึง100ถึง 1,000 ก็ได้เป็นอุบายให้จิตของเรามีสมาธิให้จิตใจ